0: จริงๆสมัยมันก็หมายถึงการกระท
1: ค่
0: ำ
1: ะ
0: ของคนนั่นแหละตอนมีครั้งหนึ่งทำข่าวก็มาประมาณหนึ่งแล้วได้มีโอกาสไปที่เชียงของ
1: ค่ะ
0: เชียงของกับสามเหลี่ยมทองคำเขาจะอยู่ใกล้ๆกันนะเพื่อที่อยากจะไปดูวิถีชาวบ้าน
2: ครับ
0: ที่เขาจับปลาบึกมันจะมีเทศกาลการจับปลาบึกคือปลาบึกเนี่ยชาวประมงพื้นบ้านเขาจะไม่ล่านะฮะแต่เขาจะมีเทศกาลการจับปลาบึก
1: ค่ะ
0: ปีละครั้งแล้วก็จับทุกปีก็จะได้ทุกครั้งที่จับ
1: ค่ะ
0: แล้ววิธีก็จะเปลี่ยนไปก็คือจากเริ่มทีเดียวก็คือจับมาได้ปุ๊บพวกเขาก็จะแบ่งสรรปันส่วนเอาไปบริโภคในครัวเรือนและอยู่มาวันหนึ่งก็ด้วยวิธีคิดของคนที่ล้ำสมัยนี่แหละจับปลาบึกได้ไม่แบ่งสรรปันส่วนแทนถ้าเป็นตัวเมียก็รีดเอาไข่เขาซะแล้วถ้าตัวผู้ก็จะรีดเอาน้ำสเปิร์มของเขานั่นแหละยุคแรกๆของการผสมเทียม
1: อ๋อค่ะ
0: ผสมเทียมปลาบึกที่มาจากแหล่งธรรมชาติก็คือแม่น้ำโขงผมก็สงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมเวลาจับปลาบึกแล้วมักจับมาจับได้ที่นี่เสมอ
2: ครับ
0: แล้วก็ได้ทุกปีขั้นต่อมานะหลังจากที่ไปทำข่าวครั้งนั้นต่อมาอีกประมาณ10 ปีหมู่บ้านนั้นจับปลาบึกไม่ได้อีกเลย
1: อ๋ออีก10 ปีจับไม่ได้เลยเหรออาจารย
0: ์
1: เกิดอะไรขึ้น
0: เพราะแม่น้ำมันเปลี่ยน
1: อ๋อก็เดี๋ยวฝีมือมนุษย์อีกละแม่น้ำเปลี่ยน
0: ทุกวันนี้เราจะไม่ได้ยินข่าวนะครับการเทศกาลจับปลาบึก
1: นั่นน่ะสิคะกำลังจะถามอาจารย์ยังมีการจับปลาบึกอยู่หรือคะนี่อ่ะอ๋อค่ะ
0: มีครับแต่จับไม่ได้เลยอันนี้ถ้าจะเทียบบันเวลาก็เป็นเวลา20 กว่าปีมาแล้ว
1: ค่ะ
0: นะฮะ20 กว่าปีมาแล้วที่หมู่บ้านนั้นนะที่อำเภอเชียงของเนี่ยนะครับฝั่งตรงข้ามก็คือลาวเนี่ยเขาเรียกว่าห้วยสาย
2: ครับ
0: นับเป็นเวลา20 ปีมาแล้วฮะที่จับปลาบึกไม่ได้เลยก็เลยมีการทำเขาเรียกว่าวิจัยพื้นบ้านเพราะอะไรเพราะภาครัฐไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลย
1: ค่ะ
0: แต่ชาวบ้านมันคือวิถีชีวิตของพวกเขาทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับก็มาเจอต้นต่ออันดับแรกก่อนที่จะมีเขื่อนในแม่น้ำโขงนะครับคือการเดินเรืออ
1: ๋อค
0: ่
1: ะ
0: แต่การเดินเรือมันเป็นการเดินเรือที่ลำใหญ่ขึ้นคือถ้าเป็นปกติของวิถีเดินเรือแบบพื้นบ้านประมงชาวบ้านอะไรพวกนี้นะครับเขาจะอยู่กับธรรมชาติแต่พอมีการเดินเรือเพื่อการค้ามันต้องระเบิดแก่งหินเนี่ยนะฮะออกจากร่องน้ำ พื่อที่จะเรือลำใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นขนาดไหนใหญ่ขึ้นขนาดว่าถ้าเป็นวิธีแบบชาวบ้านสมัยก่อนนะฮะเรือลำที่ใหญ่ที่สุดมันก็จะอยู่ประมาณ70ตันแต่พอระเบิดแก่งออกเพื่อให้เรือ300ตัน มันก็คือเพิ่มขึ้น4เท่าโดยเฉลี่ยแต่ทีนี้การระเบิดแก่งออกเนี่ยการศึกษาวิจัยแบบชาวบ้านนะครับก็คือแก่งพวกเนี้ยสำหรับปลารวมถึงปลาบึกด้วย
2: ครับ
0: มันคือแหล่งอาหารและที่พักผิง ที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า habitat
1: ใช่ค่ะ habitat ค
0: ่
1: ะ
0: มันคือ habitat มันก็เหมือนถ้าก็เหมือนบ้านคนเนาะก็คือเป็นทั้งแหล่งอาหารแหล่งที่พักพิงที่อยู่อาศัยรวมไปถึงที่วางไข่เพราะว่าอะไรเพราะว่าแก่งเนี่ยมันคือที่อยู่ของพืชน้ำด้วยไม่ใช่แค่สัตว์น้ำนั่นแหละเขาเรียกภาษาเหนือเขาเรียกว่าไก
2: ่ไก่ครับอีสานก็เรียกเทาใช่ไหมอาจารย
0: ์เทาใช่มันคือสาหร่ายน้ำจืด
2: ครับ
0: ภาษากลางนั่นแหละคืออาหารของปลาบึกและเป็นอาหารของคนด้วย
2: ครับ
0: และทีนี้การศึกษาก็มาพบอีกนะครับก็คือว่าอุณหภูมิแล้วก็สภาพของน้ำมันก็เปลี่ยนไปอยู่ๆอุณหภูมิของน้ำก็เพิ่มขึ้นแก่งหินก็ถูกระเบิดออกจนเกลี้ยงจนก็คือตั้งแต่จีนลงมาถ้าเราไล่ลงมาจากไม่ใช่แค่เชียงรุ่งนะฮะเหนือเชียงรุ่งขึ้นไปคือซื่อเหมาเหนือเชียงรุ่งไปก็คือซื่อเหมาเนี่ยตั้งแต่ซื่อเหมาลงมาจนถึงสามเหลี่ยมทองคำไม่เหลือแก่งหินอยู่เลยก็คือระเบิดออกทั้งหมดนะครับนั่นมันก็หมายความว่าอะไรบ้านของปลา แหล่งอาหารของปลามันถูกทำลาย แล้วมาบวกกับเมื่อระเบิดแก่งหินออกแล้วปุ๊บก็มีเขื่อนผลิตไฟฟ้าก็เปลี่ยนสภาพของน้ำของปลาด้วยและสัตว์น้ำต่างๆรวมไปถึงพืชนะครับเขาก็อยู่ไม่ได้ฮะนั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมมันไม่สามารถจับปลาบึกตามธรรมชาติได้อีกเลย
1: ค่ะ
0: เป็นเวลากว่า20ปีมาแล้วเนี่ยเราจะเบรกก่อนไหม
1: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีแล้วก็ดิฉันวีรวรรณวรรุษและคุณฟังที่ทักทายเข้ามานะคะเอาล่ะค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะอาจารย์คะปลามันก็อยู่ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีการไประเบิดแก่งเกิงอะไรต่างๆนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: ก็คือทั้งแหล่งอาหารและบ้าน
2: ครับ
0: ถูกทำลาย จริงๆวิถีของปลาบึกเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้เติบโตอยู่ตรงสามเหลี่ยมทองคำแต่สามเหลี่ยมทองคำเนี่ยเป็นบ้านของเขาที่หนึ่งสำหรับรุ่นพ่อรุ่นแม่คือปลาบึกเขาจะว่ายถวนน้ำขึ้นไปฮะ
2: ครับ
0: พอว่ายถวนน้ำเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนถ้าหมายถึงหนุ่มสาวก็คือเขาเรียกอะไรดื่มน้ำผึ้งพระจันทร
2: ์ฮันนีมูน
0: ใช่เป็นการดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ก็เหมือนเขาแบกว่ายน้ำนะครับเพื่อดำรงชีพแล้วพอเหมือนถ้าเป็นมนุษย์มันก็เหมือนกับการเดินทางท่องเที่ยวชอบภูเขาชอบทะเลอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วพอวางไข่จริงๆเนี่ยพวกเขาไปวางไข่ตรง 4,000 ดอนคอนพระเพง
1: ครับค่ะ
0: เพราะว่าตรงนั้นมันคือแก่งที่เยอะที่สุดแล้วมันปลอดภัยที่สุดสำหรับการวางไข่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะนั้นในพื้นที่ 4,000 ดอนคอนพระเพงเนี่ยถึงเป็นพื้นที่ที่มีปลาอยู่อย่างชุกชุมมาก
1: ก็ยังตอนนี้ไม่มีใครไปทำลายเลยนะอาจารย์เนาะค
0: ่
1: ะ
0: มันก็ยังมีแก่งอยู่เยอะไงฮะ
1: ก
0: ็นับดูนะทั้งแก่งทั้งดอนที่เป็นเกาะเนี่ยม
1: ัน 4,000 ดอน
0: ก็ลองไประเบิดออกทั้งหมดสิ
1: ตรงนี้หรือเปล่าที่เขาเปรียบเทียบว่าเป็นไนแองการาเอเชียใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับก็คือแม่น้ำก็คือน้ำตก
1: น้ำตกมีแก่งเยอะแยะค่ะ
0: ก็คือน้ำตก 4,000 ดอนเราเรียกว่าน้ำตกคอนพระเพงนะ
1: ค่ะ
0: ตรงที่นักท่องเที่ยวไปชมกันสวยๆนั่นแหละเขาเรียกว่าคอนพระเพงแต่ไอ้ตรงสุดปลายแม่น้ำโขงในลาวเขาเรียกว่าหลีผี
2: ครับ
1: หลีผี
0: แล้วก็เป็นชื่อน้ำตกเหมือนกันนี่แหละแต่มันคือน้ำตกในจุดปลายของสายน้ำโขงที่อยู่ในแผ่นดินลาวเรียกว่าหลีผีแต่จริงๆหลีผีเนี่ยมันหลีเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์การประมงของชาวบ้านนะครับก็คือการเอาไม้ไผ่เนี่ยนะครับมาสานให้มันเป็นแพกว้างๆแล้วก็เอาไปวางไว้ตามขั้นน้ำตกในความสูงแต่ละระดับ แล้ววิธีของปลานะครับก็คือที่คนโบราณเขาเรียกว่าปลาเป็นว่ายถวนน้ำปลาตายไปตามน้ำ
2: หงายท้องไปเลยครับ
0: นั่นแหละอย่ากินนะเพราะมันมีพิษมันถึงตาย
2: คร
0: ับ นะฮะก็คำว่าหลีมันก็คือมันสารไม้ไผ่เนี่ยนะครับให้มันเป็นแพแล้วไปวางเป็นชั้นๆปลาเป็นเขาก็จะกระโจนนะฮะกระโจนตามขั้นของแม่น้ำของน้ำตกเพื่อจะขึ้นไปข้างบนไม่ได ้แล้วในนั่นแหละภาษาท้องถิ่นเขาเรียกว่าปลาโจรไม่ใช่ผู้ร้ายนะโจร
1: โจรนอนหนู
0: มันกระโจนมันกระโดด
2: หมายถึงกระโดด
1: กระโดด
0: ก็เรียกกระไดปลาโจรมันก็คือหลีนี่แหละนะพอเขากระโจนไปปุ๊บกระโจนไปปุ๊บเนี่ยพอเขาหล่นลงมาแทนที่เขาจะหล่นลงชั้นของน้ำ
2: ครับ
0: ชั้นของน้ำตกหล่นตุ๊บลงมาอ้าวมาเจอหลี
1: มาเจอหลีนี
0: ่นั่นแหละหลีไปซ่อนไว้
1: เจอกับดักตัวนี้
0: ปลาหลีเอาไปซ่อนไว้นะฮะมองไม่เห็นนี่แหละเขาก็เลยเรียกว่าหลีผี
1: นี่มีที่มาที่ไปหลีผี
0: นั่นแหละ
1: น้ำตกหลีผี
0: ใช่นะฮะต แต่การที่มนุษย์ไปทำอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาสูญพันธุ์นะครับเพราะว่าปลามันเยอะมากนะครับปลาเยอะมากจริงๆก็คือถ้าปลามันกระโดดหรือปลาโจรสักผมเทียบสัดส่วนอย่างนี้100ตัวเนี่ยมันก็จะมีช่วงฤดูกาลที่เราเอามาเป็นอาหารได
1: ้
0: ไม่เกิน30ตัวหมายความว่าใน100ตัวนะครับอีก70เนี่ยเขายังกระโจนข้ามขึ้นมาได้แล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ตรง 4,000 ดอน
1: อ๋อค่ะ
0: ปลาบึกเช่นเดียวกันแต่ปลาบึกเนี่ยเขาเดินทางไกลนะฮะเขาเดินทางไกลก็คือขึ้นมาถึงตรงสามเหลี่ยมทองคำ
2: คร
0: ับ ลองนึกดูนะคุณภูเบศตรง 4,000 ดอนคอนพระเพ็งกับสามเหลี่ยมทองคำเนี่ย
2: โอ้
0: ไกลไหม
2: ไกลมาก
1: ไกล
2: อะ
1: ค่ะ
2: ขนาดเรานั่งรถเนี่ยก็ยังใช้เวลาแบบนานเลยอ่ะแล้วปลามันว่ายทวนน้ำขึ้นไป
0: นั่นแหละเขาค่อยๆไปนะครับไม่ใช่แข่งกันนะฮะเขาค่อยๆไปนะครับค่ำไหนนอนนั่นมันก็จะมีที่ทำhabitat ให้เขานอนแต่ว่ามันมีแก่งอยู่ตรงนั้นมันมีดอนอยู่ตรงนี้อะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นวิถีธรรมชาติ
1: มันก็จะลัดเลาะไปเรื่อยๆอาจารย์
0: ใช่ครับมันก็เป็นวิถีธรรมชาติของเขาแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับอ้าวบ้านที่จะพักพิงในระหว่างทางจริงๆก็คือสำหรับวงจรชีวิตของปลาบึกก็คือว่าไอ้สุดสายทานน้ำทางเหนือมันไม่มีบ้านให้เขาอยู
2: ่
0: นะฮะพอมันไม่มีบ้านให้เขาอยู่เขาก็เรียนรู
1: ้
0: ไปมันไปถึงตรงนั้นมันก็
2: ไม่มีบ้านแล้ว
0: ใช่เพราะแก่งหินแหล่งอาหารแหล่งพักพิงมันถูกระเบิดออกไปหมดแล้ว
2: ครับ
0: ผมเคยลงไปในพื้นที่ก็ได้ไปคุยกับประมงพื้นบ้านเนี่ยแหละนะเอาจริงๆเหนือเชียงของขึ้นมาเนี่ยมันก็มีแก่งขนาดใหญ่อยู่อันนึงนะที่มันอยู่ระหว่างเชียงของกับเชียงแสนเขาเรียกว่าแก่งคอนผีหลงไม่ใช่หลงนะฮะมันมาจากคำว่าหลงหลงเนี่ยเป็นภาษาไทยใหญ่ตรงกับภาษาไทยก็คือหลวงหลวงที่แปลว่าใหญ่นั่นแหละ
2: ครับ
0: คอนผีหลวง
1: คอนผีหลวงค
0: ่
1: ะ
0: แต่ภาษาไทยใหญ่ก็ออกเป็นหลง
1: หลง
0: แต่เนี่ยคนไทยไปเห็นก็เลยเอาหลง ก็เลยกลายเป็นคอนผีหลง
1: เรียกสั้นลงไปหน่อยหลงไปลงทางหลงทาง
0: นั่นแหละความหมายเปลี่ยนเลยนะจากคำว่าหลงเป็นหลงเนี่ยมันความหมายเปลี่ยนเลยฮะคำว่าหลงก็คือหลวงก็คือว่ามันเป็นแก่งขนาดใหญ่แก่งคอนผีหลวงเนี่ยใหญ่มากนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใหญ่มากยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งเนี่ยโอ้โหเป็นโขดหินขนาดใหญ่คือไปตั้งหมู่บ้านได้เลยมันใหญ่ขนาดนั้นนะฮะก็ถามประมงพื้นบ้านเนี่ยตรงนี้เขาก็เป็นแหล่งพักพิงเขาได้อยู่นะอะไรประมาณนี้ชาวบ้านเขาก็บอกว่าอาจารย์ขนาดผมจับปลาตัวเล็กเนี่ยนอกจากผมจะจับปลาบึกไม่ได้แล้วนะปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยผมยังจับได้น้อยลงเพราะอะไรเพราะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนมันไม่มีใครจะไปฮันนีมูนแถวนั้นอยู่แล้วรับปลาใช่ไหมครับเพราะเขาแหวกว่ายไปปุ๊บเนี่ยทำไมน้ำตรงนี้มันร้อนไหมจริงไห
1: ม
0: พอน้ำมันร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่สัตว์น้ำนะฮะที่อยู่ไม่ได้แม้กระทั่งพืชน้ำต่างๆเนี่ยนะฮะเขาก็อยู่ไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดือดร้อนดิ่งนะครับประมงจับปลาได้น้อยลงชาวบ้านที่เก็บสาหร่ายน้ำจืดนะฮะทางเหนือเขาเรียกว่าไก่นะฮะถ้าท่านนึกไม่ออกเวลาท่านไหนไปเที่ยว หลวงพระบางเนี่ยเขาจะมีสาหร่ายน้ำจืดที่เขาทอดกรอบๆให้นะฮะมาเป็นสแน็
1: ค
0: หรือไม่งั้นก็

0: กินกินกับเขาเรียกว่าอ้อหลามอ้อหลามคล้ายๆกับแกงอ่อม
1: ครับ
0: นะฮะแล้วจะกินหรือไม่งั้นก็จะมาทอดกรอบใส่งาใส่งาเป็นแผ่นๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไก่ทางเหนือเขาเรียกว่าไก่สาหลวงพระบางเขาเรียกว่าไข่ไข่น้ำ
1: ครับ
0: นะฮะจริงๆมันก็คือสาหร่ายน้ำจืดนั่นแหละนะครับอันนี้ก็น้อยลงอันนี้คืออาหารของปลาบึกนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมครับพอแก่งมันหายไปไข่น้ำหรือสาหร่ายน้ำจืด
2: ก็หายไปด้วย
0: มันก็ไม่มีมันไม่มีแก่งให้มันอยู่ใช่ไหมฮะพอไม่มีแก่งให้อยู่อ้าวทั้งบ้านทั้งอาหารแล้วสภาพภูมิอากาศก็เปลี่ยนไปอีกเพราะน้ำที่มันผ่านการผลิตไฟฟ้ามาก็ลองดูนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันคือมันผ่านการผลิตไฟฟ้า14ครั้งที่มาจากเขื่อนข้างบนที่อยู่ในจีนนะฮะแล้วพอไหลเข้ามาสู่สามเหลี่ยมทองคำนะจนไหลผ่านประเทศไทยแล้วก็วกเข้าไปในลาวก็มีเขื่อนอีกนะฮะเขื่อนชัยบุรีแล้วกำลังสร้างอีกนะครับก็คือเขื่อนปากแดงเขื่อนหลวงพระบางและกำลังจะสร้างอีกคือเขื่อนปากลายและกำลังออกแบบอยู่ก็คือเขื่อนสารคามแล้วนั่นแหละครับพอมันสภาพอย่างนี้เปลี่ยนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแม้กระทั่งอันนี้ไปเจองานวิจัยของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนครพนม
1: คร
0: ับ ก็ลองดูแผนที่นะฮะจากสามเหลี่ยมทองคำลงไปถึงที่นครพนมมันไกลกันมากนะฮะมันเป็นพันกว่ากิโลเมตรการวิจัยอันนี้ไม่ใช่วิจัยชาวบ้านแหละแต่วิจัยโดยหลักวิชาการโดยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยนครพนม
2: ค่ะ
0: นานมากนะครับที่ไม่เจอปลาบึกเช่นเดียวกัน
2: โอ้ค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมครับการแหวกว่ายของเขาเนี่ยมันสั้นลง
2: มันคงไม่สูญพันธุ์นะอาจารย์หรือยังไงมัน
0: ไม่สูญหรอกครับเพราะทุกวันนี้ที่เรามีปลาบึกรับประทานนะฮะมันคือปลาบึกที่มาจาก
2: การเลี้ยงเหรอฮะอาจารย์
0: กรมประมงฮะกรมประมงเขาเพาะพันธุ
2: ์อ๋อฮะ
0: ซึ่งการเพาะพันธุ์มันก็มาจากปลาบึกธรรมชาตินั่นแหละ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วที่เขามีประชากรเยอะแยะมากมายอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าจับพ่อจับแม่เขาได้ไม่ได้เอามาเป็นอาหารนะครับ
2: อ๋อก็มารีดที่อาจารย์บอกว่าเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับมารีดนั่นแหละยุคนั้นก็คือว่ามันห่างหายจากอันนี้ไป20กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าปลาบึกที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้มันคือรุ่นลูกของเขาที่เกิดจากการผสมโดยหลักวิชาการ
2: เมื่อก่อนเคยได้ยินข่าวมีการจับปลาบึกยักษ์นะในแม่น้ำคงเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินข่าวแบบนั้นเลยอาจารย
0: ์นั่นแหละครับจับไม่ได้เลยครับไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้ยินข่าว
2: จับไม่ได้มันจับไม่ได้
1: หรือว่ามันไม่มีให้จับมีน้อย
2: ก็คือมันก็ถึงบอกไม่ได้ข่าวอย่างนั้นอีกแล้วเออข่าว
0: เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยน
1: คร
0: ับ พอสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนนั่นแหละครับมันสะท้อนนะขนาดว่าปลาตัวใหญ่เนี่ยเขาต้องใช้ออกซิเจนเขาต้องใช
2: ้
0: ส
2: ิ
0: ่งแวดล้อมที่มันใหญ่กว่าใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ปลาตัวเล็กก็ส่งผลด้วยแล้วมันส่งผลขนาดไหนทูบี
2: คันติเราวันประมาณในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนี่แหละฝีมือมนุษย์เนี่ยนะเวลาเราทำแล้วไม่คิดให้มันนะให้มันหลายๆด้านเนาะค่ะอาจารย์ขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์แล้วเจอกันในพรุ่งนี้
0: ยินดีครับสวัสดี
1: ลาไปพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ฟังครับก็กลับมาเจอ Good Morning อาเซียนได้ใหม
2: ่ในวันพรุ่งนี้เรามีทุกวันนะรายการนี้ค่ะตั้งแต่ 6:00 นถึง 7:30 นคุณฟังก็ไม่ต้องหมุนเครื่องไปที่อื่นนะอยู่ตรงนี้เลยค่ะอยู่กับ FM 100.5 มีรายการเยอะแยะไปหมดให้ติดตามนะคะแต่ว่าคุณภูเบศสุนีดิฉันวิรันวรุษพร้อมอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning Asia

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาธนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1กันเช่นเคยนะคะวันนี้ช่องทางการรับชมค่ะทั้งทางวิทยุและทางออนไลน์ Facebook Live Mcot News FM 100.5 รับชมรับฟังกันได้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้มีสถานการณ์ข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างหลายฉบับค่ะก็พาดหัวข่าวใหญ่ถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปต่างประเทศนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็พบปะหารือค่ะกับหลายฝ่ายนะคะโดยเฉพาะการเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้ค่ะก็จะพบกับชุมชนชาวไทยนักธุรกิจต่างๆด้วยในโอกาสที่เดินทางไปเยือนฝรั่งเศสซึ่งเมื่อวานนี้เดินทางไปถึงแล้วนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็หารือกับทั้งผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือความมั่นคงทางพลังงานเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเสริมสร้างความร่วมมือยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEA ค่ะรวมไปถึงหารือกับยูเนสโกนะคะด้วยการพบปะกันกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งหลังจากทั้ง2ฝ่ายเพิ่งจะพบกันไปเมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมาในโอกาสที่ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะซึ่งก็นายกรัฐมนตรีค่ะผลักดันชุดไทยสู่มรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติที่จับต้องไม่ได้ด้วยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยซึ่งในวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็จะได้พบปะชุมชนชาวไทยผู้ประกอบธุรกิจไทยในฝรั่งเศสนะคะโดยมีคนและ 5% เป็นนักเรียนนักศึกษาค่ะซึ่งก็ได้รับการดูแลจากทางการของฝรั่งเศสเป็นอย่างดีนะคะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการลงทุนไทยในฝรั่งเศสด้วยว่ามีความต้องการที่ให้รัฐบาลสนับสนุนด้านใดบ้างและในโอกาสนี้ค่ะก็จะได้พบนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็จะหารือด้วยไทยต้องการจะเป็นพาร์ทเนอร์กับฝรั่งเศสซึ่งผู้ประกอบการไทยในฝรั่งเศสก็เป็นตัวชี้วัดที่ดีนะคะว่าไม่เคยบิดพริ้วเรื่องข้อสัญญาทางการค้าซึ่งฝรั่งเศสก็มีสินค้าพรีเมียมแบรนด์เนมผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็คือชนชั้นกลางที่อยู่ในตลาดเอเชียซึ่งก็ต้องบอกให้ฝรั่งเศสใช้ไทยเป็นฐานในการกระจายสินค้ามูลค่าสูงเหล่านี้ค่ะพาดหัวข่าววันนี้นะคะในหน้าของมติชนเองก็มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังนายศรีศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศนางสาวซาวีดาไทเศษรัฐมนตรีวัฒนธรรมเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีกรุงปารีสในประเทศฝรั่งเศสแล้วนะคะส่วนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะคุยยูเนสโกพลังงานระหว่างประเทศอนุทินถึงฝรั่งเศสผนึกร่วม

0: ร่วมมือไทยในเวทีโลกเถงซัดมรดก12ปีรัฐประหารปลูกแก้ไขรัฐธรรมนูญยึดโยงประชาชนมาร์กยื่นร่างประชาธิปัตย์ประกบโสพลคาดบรรจุวาระมิถุนายนส่วนในไทยรัฐค่ะอนุทินชวนฝรั่งเศสลงทุนคุยเอกชนหลายภาคธุรกิจค่ะ
1: ประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเมื่อวานนี้ทางนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงการพิจารณาบรรจุวาระประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วว่าเท่าที่รับทราบก็ยังเห็นอีก 2-3 พรรคจะยื่นเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าก็คาดว่าจะพิจารณาบรรจุไปพร้อมกันก็อาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่ทางด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้พูดถึงการยื่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนะคะว่าพรรคมีส.ส.ไม่พอจึงปรึกษาหารือกับพรรคอื่นที่มีจำนวนสมาชิกไม่พอเช่นเดียวกันขณะนี้ก็ค่อนข้างตรงกันในเชิงหลักการก็คือ 1. ต้องเป็นการสร้างกระบวนการให้ได้สภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงซึ่งแตกต่างจากของพรรคภูมิใจไทยและ 2. ต้องไม่แก้ไขหมวด1หมวด2ซึ่งจะแตกต่างจากร่างของพรรคประชาชนเรามีความเห็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือกส.ส.ร.รวมถึงการเห็นชอบรัฐธรรมนูญเมื่อมีการจัดทำเสร็จซึ่งมีรายละเอียดและมีความแตกต่างกันบ้างระหว่างแต่ละพรรคที่คุยกันอยู่แต่เชื่อว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีข้อยุติจะสามารถเสนอสภาได้ตอนนี้ได้คุยกันว่าแต่ละพรรคจะไปทำข้อเสนอของตัวเองมาและจะมาตกลงกันในสัปดาห์หน้าค่ะประเด็นนี้นะคะมีอยู่ในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสดรวมถึงเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะหนูควงเชนกระทบไหลประธานาธิบดีมาครงรัฐเชื่อลงทะเบียนไทยพลัสฉลุยเท้งชี้12ปีรัฐประหารสู่ระบอบสีน้ำเงินมุ่งกินรั่วประเทศปลุกทำรัฐธรรมนูญใหม่นายกอนุทินถึงฝรั่งเศสประเดิมหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผอ.ใหญ่ยูเนสโกก่อนควงยศชนันพบประธานาธิบดีมาครง25พฤษภาคมนี้พราดอนมั่นใจแอปเป่าตังไม่ล่มเริ่มลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันจันนี้โสพลคาดมิถุนายนรัฐสภาถกแก้วรัฐธรรมนูญวาระแรกมาร์กยันสัปดาห์หน้ายุติแน่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่แปลกใจร้ายร่างของครม.เหตุรัฐบาลไม่คิดทำเรื่องนี้แต่แรกเท้งซัด12ปีรัฐประหารขออภัยค่ะเท้งซัด12ปีรัฐประหาร57จากคสช.สู่ระบอบสีน้ำเงินกินรั่วประเทศทั้งการเมืองเศรษฐกิจปลุกพลังเปิดประตูบานแรกผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยึดโยงประชาชนค่ะ
0: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะก็มีการออกมาเปิดเผยโดยนายชัยชนะเดชเตโชสส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวค่ะหลังจากที่พรรคได้เปิดคลินิกทนายอาสาพรรคประชาธิปัตย์รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนก็มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มทุนจีนสีเทาเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทยนะคะโดยการเปิดธุรกิจย่านเศรษฐกิจสำคัญในกรุงเทพอย่างถนนรัชดาภิเษกเมงจ้าย RCA มีการตั้งสถานประกอบการหลายประเภทบางหน้าอย่างเช่นสถานบันเทิงนะคะร้านอาหารประเภทหม่าล่าซุปเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้าจีนซึ่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ตั้งข้อสังเกตค่ะถึงความผิดปกติในการจดทะเบียนธุรกิจว่ามีการจ้างคนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นแทนแต่เมื่อตรวจสอบงบการเงินกลับพบว่ารายได้ที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่สอดคล้องกันเงินลงทุนสูงถึง 30-100 ล้านบาทต่อแห่งนอกจากนี้ค่ะสถานบริการบางแห่งยังลอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตเปิดเกินเวลาแล้วก็มีข้อมูลถูกใช้เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดนะคะและยังมีแผนผังเกี่ยวกับโครงสร้างขบวนการมุ่งเป้าไปที่บุคคลสัญชาติไทยอักษรย่อรอเรือทำหน้าที่เป็นเจ้าของคอกม้าเป็นผู้จัดหาบัญชีม้าทำให้นอมินีให้กับกลุ่มทุนจีนและมีประวัติว่าเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมืองกัมพูชาเมื่อปี63ปัจจุบันกบดานอยู่ที่นนทบุรีถือครองทรัพย์สินมหาศาลทั้งบ้านหรูมูลค่ากว่า20ล้านรถหลายคันและมีการผ่องถ่ายชื่อให้กับเครือญาติเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบด้วยค่ะประเด็นนี้รวมพาดหัวข่าวการเมืองในไทยรัฐค่ะมาร์กชี้แก้รัฐธรรมนูญของภูมิใจไทยประชาชนไม่มีส่วนร่วมเท้งชูฝ่าระบบสีน้ำเงินชัยชนะแฉรอเรือนอมินีจีนธุรกิจเทารัชดา RCA พรดรมั่นใจลงทะเบียนไทยช่วยไทยราบรื่นสภาทำเนียบเร่งปะผุค่ะโสพลสั่งทะลวงท่อแก้น้ำท่วมในสภาอุดรอยรั่วตึกไทยคู่ฟ้าช่วงนายกไม่อยู่อภิสิทธิ์เผยร่างแก้รัฐธรรมนูญประชาธิปัตย์ต่างจากฉบับภูมิใจไทยดักคอรัฐบาลไม่คิดแก้มาตั้งแต่แรกณัฐพงษ์ปลุกฝ่าระบอบสีน้ำเงินเฮงแจ้งความเอาผิดไอซ์คดีที่4วุฒิสภาแจ้งทูตอาเซียนเหตุลบ MOU 43 44ชัยชนะค่ะแฉจีนเทายึดย่านอโคจรรัชดาเหม่งจ่าย RCA ปุดชื่อรอเรือเป็นนอมินีเจ้าของคอกม้าค่ะ
1: ส่วนเรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านนะคะทางนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกรณีนี้นะคะโดยระบุว่าประธานสภาโปรดวางตัวเป็นกลางหยุดช่วยรัฐบาลหนีการตรวจสอบจากสภาแล้วฟังตนเองรัฐบาลอนุมัติเงินกู้ไปแล้ว 170,000 ล้านกำลังจะเริ่มกู้และเงินจะถึงมือประชาชนใน8วันก็คือวันที่1มิถุนายนนี้4เดือนเงินเยียวยาหมดแล้วจะทำอย่างไรต่อแถมยังลักไก่เอาเงินกู้ไปโปะกองทุนบัตรสวัสดิการที่ต้องแจกเงินตามสิทธิ์ปกติซึ่งผิดวัตถุประสงค์ฉีกทุกกฎแหกทุกข้อจำกัดแล้วจะไม่ใช่ยติด่วนได้อย่างไรจะให้สภาเข้ามาตรวจสอบผ่านคณะกรรมการวิสามันได้ตอนไหนเพราะเมื่อไม่เป็นยติด่วนก็ต้องไปต่อคิวยติปกติแค่ต่อสู้กับรัฐบาลที่ไม่ยอมตั้งกรรมการวิสามันก็เหนื่อยมากพอแล้วยังมาโดนบล็อกว่าไม่รีบด่วนจากประธานสภาอีกจะปิดปากฝ่ายค้านช่วยรัฐบาลหนีการตรวจสอบกันไปถึงไหนค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะรวมเรื่องของการเมืองค่ะไหมซัดโสพลเลิกป้องรัฐบาลปมเงินกู้นายกบินฝรั่งเศสถกลดทุนพลังงานพักส้มป่วนอดีตผู้สมัครส.ส.พักส้มสามีทนายแจมแซะส.ส.ณัฐพลหลังโพสต์ผลประชุมกรรมาธิการติดตามงบนัดแรกแฉกองทุนดีอีใช้เงินนอกงบประมาณพันล้านไม่ต้องผ่านครม.ปมชู้สาวด้านสิริกัญญาภริษซัดโสพลควรวางตัวเป็นกลางหยุดป้องรัฐบาลปมเงินกู้ 400,000 ล้านทำไมจะไม่ด่วนโอดแค่ไม่ได้ตั้งกรรมธิการวิสามันก็เหนื่อยแล้วจะปิดปากฝ่ายค้านไปถึงไหนส่วนโสพลย้ำรอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านก่อนถึงบรรจุยติพรรคประชาชนเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามันติดตามการใช้เงินแจ้งไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเหตุฝ่ายบริหารยังไม่ได้ใช้เงินคาดบรรจุวาระถกรัฐธรรมนูญเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่สภาแจ้งตรวจปัสสาวะตำรวจสภาไม่พบฉี่ม่วงโยงยาบ้าแต่เจอสารมอร์ฟีนในร่างกาย2คน1คนมีใบรับรองแพทย์มายันอีก1คนอ้างกินยารักษาโรคด้านสุชาติชมกลิ่นส่งทีมทนายความเข้าแจ้งความเพิ่มไอซ์รัชนกปมโพสต์กล่าวหาเป็นคนถ่อยกิริยาต่ำซามยืนยันไม่ใช่การฟ้องปิดปากเป็นการปกป้องสิทธิ์พร้อมเตือนคนแชร์คลิปหรือข้อความหากมีเจตนาด่าทอหรือสร้างความเสียหายจะดำเนินคดีทุกรายนิกรเดชเผยนายกอนุทินใช้โอกาสเยือนฝรั่งเศสเตรียมพบ IEA หาแนวทางลดทุนพลังงานรับมือวิกฤตช่องแคบฮอร์มุซค่ะ
0: ส่วนศึกชิงผู้ว่ากทม.ตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะบรรยากาศเริ่มจะคึกคักแล้วค่ะเมื่อวานนี้พรรคประชาชนนะคะที่นำโดยดร.โจกเมื่อวานไป2โจเลยค่ะระหว่างดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของพรรคประชาชนควงนายพิจิตรรัตกุลค่ะอดีตผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ช่วยนะคะว่าที่ผู้สมัครสก.เขตบางซื่อหาเสียงที่ถนนสายไม้ซอยประชานฤมิตรเขตบางซื่อกทม.ค่ะส่วนพาดหัวข่าวพิจิตรช่วยดร.โจชิงผู้ว่ากทม.ชูกระจายอำนาจทำงานเป็นทีมโพชี้คนกรุง 85.9% รอใช้สิทธิ์ประชาธิปัตย์เชื่อแคนดิเดตตอบโจทย์กลุ่มคนทำงานวิพุฒเปิดตัวสกค่ะ7:43 นพักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะไปที่เรื่องของค่าไฟใหม่นะคะเมื่อวานนี้นายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานกกพ.ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามติกพช.ให้สำนักงานกกพ.ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้แก่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าว่าการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้จัดทำกรณีศึกษา4กรณีเปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่าง22พฤษภาคมถึง5มิถุนายน69ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.th เพื่อนำมาสรุปและประกาศโครงสร้างค่าไฟใหม่ก็คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้รอบบินเดือนกรกฎาคม2569นี้ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลีนิววันนี้ค่ะคนไทยทุกซ้ำค่าไฟใหม่รีดเลือดโหดใครใช้เกิน401หน่วยอ่วม4แนวทางจ่ายเพิ่มเกือบ1บาทต่อยูนิตดีเดย์ฟังเสียง5มิถุนายนเริ่มเก็บกรกฎาคมเตรียมรับมือค่าไฟใหม่กกพ.จับมือ2การไฟฟ้าการกรณีศึกษา4แนวทางปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟบ้านอยู่อาศัยอุ้มเฉพาะกลุ่มใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทบ้านไหนใช้เยอะ401หน่วยขึ้นไปจ่ายเพิ่มเฉลี่ย54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยเฉลี่ยจ่ายจริงหน่วยละ4บาท96สตางค์ถึง5บาท45สตางค์กลุ่มผู้ใช้201หน่วยขึ้นไปมีทั้งกรณีไม่เพิ่มและจ่ายเพิ่มเปิดฟังเสียงประชาชนถึง5มิถุนายนก่อนบังคับใช้จริงบินเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของแรงงานนะคะทางฝั่งรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ออกมารายงานค่ะว่าสถานการณ์ปัจจุบันหลายภาคธุรกิจกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตการส่งออกและความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะโดยก็มีคำแนะนำไปถึงรัฐบาลนะคะว่าควรเร่งมาตรการทั้งระยะสั้นระยะกลางเป็นรูปธรรมซึ่งระยะเร่งด่วนคือการต่ออายุใบอนุญาตการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่พำนักและทำงานอยู่ในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้กำลังแรงงานจำนวนมากหายไปจากระบบในทันทีค่ะและควรจะทำแผนบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในทุกสัญชาติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ที่มติชนค่ะต่างด้าว 190,000 คนจ่อหมดสัญญาแรงงานสอโคม่าเอกชนนัดถกจุลพันธ์25พฤษภาคมชงรัฐบาล5ข้อเร่งแก้วิกฤตกกพ.เล็งเคาะค่าไฟใหม่นายกจัดประชุมรับฟัง SME กกร.เร่งรัฐบาลแก้วิกฤตแรงงานต่างด้าวชี้ใบอนุญาตคนเขมร 194,000 รายหมดอายุถกจุลพันธ์25พฤษภาคมชง5มาตรการหาทางออกกกพ.เปิดสูตรค่าไฟใหม่รอบปีนกรกฎาคมผู้ใช้ไฟเกิน400หน่วยต่อเดือนจ่ายหน่วยละ5บาท45สตางค์ค่ะ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของลงมะพร้าวนอมินีนะคะทางนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยก็ได้พูดถึงความคืบหน้าการจัดตั้งลงชุมชนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยว่าขณะนี้ได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นลงชุมชนต้นแบบในการรวบรวมรับซื้อจำหน่ายและต่อยอดการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมโดยมีเกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชนที่มีประสบการณ์ร่วมบริหารจัดการเพื่อสร้างมาตรฐานสินค้าเพิ่มอำนาจต่อรองและช่วยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางราคาได้มากขึ้นค่ะประเด็นนี้หนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวค่ะลงมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีนำร่องตั้งแล้วเข้มมาตรฐานและราคาพุ่งลูกละ15-18 บาทผนึกพลังจนสำเร็จ ทางรอดที่ยั่งยืนนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยประกาศดีเดย์เปิดตัวลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมดึงคนในพื้นที่ร่วมบริหารกำหนดมาตรฐานและราคาสร้างอำนาจต่อรองล่าสุดราคามะพร้าวราชบุรีขยับขึ้นน่าพอใจ 15-18 บาทอนาคตวางแผนการรับซื้อกระจายผลผลิตอย่างเป็นระบบเดินหน้าทำสัญญาคู่ค้าส่งออกและทำราคาประกันความเสี่ยงรองรับผลผลิตทะลักสร้างความมั่นคงด้านตลาดและรายได้ให้เกษตรกรด้านกรมการค้าภายในช่วยเป็นพี่เลี้ยงเร่งหาตลาดรับผลผลิตต่อเนื่องค่ะและมีภาพนะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวก็เผยแพร่ภาพนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โชว์ชิมเมนูปลาหมอคังดำแดดเดียวค่ะหลังจากแพร่ระบาดหนักในหลายพื้นที่ล่าสุดก็โผล่ที่จังหวัดสมุทรปราการยันประกาศสงครามขั้นเด็ดขาดค่ะ
0: มาตามกันต่อเรื่องรถไฟชนรถเมย์นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางฝั่งผู้บังคับการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำสอบสวนเพิ่มเติมอีก14รายมีเจ้าหน้าที่ของรถไฟอีก2รายเพื่อตรวจสอบกรอบการทำงานอย่างละเอียดนะคะตั้งแต่พนักงานขับรถโดยสารพนักงานขับรถไฟไปจนถึงเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณว่าปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนหรือไม่นอกจากนี้ค่ะก็จะดำเนินการพิจารณาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดควบคู่ไปด้วยส่วนที่การตรวจสอบร่างกายของพนักงานขับรถไฟพบสารเสพติดนั้นทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าเนื่องจากพรบการขนส่งทางรางไม่มีบัญญัติความผิดฐานขับเสพในทางอาญาโดยตรงค่ะส่วนใหญ่จะเป็นมาตรการลงโทษทางปกครองทางนี้ก็ต้องดำเนินการแยกไปข้อหาเสพยาเสพติดทั่วไปตามประเภทของสารที่ตรวจพบขณะที่ทางการรถไฟเองโดยวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธานะคะก็บอกว่าต้องขอโทษขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียซึ่งเงินเยียวยาที่การรถไฟได้มอบให้ค่ะเป็นเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 300,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะก็จะดูแลค่ารักษาพยาบาลให้และการรถไฟก็ยังชี้แจงถึงประเด็นข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของกระแสข่าวว่าวันเกิดเหตุที่เกิดเหตุการณ์รถไฟชนกับรถเมย์นั้นทางการรถไฟได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ขับรถคร่อมทางรถไฟซึ่งการรถไฟไม่ได้เป็นผู้ไปแจ้งความค่ะก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าคนที่ไปแจ้งความเป็นในฝั่งของกรมการขนส่งทางรางค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในไทยรัฐค่ะเร่งแก้19จุดกรุงเสี่ยงทางตัดรถไฟกรมรางแจ้งจับทุกคันจอดคร่อมวันเกิดเหตุตำรวจล่าโชเฟอร์รถตู้นักเรียนตำรวจนครบาลถกผู้แทนกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางรางสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรล้อมคอกวางแผนการแก้ไขเหตุสลดรถไฟชนรถประจำทางเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ3ระยะสั้นกลางยาวพร้อมสแกน71จุดตัดรถไฟทั่วกรุงพบ19จุดสิ่งอันตรายสั่งเพิ่มคนเฝ้าไม้กั้นหรือตารางเดินรถประสานตำรวจท้องที่เร่งระบายรถและให้อาสาจราจรช่วยส่วนกรณีพนักงานขับรถไฟเสพยาให้เหตุผลเอาผิดขับเสพไม่ได้เพราะช่องโหว่กฎหมายใช้คนละพรบทำได้แค่แจ้งข้อหาเสพด้านผบ.ตร.สั่งทุกพื้นที่บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟพร้อมดึงเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพขณะที่กรมการขนส่งทางรางขยับแล้วส่งตัวแทนแจ้งเอาผิดคนใช้รถจอดคร่อมรางรถไฟในวันเกิดเหตุค่ะ
1: ขณะเดียวกันก็มีกรณีผู้เผยแพร่คลิปรถตู้รับส่งนักเรียนนะคะพยายามขับผ่านจุดตัดทางรถไฟที่มีไม้กั้นในช่วงที่รถไฟกำลังมาบริเวณทางแยกประตูชัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่ะประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ข่าวสดนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะระทึกอีกรถตู้นักเรียนคร่อมรางวิดซ้ำรถไฟชนเจ้าหน้าที่ไม้กั้นวิ่งไปไล่วุ่นตำรวจเร่งตามตัวโชเฟอร์บชน.ถกวางมาตรการแก้ไข58จุดตัดทั่วกรุงตามเจอแล้วคนขับรถตู้นักเรียนทำหวาดเสียวขับฝ่าไม้กั้นคร่อมรางรถไฟเมืองลพบุรีขณะที่รถไฟกำลังมาตำรวจเรียกตัวมาสอบส่วนพนักงานกั้นทางเล่านาทีระทึกรีบวิ่งออกไปไล่ให้พ้นทางเผยจุดนี้เคยมีคนตายและบาดเจ็บจากการฝ่าเครื่องกั้นมาแล้วด้านผบ.ตร.สั่งด่วนทุก บช.ทั่วประเทศประสานวางมาตรการป้องกันจุดตัดทางรถไฟทั้งป้ายเตือนเครื่องกั้นใช้เทคโนโลยีมาช่วยส่วนผบช.เชิญหน่วยงานต่างๆร่วมหารือป้องกันจุดตัดทั่วกรุงโดยเฉพาะ19จุดเสี่ยงขณะที่เรื่องทางคดีสอบคนเจ็บเพิ่ม14รายจาก32รายค่ะและมีภาพด้วยนะคะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่21พฤษภาคมขณะรถตู้รับส่งนักเรียนขับฝ่าไม้กั้นแล้วไปจอดกล้อมรางเจ้าหน้าที่รถไฟประจำจุดตัดต้องวิ่งรีบไปไล่พร้อมประสานงานรถขบวนรถไฟที่กำลังจะขับผ่านให้ชะลอความเร็วบริเวณแยกซุ้มประตูชัยตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีล่าสุดตำรวจเรียกตัวคนขับรถตู้มาสอบปากคำแล้วค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของบ่อนค่ะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ได้ที่แถวโรงแรมย่านสุขสวัสดิ์นะคะมีภาพอยู่ในมติชนค่ะเป็นภาพรองอธิบดีกรมการปกครองพร้อมผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนนิติการส่วนที่กำลังไปตรวจค้นบ่อนการพนันขนาดใหญ่จับกุมนักพนันได้กว่า60คนพร้อมของกลางเงินสดชิปแลกเงินกว่า7ล้านบาทที่โรงแรมแห่ง1ย่านสุขสวัสดิ์80ค่ะฝ่ายปกครองทลายบ่อนโรงแรมย่านสุขสวัสดิ์รวบนักพนันนับ10เงินกว่า40ล้านกรมการปกครองบุกทลายบ่อนในโรงแรมย่านสุขสวัสดิ์รวบนักพนันนับ10มูลค่าหมุนเวียนกว่า40ล้านผู้การจังหวัดสั่งสอบโรงพักแจงเพิ่งเปิดได้3วันยืนยันร่วมวางแผนจับกุมค่ะ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมีเรื่องของ2นักศึกษาหนุ่มซิ่งชนด่านเมาตำรวจร้อยตำรวจเอกโคม่าค่ะพบปืนกระสุนเพียบอ้างซื้อไว้ป้องกันตัว2นักศึกษาหนุ่มซิ่งเก๋งชนด่านตรวจเมาขับร้อยตำรวจเอกสาหัสบนถนนบางนาตราดขาออกช่องคู่ขนานพยายามขับรถหลบหนีชนแท็กซี่ที่อยู่ใกล้ด่านจนพังยับตำรวจขับรถปาดหน้าขวางคุมตัวไว้ได้พบปืน9มม.พร้อมกระสุน24นัดสุกท้ายรถอ้างไม่เห็นด่านตรวจไม่เห็นตำรวจตรวจร่างกายไม่พบสารเสพติดสอบเค้นสารภาพแม่เช่ารถให้ขับไปเรียนส่วนปืนและกระสุนซื้อทางออนไลน์ราคา 85,000 บาทอ้างไว้ป้องกันตัวแจ้ง3ข้อหาหนักขณะที่อาการร้อยตำรวจเอกโคม่าสมองบวมค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์สหรัฐอิหร่านก็เป็นพาดหัวข่าวในไทยรัฐด้วยนะคะไม่ส่งยูเรเนียมทรัมป์ขู่ถล่มอีกสั่งขีดเส้นตายยิวลั่นลุยด้วยอิหร่านสู้ยิบตาปกป้องเต็มที่ยูเรเนียมทำการเจรจาสันติภาพสะดุดค่ะคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านยืนกรานไม่ส่งออกนอกประเทศตามที่สหรัฐเสนอเงื่อนไขยุติสงครามวันทำอิหร่านอ่อนแอถูกพลิกสิ้นโจมตีถูกพลิกลิ้นโจมตีค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประกาศกล้าวห้ามครอบครองยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเด็ดขาดพร้อมจะเปิดฉากถล่มครั้งใหญ่หากไม่ยอมตกลงตามเงื่อนไขขีดเส้นตายให้เวลาตัดสินใจฝูงรบบิน F-35 เตรียมความพร้อมบนเรือบรรทุกเครื่องบินทะเลอาหรับด้านเนทันยาฮูนายกอิสราเอลย้ำอิหร่านต้องไม่มียูเรเนียมและต้องทำลายขีดความสามารถด้านขีปนาวุธทั้งหมดเผยคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเข้มข้น 60% ของอิหร่านถูกเก็บรักษาไว้ในอุโมงค์ใต้ดินกว่า200กิโลกรัมค่ะ
1: มีเหตุเพลิงไหม้โรงแรม Sunday JA Plus ถนนพัทยาสาย3ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อคืนวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะ200ชีวิตหนีตายระทึกไฟไหม้โรงแรมพัทยาระทึกกลางดึกไฟไหม้โรงแรมดังเมืองพัทยาถนนพัทยาเหนือสาย3ชลบุรีระดมช่วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยกับต่างชาติกว่า200ชีวิตหนีตายออกจากตึกกันโกลาหลค่ะ
0: แนทันรู้มิจฉาชีพมีสติอย่ารีบโอนนะคะ4องค์กรจับมือแจ้งเลขกลโกงกสิกรไทยจับมือไทยรัฐศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์และไลน์เปิดตัวค่ะ
1: ไปที่เรื่องของ
0: มีภาพข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะเป็นภาพข่าวของลิซ่าค่ะลิซ่าและลิสามโนบาล นะคะที่ไปเปิดตัวเพลงฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนแต่ว่าเพลงนี้จะถูกถ่ายทอดในวันเปิดพิธีเปิดวันที่12มิถุนายน
1: ค่ะเป็น MV Goals นะคะเพลงประกอบฟุตบอลโลก2026ก็เตรียมแสดงโชว์พิธีเปิดการแข่งขันที่สหรัฐ12มิถุนายนนี้ข่าวนี้พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะส่วนทริป FM 100.5 จะพากันไปเที่ยวอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังครับพลาดไม่ได้เพราะว่าเรารวมตำนานเอาไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุทธค่ะรวมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนค่ะทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะพี่สุวิสุทธิประภาแล้วก็พี่สุทนด้วยจองกันด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์0944803076 0943966649 0851444นะคะเดินทางแบบ VIP เลยค่ะเพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะส่วนวันนี้เรา2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอรวรรณนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบหารือนายคอลิดอามัดอัลอานานีอาลีอิชผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหลังเสร็จสิ้นการหารือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญว่านายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งภายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันณทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกภายหลังเข้ารับตำแหน่งโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำเชิญเยือนสำนักงานใหญ่ยูเนสโกและเห็นพ้องว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับยูเนสโกด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกกล่าวชื่นชมบทบาทและความร่วมมือของประเทศไทยในหลายมิติและยังชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขยายความร่วมมือกับยูเนสโกให้ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นมาไปกว่านั้นยังได้รับทราบถึงความตั้งใจของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมกับยูเนสโกโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านสำคัญอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งเป็นประเด็นที่ยูเนสโกให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกจำนวน8แห่งและไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลโดยนายกรัฐมนตรีหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้การผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: บรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติอีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาคมโลกถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยในตอนท้ายทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีนาลีมีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีนาลีซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B Quick พิเศษสมาชิก B Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.
7: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
8: โทร025135251
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
11: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาท แต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เข็มขัดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
12: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายท่านเดินทางออกไปทำงานกันตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าๆกันเลยทีเดียวนะคะบางคนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่บ้านค่ะบางคนนะคะอาจจะมีเด็กตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านก็จะมีความกังวลใจนะคะว่าแบบนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครดีนะคะวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายอีกต่อไปแล้วนะคะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยคุณผู้ฟังเพียงแค่บ้านของคุณมี Wi-Fi นะคะก็เปิดดูบ้านได้จากทุกที่เลยค่ะไม่ว่าคุณจะไปทำงานไปเดินตลาดไปเที่ยวก็เปิดดูได้เลยนะคะแถมระดับชัดเนี่ยสูงถึง 4K ซูมได้ถึง5เท่ากันเลยทีเดียวส่วนเวลากลางคืนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าตัวกล้องเขามีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดค่ะมีระบบพูดคุยโต้ตอบกันได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เลยนะคะเหมือนกับเราเนี่ยคุยวิดีโอคอลกันเลยทีเดียวค่ะจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงอายุก็ไม่มีสะดุดแน่นอนนะคะและทั้งหมดนี้ทำง่ายมากๆเลยผ่านมือถือของคุณนะคะนอกจากนี้กล้องตัวนี้ดีอย่างนึงนะสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือได้แบบทันทีเลยค่ะหากว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีนะคะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นและโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้ม 1,290 บาทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลย02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

คุยกันบ้างค่ะเดี๋ยวจะหาว่าเธอไม่พูดเลยนะอันนี้ฟังนิดนึงหลายคนบอกว่าไม่ดีเลยสวัสดีกันอีกครั้งนะคะวันนี้ทาง Facebook ก่อนสวัสดีค่ะมาเราพูดถึงเรื่องเพลงกันเลยดีกว่าพูดไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเลยดีกว่าเพราะว่าคุยกันเยอะไม่ได้แต่ที่แน่ๆคือ Facebook ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแชร์เป็นสาธารณะอย่างค่ะขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันแล้วก็แชร์กันด้วยเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ 7:30 น. ถึง 10:00 น.ที่เราเจอกันตรงนี้ก็จะเป็นเพลงในยุคกลางและยุคเก่าเมื่อคืนฝนตกกระหน่ำมากเลยค่ะเขาประกาศว่าเป็นเข้าฤดูฝนเมื่อ15พฤษภาคมใช่มั้ยคะเข้ามาแล้วตอนนี้ดูซิว่าฝนนั้นจะมามากขนาดไหนจะทำให้เกษตรกรของเรานั้นได้มีน้ำไว้สำหรับทำการเกษตรได้ขนาดไหนนะคะก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้ตกต้องตามฤดูกาลเถอะนะคะเพราะว่าในส่วนของการทำเกษตรนั้นน่ะในบางพื้นที่ไม่ได้มีเรื่องของน้ำที่จะมาอำนวยให้พืชผลนั้นเจริญงอกงามมากนักนะคะแต่ว่าก็มีการเจาะบาดาลขุดบ่อหลายต่อหลายที่นะคะแต่ว่าไม่น่าจะเพียงพอพระพิรุณนี่แหละค่ะที่จะเมตตาพวกเราที่ทำให้เราได้มีน้ำทำนาว่างั้นนะคะเมื่อก่อนนี้ก็รอน้ำจากเบื้องบนนี่แหละนะคะก็ตัวเธอเองก็ได้เห็นตั้งแต่สมัยก่อนที่บ้านยังไม่มีชลประทานผ่านตอนหลังก็จะมีชลประทานผ่านก็ทำให้มีน้ำผ่านนาแต่ก็ต้องอยู่ว่าน้ำในเขื่อนนั้นน่ะมีมากขนาดไหนถ้าหากว่ามีมากก็พอที่จะเขาเรียกว่าเปิดแล้วก็เอาน้ำให้ออกมาได้แต่ถ้าเกิดมีน้อยฝนไม่ตกอ่ะก็คือสุดท้ายก็คือขึ้นอยู่กับฝนนั่นเองนะคะเอาละวันนี้เป็นยังไงบ้างเชฟพงษ์สวัสดีค่ะขายของไม่เอ่ยพี่หวานใจคนใกล้แชร์เรียบร้อยขอบคุณค่ะพี่จุ๋มมาแล้วใช่ไหมพี่จุ๋มใช่ปะใช่เพราะมีคนชื่อเมจิไหมคนหนึ่งแล้วก็นี่เป็นพี่จุ๋มใช้ไอ้เฟซอันนี้นะคะคุณกฤษชมนสวัสดีค่ะปาโมลิฟนะคะแชร์เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากจ้ะน้ำหวานเรียบร้อยเหมือนกันขอบคุณนะคะคุณสุนัดดาไหมคะคุณเพื่อนไหมเพื่อนเหรอสวัสดีจ้าคิดถึงนะเพื่อนเพื่อนจุ๋มๆก็นี่แหละค่ะเราจะได้เจอกันบางทีไม่ได้โทรศัพท์คุยกันนะแต่บางทีเห็นเฟซไลฟ์สดอะไรใดๆก็เข้ามาทักทายกันนะคะนี่คือความเป็นเพื่อนความเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวนะคะคุณแสงอาทิตย์สวัสดีค่ะมีความสุขเช่นกันค่ะแล้วก็ใครอีกเอาละก็พอหอมปากหอมคอวันนี้เป็นยังไงบ้างคะส่งเพลงไปแล้วไม่ทราบถูกใจหรือเปล่าเพิ่มเติมได้ค่ะแนะนำกันที่022481366นะคะ Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400ค่ะวันนี้ส่งเพลงเกี่ยวกับฝนไปไม่ว่าจะเป็นฝนซาฟ้าใสค่ะแม่ชียุพินแพรทองนะคะหยาดน้ำฝนหยดน้ำตาตะกุกตะกักเหลือเกิน ไม่เป็นไรคราวหน้าแก้ตัวใหม่

ฟื้นตื่นใจสวยงามสดใสจริงเอ้ยเอาละค่ะพี่สรัญญาบอกว่าตลาดนัดคลอง16เปิดดังมากขอให้พ่อค้าแม่ค้าทุกคนขายของให้มีลูกค้ามาอุดหนุนเยอะๆนะคะก็บอกว่าเพลงอมตะกับเพลงอาถรรพ์เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนไหมอุ้ยน่ากลัวนะหมอป๊อปปิ้งจริงกับเบลครับขอบคุณครับพี่จุ๋มแล้วก็มีใครอีกการวันนี้นะคะขอย้ำว่าเพลงที่ทาจะให้แนะนำก็คือเพลงยุคกลางและยุคเก่าไม่อยากให้เสียเวลากับการที่จะแนะนำเพลงในช่วงเวลาอื่นนะคะเพราะว่ามันเป็นวันพิเศษจริงๆสำหรับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษที่อยากให้ฟังเพลงที่คิดถึงกันนะคะก็เป็นเพลงต้นฉบับแต่ว่าอย่างหยาดน้ำฝนหยดน้ำตาเนี่ยตัวเธอเองได้เป็นต้นฉบับของลูกทุ่งซึ่งต้นฉบับในรูปแบบลูกกรุงก็คือพี่หมูดาวใจไพจิตรนะคะเชฟพงศ์บอกว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดเขามีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะทำอะไรให้สำเร็จเฮงรวยค่ะที่สำคัญครอบครัวอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญก็คือความแข็งแรงของร่างกายนั่นเองขอเพลงแม่ของใครมาใจเย็นๆเดี๋ยวทับเปิดให้ฟังน้ำหวานแอบรักแอบคิดถึงใครเอ่ยได้แต่ตอนนี้ขอฝนอีกสักหน่อยก็แล้วกันสำหรับเรื่องราวของฝนนะคะไหนๆก็ไหนๆละฝนเดือน6พอดีเลยคุณทีผู้ชายตลกจริงเปล่านะคะแล้วก็ไปเราไปฟังเพลงเกี่ยวกับฝนกันบ้างดีกว่าคุณศรีนินสวัสดีค่ะหายไปเลยนะคะอยากฟังป้า

ลำบากสู้ภาคเพียนปลดเกษียณไม่ได้สักทีถึงตายในหน้าที่คงไม่มีความชอบอะไรชื่อเพลงอะไรอ่ะบำเหน็จชาวนานั่นหมายถึงว่าคนที่เป็นชาวนานั้นไม่มีวันปลดเกษียณจริงๆทำจนกระทั่งทำไม่ไหวนั่นเองนะคะเพลงที่ครูการการุณวงศ์แต่งให้ทาร้องเดี๋ยวฟังเพลงเกี่ยวกับคุณสุริยามาสาวนาน้อยใจอีกแล้วมาแนะนำกันมาทาง Facebook ก็ได้ทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะน้องแป้งรอสายอยู่น้องตารอเปิดให้ฟังแต่ตอนนี้เราไปเรื่องของฝนอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของหน้าฝนแบบนี้เราเริ่มกันตั้งแต่เพลงเอาฝนเดือน6ก่อนละกันเสียงร้องของคุณอาพี่อารุ่งเพชรค่ะอารุ่งเพชรแหลมสิงห์ศิลปินแห่งชาติค่ะ

ื่องราวของฝนแต่เป็นฝนของชายหนุ่มที่คิดถึงสาวเริ่มตั้งแต่ฝนเดือน6ค่ะรุ่งเพชรแหลมสิงห์ตามด้วยฝนพรำที่อัมพวาพี่รวินภูไทยนะคะฝนตกฟ้าไม่ใช่สิต้องอะไรก่อนฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านที่ไม่อะไรกันนะลืมคือจะเป็นจะหาแล้วใดต่อคอยน้องทั้งคืนก่อนนะคะพี่มงมนสมบัติเจริญนะคะแล้วก็มาฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่แล้วก็ถึงจะเป็นฝนตกฟ้าร้องแหมนะคะฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่นี่เสียงร้องของอาชายเมืองสิงห์นะคะก็ตอนนี้ต้องส่งพลังให้อาเยอะๆให้แข็งแรงนะคะอาได้มีโอกาสนั่งคุยกับอาตอนนั้นเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังนี่ถ้าเก็บไว้เป็นวิดีโอสั้นๆเป็นคลิปสั้นๆก็เวลาที่เราฟังเรื่องราวเก่าๆของครูบาอาจารย์ที่เราก็ได้มีโอกาสได้สัมผัสแต่ว่าเป็นการสัมผัสทุกคนละรุ่นน่ะนะคะมันทำให้เราได้รู้สึกมันหัวใจพองโตว่าเออในยุคนั้นสมัยนั้นน่ะซึ่งเราก็เจอแล้วนะในบรรยากาศของการเดินสายการทำเพลงใดๆนะคะแต่ว่ามันก็มีความแตกต่างถึงความอดทนที่ต้องมีมากกว่าเพราะอะไรว่าความสะดวกสบายไม่เหมือนสมัยรุ่นเราซึ่งรุ่นเราก็ยังมีการสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นน่ะนะคะแต่สมัยก่อนการจะเดินทางไปแต่ละที่แต่ละทางโอ้มันไม่ง่ายนะคะแต่ว่าทุกท่านก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมาเยอะแล้วนะคะถ้าฟังจากครูลบครูการครูใครครูสุรินทร์ครูพงศักดิ์ถ้าชอบนั่งคุยกับท่านค่ะเพราะว่าเราได้รับความรู้จากรุ่นครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าถึงบอกว่าสิ่งที่ท่านได้รับต่อมาก็ทำให้ท่านได้มีโอกาสได้ส่งต่อไปกับคนรุ่นหลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เรามีสิ่งดีๆที่จะหยิบยื่นให้กันมันดีกว่าที่เราจะเอาเรื่องที่มันไม่ดีมันไปพูดให้คนเขารู้สึกไม่ดีเพื่ออะไรก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในการที่บอกว่าคิดทุกคำที่พูดแต่ไม่ต้องพูดทุกคำที่คิดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะทำให้เราได้มีการยับยั้งชั่งใจก่อนที่จะพูดอะไรออกไปเพราะพอเราก่อนที่เราจะพูดเนี่ยเราเป็นนายของคำพูดนั้นๆแต่พอเราพูดออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยคำพูดนั้นจะเป็นนายเรานี่แหละคือสิ่งที่เราต้องมาระมัดระวังนะคะขอบคุณมากค่ะคุณสมรนะคะโอ้ยน่ารักมากบอกแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บุ๋มบิ่มเพิ่งจะมานะตื่นสายนะเราอ่ะแล้วอย่าลืมแชร์กันด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันแชร์เป็นสาธารณะให้ทานนะคะการแชร์เป็นสาธารณะก็จะมีรูปคนแล้วก็จะมีลูกศรชี้ไปนี่แสดงว่าแชร์แล้วนะคะแต่ถ้าแชร์แล้วด้วยนะแชร์แล้วนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกแชร์ไม่เป็นไรค่ะก็ขอให้แค่ได้มาทักทายกันตรงนี้ก็ชื่นใจแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจมีอีกหนึ่งเรื่องราวของฝนนิดนึงแต่ว่าเป็นฝนตกยิ้มยิ้มเป็นการตกยิ้มยิ้มตกแบบไหนตกแบบประมาณว่าไม่พอเปียกอ่ะแต่มันน่ารำคาญประมาณนี้อุ้ยเขาบอกอย่าไปเดี๋ยวไปโทษฟ้าโทษฝนเพียงเหมือนกับเอ้ยยังไงจะตกก็ตกไม่หนักอ่ะฝนตกยิ้มยิ้มก็เลยเป็นเรื่องของเราของยายชิมจะไปเก็บเห็ดมีนักร้องหลายท่านร้องนะคะคุณปฐมานะเวียงฟ้าคุณนิตยานะคะแต่ถ้าจะให้ฟังเวอร์ชั่นของพี่ไม่ใช่ค่ะเอาเป็นของพี่ดูทาลืมพี่เตือนใจบุญพระรักษานะคะให้ฟังเป็นเวอร์ชั่นของพี่เตือนใจกันละกันกับเพลงยายฉิมเก็บเห็ดค่ะ

0: ษตร
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข่าช่องรถแท้กาแฟไทย
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเอฟหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

หยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี

0: จริง
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยสิรินทรานิยากร

แม่ของใครคะตามคำแนะนำของเชฟพงษ์เจนี่รอ159สุขสันต์วันเกิด นะครับฉะนั้นจะจัดอาหารนี้ให้เลยกับข้าวเพชรฆาตแม่ขวัญจิตศรีประจันค่ะศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งค่ะและเดี๋ยวเรายังมีหนึ่งชั่วโมงเต็มๆได้ฟังเพลงกันต่อนะคะ

0: 19:00 ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศสมัครไทยช่วยไทยพลัสร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่25พฤษภาคมเป็นต้นไปร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านธนาคารผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทางนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 นถึง 23:00 นในขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 นถึง 21:00 นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ร้านค้ารัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตบุคลากรทางการศึกษาร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาราทองสุรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรในระบบการศึกษาโดยล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทได้ไฟเขียวปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานจากจ้างเหมาบริการไปสู่สถานะลูกจ้างชั่วคราวจำนวนทั้งสิ้น1,588 อัตราภายในปีงบประมาณ 2,569 สำหรับการปรับสถานะในครั้งนี้จะช่วยครูอัตราจ้างและบุคลากรสนับสนุนได้รับสิทธิประโยชน์รวมถึงความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นและถือเป็นการปรับอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับคุณวุฒิและลักษณะงานอย่างเหมาะสมโดยอัตราเงินเดือนใหม่นี้กำหนดให้ครูผู้ช่วยวุฒิปริญญาตรี5ปีหรือมีประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูได้รับเงินค่าตอบแทนสูงสุด 19,120 บาทต่อเดือนส่วนวุฒิปริญญาตรี4ปีจะได้รับค่าตอบแทน 18,220 บาทต่อเดือนในขณะที่ครูผู้ช่วยในขณะที่ครูช่วยสอนและบุคลากรสนับสนุนอื่นๆจะได้รับค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพประมาณ 11,000 บาทต่อเดือนรัฐบาลปลื้มสารคดีอาหารไทยเทสฟูไทยแลนด์คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากสหรัฐนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลชื่นชมความสำเร็จความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและ Tencent กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและโฮลดิ้งจากประเทศจีนที่ร่วมกันด้วยความตั้งใจในการถ่ายทอดเรื่องราวอาหารไทยให้ลึกซึ้งมากกว่าความอร่อยสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและเสน่ห์ของผู้คนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างงดงามถือเป็นอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจของประเทศไทยและคนไทยเมื่อสารคดีอาหารไทยเทสฟูไทยแลนด์ที่สะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านเสน่ห์ของอาหารวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม VTV สามารถคว้ารางวัล Terry Awards สหรัฐอเมริกาในสาขาสารคดียอดเยี่ยมซึ่งถือเป็นรางวัลด้านโทรทัศน์และวิดีโอที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติก่อตั้งตั้งแต่ปี1979และมีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 13,000 ชิ้นจาก6ทวีปทั่วโลกในแต่ละปีความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
9: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
10: โทร02-513-5251
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
14: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระ บบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: MCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

หมดรอบค่ะทุกคนก็เป็นเพลงเขาเรียกว่าเป็นเพลงยุคที่เฟื่องฟูของลูกทุ่งนะคะหากว่าเราได้ฟังเพลงของวงสตริงอย่างวงของพี่จี้สุนทรสุจริตฉานวง Royal Sprite นะคะก็จะเอาเพลงลูกทุ่งมาร้อยกันเป็นเพลงเมดเล่นะคะแล้วก็ท่านถึงบอกว่าแม้แต่เวทีรำวงย้อนยุคก็จะมีเรื่องราวของบทเพลงลูกทุ่งที่คิดถึงคนร้องตามได้นะคะอย่างวันนั้นที่ทาไปงานรวมพลคนโลกดนตรี8090เนี่ยพอพูดถึงเพลงลูกทุ่งแล้วอะคนในฮอลร้องเพลงกันได้เกิน 50% โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงจะขอก็รีบขอชื่นใจมากเลยค่ะทาก็เป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสขึ้นเวทีโลกดนตรีนะคะแล้วก็ครั้งนี้ได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานซึ่งเป็นการงานกุศลค่ะจะหารายได้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่อะไรล่ะของลาดกระบังอ่ะนะคะเป็นโรงพยาบาลของเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังประมาณนี้นะคะก็พอบอกว่าเป็นการกุศลค่ะก็ตอบรับทันทีไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรก็ตามที่เราทำได้เรามีกายเราช่วยกายมีวาจาช่วยทางวาจามีแม้แต่สายตาเราก็สามารถที่จะส่งต่อไปให้กับหลายๆคนให้ได้มีกำลังใจมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ชีวิตคนเราที่เกิดมาเขาเรียกว่าไม่เสียชาติเกิดบางคนที่คิดแต่จะได้อย่างเดียวไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยก็น่าเห็นใจนะคะน่าเห็นใจว่าเขาเกิดมาเพื่อตัวเขาเองคนเดียวสุดท้ายเขาก็ไปคนเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าภพชาติต่อไปเป็นไงหลายคนบอกเฮ้ยทำไมต้องคิดถึงภพชาติต่อไปเอาแค่ชาตินี้ก่อนไหมให้ฉันรวยก่อนให้ฉันสบายก่อนคนอื่นจะเป็นไงช่างฉันอยากจะว่าใครก็ได้เราก็ได้แต่นั่งพิจารณานะคะคุณผู้ฟังเราก็ต้องบอกว่าเออเอาเขามีความคิดแบบนั้นมันเป็นนิสัยที่ติดวิญญาณเข้ามาจะเป็นร้อยล้านเอ้ยร้อยชาติล้านชาติพันชาติใดๆก็ตามมันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆกับจิตวิญญาณนั้นๆพอมาเกิดในสังขารใหม่นิสัยนั้นก็ติดวิญญาณมาอีกเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาทำอะไรดีๆเพื่อให้เราเปลี่ยนนิสัยติดวิญญาณที่ดีต่อไปเขาเรียกว่าเป็นนิสัยที่ดีติดวิญญาณไปเราจะเกิดมาในสังขารใดก็แล้วแต่สิ่งดีๆนั้นก็จะทำให้เราได้พบกับสิ่งดีๆนั่นเองนะคะถึงบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ดีเอ้ยไม่ใช่ทำชั่วได้ชั่วก็บอกทำชั่วได้ดีมีถมไปเขาถึงบอกว่ามันก็เลยเห็นว่าสังคมเหล่านั้นแย่ลงทุกวันเราก็ได้แต่นั่งลำพึงลำพันเนาะคุณผู้ฟังเนาะเฮ้ยทำไมเนาะคนเราถึงบอกว่าคนจะดีมันต้องมีเงินไงมันจะต้องเทียมหน้าเทียมตาคนอื่นไงเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราเห็นแล้วเราก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรฉันพอใจในสิ่งตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้ก็ได้ไม่เห็นต้องมีอะไรแย่ๆมากมายเลยใครจะไม่ชอบฉันใครจะว่าอะไรฉันเพราะฉันมีไม่เท่าเขาก็แล้วแต่เราต้องรู้เรื่องการสร้างคุณค่ากับตัวเองเราต้องภูมิใจในความเป็นคนภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองนั่นเองพี่ดาบอกว่าชาติหน้าจะไม่เกิดแล้วโอ้มันถ้ามันได้ง่ายขนาดนั้นทำมันก็ดีเนาะตัวเธอเองก็อยากจะไกลเกิดค่ะเพราะเกิดมาก็มีแหละไม่เจอทุกข์ก็เจอสุขสองอย่างนี้ต้องมาเจอแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทำใจเข้าใจได้ว่าโอ้เราทำมาไงเราถึงต้องเจอแบบนี้แล้วการที่เราจะไม่สร้างกรรมเพิ่มก็คือจะไม่คล้องกรรมกันต่อไปก็ต้องจบที่เราเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าจะให้มันต่อยอดไปเรื่อยได้เจอกันอีกทุกภพทุกชาติแล้วก็มาทะเลาะกันแบบนี้เรื่อยๆก็ต่อปากต่อคำกันไปแต่ถ้าหากคิดว่ามันจะจบแค่นี้ก็จบเถอะนะคะที่บอกว่านิ่งเสียตำลึงทองมันเป็นเรื่องที่ถ้าหากว่าเราวางได้ถึงบอกว่าปล่อยได้ใจก็เบาแต่เมื่อกี้ทาไม่ปล่อยอะทามีการโต้ตอบในคอมเมนต์ไปหน่อยนึงมันบางทีมันปุถุชนเนาะมันก็มีจิตแบบนี้มีใจแหละจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนิดนึงก็ต้องอาจจะต้องตอบโต้

อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่เกิดประโยชน์นะคะพอมันหลุดไปแล้วมันก็มานั่งคิดทีหลังว่าเออทำไมต้องไปตอบโต้เขาว่าก็ปล่อยก็ไปที่เขาคิดยังไงก็เรื่องของเขานี่ไงมันก็เลยเป็นสิ่งที่บอกคราวหน้านะมันต้องยับยั้งชั่งใจนะสิรินทานะเธออย่าไปต่อปากต่อคำนะมันไม่เกิดประโยชน์นะ นะคะคุณพี่ดาว่าไงรู้จริงก็ดีสิคะคุณทารู้จริงคือ เอาล่ะก็เล่าสู่กันฟังค่ะคุณผู้ฟังมันถึงบอกว่าคนเราถ้ามีธรรมนำชีวิตอ่ะมันทำให้เราได้มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวเลยก็เป็นเรื่องที่ก็น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงก็ขอให้ทุกคนมีแต่สิ่งที่ดีก็แล้วกันถ้าว่าคิดดีพูดดีทำดีอย่างที่บอกค่ะมันก็จะได้แต่สิ่งดีๆกลับมาขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่เข้มแข็งนะคะปัญหาที่มันเกิดขึ้นถ้าว่าตอนนี้สิ่งที่รุมเร้าคือเรื่องของเศรษฐกิจที่หาได้น้อยใช้ได้มากใช้มากกว่าที่จะหาได้เหนื่อยนะเขาใช้ได้เลยพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันสะท้านใจมันรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องประคับประคองแล้วก็ต้องพิจารณามากขึ้นตัวเธอเองก็พิจารณามากขึ้นเมื่อก่อนใช้เงินง่ายเหมือนกระดาษเลย เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันต้องคิดแล้วก็ต้องพิจารณาถ้าหากว่าเราอยู่ได้แค่ไม่ต้องถึงพรุ่งนี้อ่ะมันก็คงจะจบไปแต่ว่าไม่รู้เลยว่าเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะต้องจัดสรรให้ดีที่สุดในแต่ละวันจะใช้อะไรก็คือเอาแค่พอดีและพอดี คุณสุจิราสวัสดีค่ะเราทาอารมณ์ดี บางทีก็อารมณ์ไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าเอ้ยน้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอกแต่บางคนน่ะบางทีมันเหมือนกับมันก็อดไม่ได้ไหมถ้าเข้าใจนะมันจะอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันจะอะไรนักหนาเราก็ทำได้แต่ฮึบบางทีก็ต้องฮึบเหมือนกันนะคะก็คุณผู้ฟังก็คงจะมีอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันในช่วงขณะหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราข้ามมันได้ผ่านมันได้โอ้โหเราจะโล่งเลยทีเดียวอย่าไปต่อปากต่อคำก็บอกว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเนี่ยใช่เลยแต่บอกไม่ได้ฉันต้องตาต่อตาฟันต่อฟันเฮ้ยไม่ได้หรอกอ่ะของคุณดาวอย่าคิดเยอะไม่ได้คิดเยอะค่ะคิดเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นวันนี้เป็นไงกับเรื่องราวของความรักรักเธอเท่าฟ้าพี่เป้าสายันสัญญารักกับพี่ไม่มีขาดทุนค่ะพี่ศรีไพรรุ่งราชบุรีสมัครรักสมัครแฟนพี่ชาตรีศรีชนค่ะรักแรกพบพี่สัญญาพรนรายรักจริงๆตาหวานแนะนำมาตั้งแต่วันไหนไม่รู้วันนี้มาเปิดให้นะคะเสียงร้องของพี่ดาวบ้านดอนก็ส่งกำลังใจให้กับพี่ดาวนะคะขอให้ผ่านวิกฤตไปให้ได้คือที่บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่ต้องคู่กับชีวิตที่ต้องเกิดมาแต่อย่าให้เจ็บชนิดที่แบบเราประคองชีวิตไม่ไหวไหมหรือจะต้องไปเป็นเรื่องราวที่ต้องไปทำให้ไปเบียดเบียนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยขอคิดจริงๆถ้าขอแค่นี้นะถ้าหากว่าเราเห็นคนที่เขาหลับไปเลยอะไรเงี้ยเออเขาบุญเยอะเนาะไม่ต้องมานั่งอะไรเยอะต้องมานั่งทรมานอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็คงจะคิดแบบนั้นเหมือนกันว่าเออถ้าไปได้ง่ายๆก็ดีแต่คนเรามีกรรมเหมือนกันที่ไหนล่ะสิ่งที่สร้างมามันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่บุญที่กรรมของแต่ละคนนั่นเองนะคะส่งกำลังใจให้ค่ะพี่ดาบ้านดอนด้วยนะคะขอให้หายเร็วๆแล้วก็แข็งแรงมาแต่งเพลงมาร้องเพลงให้พวกเราฟังเพราะรูปแบบของพี่ดาบ้านดอนก็คือรูปแบบการร้องที่พออ้าปากส่งเสียงมาปุ๊บโอ้โหนี่คือเสียงของพี่ดาบ้านดอนเลยนะคะนี่คือเป็นเอกลักษณ์จริงๆรักกับพี่ดีแน่ค่ะพี่ดำแดนสุพรรณนะคะตอนคนนี้ไม่อยู่แล้วกำนันกำนายพี่เอลยอดรักสลักใจก็ไม่อยู่แล้วฮักสาวขอนแก่นพี่โอพนมพรก็ไม่อยู่แล้วเอาละค่ะมาพูดถึงเรื่องราวของสาวๆกันบ้างนะคะที่บอกว่าใครทำแบบไหนได้แบบนั้นละน้ำหวานว่าอย่างนั้นก็คือตัวกระทำไม่มีวันตายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเลือกทำในสิ่งที่ดีก็แล้วกันที่ไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ไม่ทำให้ใครเขาเดือดร้อนทั้งกายและใจเท่านั้นพอนะคะบางทีมันเหมือนกับเรามันโมโหอะว่าทำไมต้องเจอแบบนี้ต้องเจอแบบนี้ถ้าเราหันหลังซะรู้ว่านั้นคือไฟที่เขาหยิบยื่นมาให้เราเราก็ให้เขาถือไปสิเราไปรีบไปรับเขาทำไมเราให้เขาถือไปมันร้อนนี่ก็ให้เขาถือไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่รู้ว่ามันร้อนก็ไม่ต้องไปรับมานะคะคุณเก่งสามโคกค่ะอี๋ที่ให้ถ้าเป็นแม่ชีจะแล้วนะคะอ๋อคุณแหม่มบอกว่าชอบฟังที่พี่ทาสอนเพราะคำสอนเหมือนคุณแม่ที่เคยสอนตอนเป็นเด็กๆเลยค่ะแต่ตอนเด็กๆเป็นไงไม่จำเชฟเบียกมาแล้วนะตื่นแล้วนะคุณทัพทิมบอกว่าพรุ่งนี้วันพระหนูเตรียมใส่ของใส่เตรียมของใส่บาตรสาธุนะคะแล้วก็หลายคนที่เข้ามาทักทายกันขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงอันนี้กันดีกว่า
สาวๆกันบ้างดีกว่าเป็นการนำเหนอในยุคหนึ่งที่ไม่ทราบทันกันหรือเปล่านะคะที่มีนักร้องจะเป็นคู่แฝดหรือจะเป็นนักร้องคู่พี่ชัยลัยชัยทาพี่ดวงดาวมนดาราหรือแม้แต่พี่อริยาปริชาชาฉายาลักษณ์ที่เป็นคู่ร้องออกหน้าเวทหน้าจอทีวีท่าทันในยุคนั้นสมัยรวมดาวสาวสยามที่พี่ไม่ได้เจอพี่เขานานทุกคนเอ้าช็อตด้วยความที่พอเราไม่ได้คุยกันบ่อยๆนะคะก็ธรรมดาแหละสมองมันใช้เยอะพี่เอ้าเดี๋ยวก่อนใครนึกบอกหน่อยนะที่จัดรวมดาวสาวสยามเป็นเจ้าของรายการก็จะเชิญศิลปินรวมทั้งทาพี่พึ่งด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สองคนเนี่ยค่ะมาออกทีวีจำกันได้ไหมว่าการแต่งตัวคือประมาณใส่กระโปรงสั้นก็จริงแต่จะใส่บูทสูงนะคะพี่อริยาปริชาติฉายาลักษณ์ที่จะให้ฟังเพลงนี้ค่ะกับเพลงที่เป็นต้นฉบับเลยกับเชฟบะแต่มีคำว่าดูดีด้วยน่าจะเป็นชื่อเพลงที่ใช้คำว่าเชฟบะดูดีค่ะฟังเพลงนี้กันนะคะนึกถึงครั้งเก่าก่อนตรงนั้นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครที่เคยได้เห็นทั้งภาพและเสียงได้ฟังเสียงพี่ทั้งสองนี้ค่ะ

16635หน้าผากนอกนู้นบวกลบหารคู่

0: เศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ยูโฮมเปิดฤดูกาลช้อปเตรียมเชียร์ยูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามที่ให้คุณกำไรครบทุกแมตช์จัดโปรตัวเต็งแอร์ใหม่ติดไวใน3ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทและ

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยสิรินทรานิยากร
5: เวลาผ่านไปไวอย่างโกหกค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่แท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยค่ะใครก็ขายอะไรตรงไหนก็ขอให้มีลูกค้าอุดหนุนเยอะๆเงินทองไหลมานะชาริตี้สมมติเพลงของสาวๆไปค่ะมาถึงสาวนี้ค่ะเป็นสาวนาน้อยใจสิรินทราเองนะคะสำหรับที่ผ่านมาทั้งสาวทรงฮาจันทราธีรวรรณมอไซค์นุ่งสั้นสุนารีราชสีมาหุ่ยฮิปปี้พี่กิ่งดาวจันสวัสดิ์นะคะแล้วเดี๋ยวเสาหน้าเอ๊ะไม่ใช่สิเสาหน้ามายังเสาหน้ายังอยู่เฮ้ยสิบเจ็ดโมงครึ่งเราเจอกันค่ะภาคปกติวันจันทร์สิบโมงเช้าเดี๋ยวพบกับเพื่อนอ้อยนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะแล้วก็อย่าลืมคิดถึงกันด้วยนะและอย่าลืมวันจันทร์กลับมาเจอกันสวัสดีค่ะ

0: 50นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถไฟทางไกลและสายสีแดงจอดฟรีถึง20จอดฟรีถึง22มิถุนายนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมกับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนด้านพลังงานโลกเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึง22มิถุนายน2569นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรองรับสถานการณ์พลังงานโลกและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางโดยให้สิทธิ์สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟทางไกลและสายสีแดงดังนี้ผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1 4 10 13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทลายห้องมืดแก๊งหลอกให้รักรวบ6ผิวสีส่งดำเนินคดีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายห้องมืดนำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจสอบห้องพัก3ห้องคอนโดหรูย่านสนามบินน้ำจับกลุ่มผู้ต้องหาได้6รายสัญชาติไนจีเรียทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาเป็นอ้างยี่และเป็นบุคคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยที่การอนุญาตสิ้นสุดส่วนข้อหาการหลอกลวงรูปแบบหลอกให้รักอยู่ระหว่างการประสานกับผู้เสียหายและพนักงานสอบสวนท้องที่ต่างๆเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมทั้งนี้ตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ18เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก3เครื่องสมุดบัญชี3เล่มจับกลุ่มได้ที่คอนโดหรูแห่ง1ย่านพระราบย่านสะพานพระนั่งเกล้าสืบเนื่องจากชาวไนจีเรียเครือข่ายนี้มีวีซ่าเป็นนักเรียนทั้งสิ้นแต่กลับมีเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติและมีพฤติกรรมมั่วสุม 5-6 คนในคอนโดหรูโดยไม่มีการออกไปทำงานหรือไปเรียนหนังสือแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีกระทั่งศาลได้อนุมัติออกหมายค้นห้องพักจำนวน3ห้องจากการขยายผลพบข้อมูลในโทรศัพท์ผู้ต้องหามีการแชทการสนทนาหลอกเหยื่อในแอปพลิเคชันต่างๆโดยกลุ่มผู้ต้องหาจะใช้โปรไฟล์เป็นชายชาวต่างชาติที่มีหน้าตาและการงานที่ดีเช่นนักบินทหารอเมริกันทนายวิศวกรหมอจะสนทนากับเหยื่อลักษณะหลอกให้หลงรักจึงแจ้งข้อหาให้ทราบก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไประเบิดในนิวยอร์กเกิดเหตุระเบิดรุนแรงในเขตกอสแตทเทนนครนิวยอร์กส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิต1คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ36คนโดยแรงระเบิดเกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเข้าช่วยเหลือคนงาน2คนที่ติดอยู่ภายในอาคารหลังรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ชั้นใต้ดินเหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบาดเจ็บสาหัส2คนนายโซรานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กแถลงว่าเหตุการณ์นี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่รุนแรงและลุกลามอย่างรวดพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เสี่ยงชีวิตเข้าช่วยเหลือผู้อื่นอย่างกล้าหาญทางนี้ทางการจะเร่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดทันทีหลังควบคุมเพลิงได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
3: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
4: โทร02-513-5251
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้ MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
6: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
11: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมยกดอก
12: ผ้าหยอกเมืองนครผ้าหยอกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
13: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
4: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ันเสาร์ที่23พฤษภาคมนะคะเข้าสู่เดือนที่5แล้วของปีนี้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีสถานการณ์ต่างๆยังไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นหรือคืบคลานไปในทิศทางที่ดีพวกเราก็ยังคงรวยไม่ไหวแล้วโว้ยกันหรือเปล่านะเออนะคะจะต้องใช้วิธีนี้คือเราต้องรับสภาพความเป็นจริงบนวิกฤตที่3บนโลกบนตัวเบนี้ให้ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ยากที่จะดำเนินชีวิตอยู่ไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ยอมรับมันซะอะไรที่มันยากลำบากเดี๋ยวเราก็ต้องผ่านไปได้เองแหละทุกคนนะพี่อ้อยก็แบบปีนี้อะไรเป็นอะไรที่หืดขึ้นคอจริงๆเหมือนกันนะคะขนาดเป็นคนที่แบบว่าระมัดระวังในเรื่องของการใช้สตุ้งสตางค์แล้วเนี่ยก็ยังเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าหลังชนฝาเหมือนกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนไงให้มันผ่านวิกฤตต่างๆเหล่านี้ไปให้ได้นะคะสวัสดีทุกท่านด้วยที่ตอนนี้กำลังรับฟัง FM 95ของอสมทนะคะอยู่กับอ้อยกระท้อนในช่วงของเพื่อชีวิตทิศเป็นพิเศษ10โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้บรรยากาศแบบนี้ฝนตกพรำๆแบบนี้นะเพื่อนๆนอนฟังเพลงแบบสบายๆไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องทำอะไรวันนี้วันเสาร์บางคนอาจจะได้เป็นวันหยุดพักผ่อนนะคะส่วนบางคนก็อาจจะต้องทำงานถึงวันเสาร์เลยนะคะได้หยุดพักผ่อนวันอาทิตย์วันเดียวช่วงนี้ก็คลายร้อนไปได้เยอะทีเดียวเนื่องจากว่าฝนก็เริ่มพรำมาแล้วฝนเข้ามาเร็วกว่าที่คิดนะจริงๆแล้วเมษาพฤษภาเนี่ยปกติถ้าเป็นในปีก่อนๆเนี่ยยังร้อนอยู่เลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะแบบว่าพอไม่มีฝนมันก็ยังร้อนเหมือนเดิมนะแต่ฝนมันช่วยชะล้างฝุ่นแล้วก็ช่วยทำให้อากาศบรรยากาศข้างนอกมันลดอุณหภูมิแล้วเย็นมากขึ้นนะคะก็ถือว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียแหละเวลาไปไหนก็อาจจะลำบากนิดหน่อยรถติดบ้างเฉอะแฉะบ้างมันก็ต้องแลกนะคะไม่มีอะไรที่แบบมันเพอร์เฟคไปทุกอย่างได้หนึ่งอาจจะเสียหนึ่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมองอะไรชีวิตที่มันเป็นเรื่องง่ายๆนะมันจะได้ทำให้เราเบาสบายนะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้พี่อ้อยรับสายหน้าใหม่3สายที่02 248-1366สำหรับคนที่อยากฟังเพลงขอเพลงหรือว่าอยากจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยหรือแชร์ประสบการณ์อะไรหรือว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างอยู่ตรงไหนกันบ้างทำอะไรกันบ้างวันที่25นี้เราต้องร่วมมือร่วมใจ6โมงเช้าเตรียมตัวเข้าสู่สภาวะแย่งกัน ลงทะเบียนคนละครึ่งนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะล่มอีกไหมเหมือนทุกครั้งที่เวลาคนแห่เข้ามาลงเยอะๆนะคะซึ่งคนรับตัวพี่อ้อยเนี่ยก็มีน้องๆหลายคนทักเข้ามาถ้าได้คนละครึ่งเนี่ยจะไปกินบุฟเฟ่อาหารซึ่งปกติแล้วว่าเขาไม่ได้กินแบบนี้เขากินแบบประหยัดมากเออก็อาจจะเป็นทางเลือกให้กับคนที่บางทีอาจจะอยากสักครั้งหนึ่งได้กินอิ่มแบบสบายท้องอะไรเงี้ยมันก็เป็นช้อยตัวเลือกที่ดีนะคะแต่ว่าก็วิธีการใช้ก็คนละเดือนละพันนั่นแหละนะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะ4เดือนเนี่ยลงไปเป็นครั้งเดียวหรือว่าต้องลงทุกครั้งครั้งละพันหรือว่าลงไปแล้ว จะได้ไหมหรือว่าจะแย่งกับเขาไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้มันมีคำถามมากมายนะคะก็เสี่ยงกันก็แล้วกันนะได้ก็คือดีไปถ้าไม่ได้ก็คิดซะว่าคนอื่นเขาคงเร็วกว่าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็นั่นแหละต้องมีวิธีการคิดมุมมองการคิดที่มันแตกต่างนะคะแล้วพี่อ้อยจะบอกว่าเพื่อนๆที่ลงชื่อในเรื่องของการสะกดจิตบำบัดมาเนี่ย
กับพี่อ้อยเนี่ยพี่อ้อยขอเป็นคนที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นนะคะเพราะถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมีคนลงต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดมาเยอะสุโขทัยนครสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไกลมากมันไปมันเจอกันลำบากมันไปกันไม่ได้นะคะนะคะก็คงต้องเอาคนที่กรุงเทพปริมณฑลโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ฝากรายชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะติดต่อกลับไปนะคะแล้วก็เป็นการสะกดจิตบำบัดพี่อ้อยอยากช่วยเท่าที่ช่วยได้นะตอนนี้พี่อ้อยเรียนในเรื่องของทฤษฎีของการใช้พลังงานนะคะพลังงานที่ดีที่มีบนโลกใบนี้นี่แหละเอามาเชื่อมกับพลังจิตของเรานะคะต้องใช้สมาธิและใช้กำลังกายกำลังใจที่พร้อมจริงๆนะคะอันนี้บอกเพื่อนๆก่อนนะอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการหลงงมงายนะคะเป็นเรื่องของจิตวิทยาและเป็นวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นโกหกนะคะอันนี้มันสามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่องวัดความวัดคลื่นสมองนะคะว่าคุณเข้าสู่สภาวะจิตที่แบบว่าลึกแล้วก็สามารถเข้าสู่จิตใต้สำนึกได้นะคะก็เอาละเดี๋ยวฟังเพลงนี้จบนะคะก็รับสายหน้าไมค์กันสัก3 สายที่02 248 1366ค่ะ

0: ค่ะก็เป็นเสียงร้องของพี่หนูมิเตอร์นะคะจากเพลงข้างหลังภาพเนื่องจากว่าเราอาจจะไม่ได้ฟังเพลงนี้มาค่อนข้างนานนะคะก็เอามาฝากเล่าให้ฟังกันเอามีสายเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: จากไหนคะ
1: อ๋อจากหนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนครับผม
0: อ๋อกำแพงแสนอีกแล้วนะคะเป็นยังไงกำแพงแสนฝนตกไหมตอนนี
1: ้ฝนตกหน่อยเดียวเองครับผมก็สูบน้ำใส่อ้อยครับ
0: อ๋ออากาศร้อนไหมอ่ะ
1: ครับผมอากาศตอนนี้ชักจะเริ่มร้อนมาหน่อย

0: ใบหนึ่งแล้วล่ะครับผม
1: แต่ว่าแถวนั้นไม่แล้งใช่ไหมคะหมายถึงว่าก็มีน้ำพอใช้ใช่ไหม
0: ก็มันตกหน่อยเดียวเองก็เลยมันยังไอ้ปลูกของไว้อ่ะมันยังไม่ได้ต้องอัดน้ำใส่อีกค่ะครับ
1: อ๋อต้องไปเอาน้ำมาใส่ในไร่อ้อยอีกอย่างที่คุณเคยวิทย์เข้ามาในไร่ใช่ไหม
0: ครับผมครับผม
1: อ๋อเหรอคะแล้วตอนนี้แล้วจะ

0: ื่อมีนาคมอะครับผม
1: โอ้นานมากนานมากอ๋ออ้อยนี่เขาปลูกเป็นปีเลยเหรอโอ้โห
0: เป็นปีหนึ่งกว่าจะได้กินก็ยากเหมือนกันครับผม
1: อืมอืมอืมนะแล้วก็แหมเปิดตอนแรกเนี่ยนะคิดว่าจะเปิดไร่อ้อยคอยรักของพี่หนูมิเตอร์ด้วยนะไปเปลี่ยนเอาข้างหลังข้าวโอ้โหถ้าเป็นไร่อ้อยคอยรักนี่แมชกับพอดีกับคุณพอดีเลยคุณเป็น
0: ก็
1: ทำเกี่ยวกับไร่อ้อยพอดี
0: ผมก็ชอบผมก็ชอบเหมือนกันนะครับไร่อ้อยคอยรักอะครับผม
1: เสียงพี่หนุ่มมิเตอร์เคยร้องไว้อะเน
0: า
1: ะ
0: จ้าก็มอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับผม
1: วันนี้จะขอเพลงอะไรอะคะ
0: ก็ไร่อ้อยคอยรักก็ได้ครับผม
1: เพราะอ้อยคอยรักเปิดไม่ได้แล้วค่ะเนื่องจากว่าอ้อยเปิดพี่หนุ่มมิเตอร์ไปแล้วเมื่อกี้นี้ข้างหลังพระต้องขอเป็นเพลงของคนอื่นต้องเฉลี่ยต้องเฉลี่ยเพลงที่ไม่ซ้ำศิลปิน
0: นะครับก็เป็นเสียวอีสานนะครับผม
1: เสียวอีสานของ
0: แบบไหนเขาก็เรียกบึกเสียวว่าต้องแจกข้าวเหนียวกินต่อมอาลาเลยครับผมเพลงเนี้ย
1: อ๋ออยากฟังเพลงนี้เหรอคะเมื่อกี้ได้คุยกับน้องหลังไมค์ไหมคะว่าขอเพลงอะไรไว
0: ้เสียวอีสานเลยครับ
1: อ๋อคุยกับน้องหลังไมค์ไว้ว่าขอเพลงเสียวอีสาน
0: ครับผม
1: ใช่ไหมคะ
0: จ้า
1: อาจจะมอบเพลงนี้ให้ขายให้ทุกเสียงทุกสาย
0: ได้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้ดีเจขึ้นเมืองกาญด้วยนะครับผม
1: อ๋อได้เลยให้เขาฟังด้วยเนาะ
0: ครับผมหนูหลิงครับ
1: อ๋อได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวให้เปิดให้ฟังนะ
0: ครับขอบคุณมากครับผม
1: ขอบคุณมากเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะเป็นเพลงเสียวอีสานของวงคนดันเกลียนจากว่าพี่อ้อยเนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตกับอาจารย์สีเผือกคนดันเกลียนมาเมื่อคราวก่อนอันนี้ถ้ามีสายเข้ามาให้น้องต่อเข้ามาได้เลยนะคะระหว่างรอสายก็พี่อ้อยก็จะเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังก่อนนะคะมีสายเข้ามาหรือยังต้องถามน้องแป้งถ้ายังไม่มีสายพี่อ้อยเล่าให้ฟังเรื่อง
2: พี่อ้อย
1: จ๋า
2: ค่ะสวัสดีค่ะอ้อย
1: ใครเอ่ย
2: กบนิตยาค่ะ
1: กบนิตยาเราเคยเจอกันใช่ป่ะ
2: ก็เป็นแฟนคลับของพี่อ้อยเราก็น่าจะใกล้ๆเคียงกันสมัยก่อนที่เพลงพี่อ้อยดังมันจะมีสาวลำวงบุญแข่งเรือก็กับเพื่อนกับพี่ซ่ากันบนศาลาวัดไปลำเพลงพี่อ้อยกันสันลาวัดแทบพัง
1: โอ้โหค่ะเลือกหาสถานที่ลำกันด้วยนะเลือกหาสถานที่เต้นกันด้วยนะ
2: เขามีงานพระป่าหรืออะไรสักอย่างแล้วมันรู้สึกว่ามันมีอะไรสักอย่างเขาให้กองไปตีบนสันลาเขาบอกเอ้ยนางลำค่อยๆนะเดี๋ยวสันลา
1: สมัยก่อนตอนที่พี่อ้อยไปร้องเพลงตามที่ต่างๆอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเล่นนั่นแหละเล่นตรงข้ามเมนมั่งข้างเมนมั่งเล่นในศาลาวัดเล่นในวัดมั่งปิดวิกเพราะว่าพื้นที่ของวัดเนี่ยจะเป็นพื้นที่กว้างใช่ไหมคะเวลาเขามีงานวัดประจำปีอะไรแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีการจัดงานจ้างมโหรสพไปเล่นเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องไปเล่นงานวัดต่างๆก็สนุกสนานมากเลยนะ
2: สนุกมากค่ะใช่ค่ะค่ะแล้ว
1: สมัยก่อนเคยร้องเพลง
2: พี่อ้อยค่ะเคยร้องเพลงพี่อ้อยบนงานแต่งเพื่อนเขาปกติทำที่ทำงานเขาไม่เคยเห็นร้องเพลงใช่ปะเพลงแรกสาวนาสั่งแฟนเพลงที่สองเพลงพี่อ้อยในแหน่สาวลำวงโอ้โหหนุ่มช่างมาเต้นกันโอ้โหสนุก
1: โอ้โหใหญ่ล่าไปใหญ่ล่า
2: แถวสาระไอ้แล้วนะแถวไอ้เขาเรียกอะไรตรงที่ศูนย์ของทหารน่ะไอ้แถวดินแดงแถวนั้นแหละลวดลาย
1: แถวนั้นมันมีทหารราบอะไรสักอย่างหนึ่งนะแถวนั้นนะเน
2: า
1: ะ
2: ทหารราบ11มันค่ะที่เขาให้เช่าแบบแต่งงานนะคะ
1: อ๋อ
2: คดีแต่งเพื่อนเขาก็เลยบอก
1: คุณคุณอะไรคะเนี่ยคุณอะไรนะ
2: คุณนิตยา
1: คุณนิตเป็นนักร้องป่ะ
2: เป็นก็ร้องประกวดนะคะสมัยก่อนก็เคยร้องประกวดก็ได้ที่หนึ่งตลอดแต่ทีนี้แม่ไม่ให้ไปแม่เขาเป็นนางเอกลิเกก็เลยแบบเหมือนว่าลูกลำบากหากินสมัยก่อนเนาะไปก็ต้องไปโคเรียนนะสมัยแม่ค่ะแม่เป็นนางเอกลิเก
1: เป็นนางเอกลิเกนี่เสียงต้องดีนะต้องได้แม่มามากไง
2: ก็มีบ้างอะค่ะก็ร้องเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังร้องคาราโอเกะเล่นคลายเครียดพี่อ้อย
1: ดีแล้วดีแล้วทำแล้วเรามีความสุขทำเลยคุณนิดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงเมื่อไหร่ร้อยปีหรือเปล่าเราจะอยู่ถึงกี่ปีพวกนี้มะรืนนี้เราไม่รู้เลย
2: ใช่

0: ค่ะเอออะไรทำแล้วยิ้มได้ทำเลยไม่ต้องรอ
1: ไม่ฟังชอบไม่ได้ว่าชมนะคะชอบฟังพี่อ้อยกับพี่ศิรินทาแบบพอเราฟังแล้วมันเหมือนเวลาเราท้อมันเราก็มีพลังยิ่งฟังพี่อ้อยนี่คือเหมือนเรามีพลังขึ้นน่ะมีกำลังที่จะสู้ต่อไปอ่ะเนาะ
2: ยินดีเลยเนี่ยส่งพลังงานดีๆให้ทุกคนที่เข้ามาตอนช่วงที่พี่อ้อยกำลังจัดเนี่ยพี่อ้อยสร้างสนามพลังงานดีๆไว้ตรงเนี้ยใครเข้ามาแล้วอยากให้รับพลังงานดีๆตรงเนี้ยไปมันจะได้มีพลังขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตต่อเนาะแล้วก็เรารู้สึกว่าเวลาเราเจอคนทุกข์ๆหรืออะไรเงี้ยเขาเข้ามาปรึกษาเราอยากให้เขาปรึกษาทุกคนเลยนะแต่บางทีอ่ะมันกลายเป็นว่าพี่อ่ะเก็บเรื่องต่างๆของคุณหลายๆคนอ่ะเอาไปคิดต่อซึ่งนักบำบัดจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ควรเอาเรื่องของคนอื่นไปคิดต่อก็คือช่วยตามเคสไปพอจบเคสแล้วก็คือต้องจบเพราะไม่งั้นตัวเองอ่ะจะรับไอ้พลังงานลบเข้ามาในตัวค่อนข้างเยอะนะคะแต่ยินดีช่วยนะตัวเองอยากให้แบบอย่างน้อยก็ได้ระบายได้คุยอย่างน้อยก็ได้ทำให้ยิ้มได้
0: ใช่ค่ะ
2: นะคะ
0: รักพ
2: ี่
0: อ
2: ้
0: อยรักพี่อ้อยถ้าไม่ติดธุระจริงๆจะฟังตลอดแต่เป็นแบบเหมือนไม่ได้เข้าไปในเฟซเปิดวิทยุไว้ทั้งวันทั้งคืนเลยขึ้น95ค่ะ
2: ค่ะเอาสก๊อตเทปแปะไว้ไหมว่าไม่ให้ขึ้นไปขึ้นไหน
0: เดี๋ยวนี้ไอ้วิทยุมันซื้อมาแล้วมันเวลาเราปิดไปนะบางทีมันกระโดดไปขึ้นอื่นไอ้บางทีเราก็โมโหค่อยๆหาแล้วบางทีเราต้องไปเปิดในเฟซก่อนว่าเขาเปิดเพลงอะไรอะไรเงี้ยเออมันถึงจะเจอนะเออแปลกนะวิทยุเขากลัวเราแบบว่าไม่ซื้อเขามั้งมันทำไม่ค่อยมาตรฐานนะจริงๆนะ
2: เออนะมันทำให้เราเปลี่ยนขึ้นได้ไงเนี่ยเราจะจับขึ้นนี่ทีหลังพอซื้อวิทยุแล้วนะยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะต้องซื้อสก๊อตเทปด้วยหนึ่งม้วนเพื่อที่จะพันไอตัวบิดมันไว้แล้วก็ตึงเอาไว้ให้แน่นเลยฉันไม่เปลี่ยนขึ้นไหนฉันฟังขึ้นนี้ขึ้นเดียว
0: ฟังขึ้นเดียว
2: 24ชั่วโมง
0: ยิ่งแฟนน่ะแฟนพี่กบนะคะโอ้โหเลื่อนหนีไม่ได้เลยเขาบอกโอ้ไม่ได้ย้ายมันย้ายไปเองเขาก็จะฟังตลอดเขาก็ชอบร้องชอบรำเหมือนเราไงเวลาไปงานกฐินพระป่าเนี่ยเขาบอกไปเลยนางรำไปรำอะไรเงี้ยหน้าอะไรเงี้ย
2: ค่ะดีค่ะมันเป็นเขาเรียกว่าได้ร่วมบุญน่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ม
0: ี
2: ความสุขนะเรามีความสุขนะเวลาทำอะไรแบบนั้นน่ะ
0: มีความสุขค่ะ
2: ดียินดีด้วย
0: รักมากมาก
2: อยู่กัน2คนตายายเหรอคะเนี่ยมีลูกพี่เจ้ากันมั้ย
0: คะลูกไม่มีค่ะอยู่กัน2ตายายบ
2: ้
0: านอยู่นครสวรรค์ที่อ้อยปลูกบ้านนี้แล้วปลูกบ้านนี้แล้ว
2: นะไม่มีห่วงไม่มี
0: นครสวรรค์แล้วค่ะพี
2: ่ไม่มีห่วงไม่มีอะไรไม่ต้องรัก
0: ไม่ต้องดูแลใครละใช่
2: ดีค่ะก็ใช้ชีวิตตายายกัน2คนอย่างมีความสุขเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะเดี๋ยวตอนเย็นบอกเค้าเนี่ยว่าได้คุยกับพี่อ้อยแล้ว
2: เออ
0: ให
2: ้เค้าโทรมาคุยบ้างสิ
0: จ้า
2: จ้าวันนี้คุณกบขอเพลงอะไรมา
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพลงเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูก็ลืมเนี่ยหมอได้คุยแม่โมโหใครมาหรือเป็นตำลาให้ลูกแข็งแกร่งตังเกใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วตังเก
0: เออ
2: แล้วหมู
0: น
2: ี่
0: ไหน
2: เพลง
0: น
2: ี้
0: แหละถึงกันดีดจีเต้นกัน
2: เอาเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะคุณกบนะ
0: จ้ารักและคิดถึง
2: ขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งสามีภรรยานะคะ
0: ค่ะพี่อ้อยด้วยค่ะขอให้ไปที่ไหนก็คุณพระคุ้มครองพี่สาวคนนี้ให้ปลอดภัยนะคะให้มีแต่โชคแต่ลาภนะคะและน้องแป้งด้วยมอบให้น้องแป้งด้วยน่ารัก
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณโกสวัสดี
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เนี่ยเวลาเราฟังพลังงานแบบนี้แล้วอ่ะเราก็รู้สึกแบบชื่นใจเนาะเรามีความรู้สึกแบบโอ้คนรักเราคนชอบเราก็ดีใจแต่คนไหนที่เกลียดเราแล้วไม่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยอาจเขาอาจจะมีอะไรที่แบบมันอาจจะมีอะไรที่เคยเกี่ยวพันโยงกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราไม่รู้นะก็เราจะรับเอาไว้พิจารณาก็แล้วกันนะอ้าวอีกสายหนึ่งค่ะมีสายเข้ามาหรือยังสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับคุณอ้อยสวัสดีครับพี่อ้อย
2: สวัสดีครับขับรถอยู่เหรอพี่เห็นเสียงรถได้ยินรถละ
3: ใช่ครับ
2: ตัวเองจอดรถคุยก่อนนะหรือไม่ใส่สมอลทอล์กไหม
3: ใส่สมอลทอล์กครับเปิดบลูทูธอยู่ครับ
2: โอเคเปิดบลูทูธใส่สมอลทอล์กได้ใช่ได้กำลังจะไปไหนคะเนี่ย
3: กำลังจะกลับบ้านครับผมเสร็จงานแล้ว
2: โอ้เสร็จงานแล้วใช่ไหมครึ่งวันได้พักเนาะ
3: ครับ
2: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคุณอะไรเนี่ยพี่อ้อยชื่อคุณ
3: ธีรวัฒน์ครับผม
2: คุณชิด
3: ธีรวัฒน์ครับ
2: คุณจิรวัฒน์คุณจิรวัฒน์ตอนนี้กำลังจะกลับบ้านไปทางไหนคะเส้นทาง
3: ตอนนี้กำลังข้ามทางรถไฟที่เกิดอุบัติเหตุ

0: เกตมาตอนนี้คือวิ่งถนนเพชรบุรีอยู่ครับ
1: โอ้ข้ามเร็วๆข้ามเร็วๆเลยอย่าไปคาข้ามเร็วๆรีบๆข้าม
0: ข้ามมาแล้วครับ
1: เออเพราะว่าตรงจุดนั้นน่ะมันเป็นจุดที่ปล่อยรถน้อยคันแล้วรถมันจะติดคนก็เลยพยายามจะให้หลุดตรงนั้นไปให้ได้แล้วมันติดมาก
0: คันหรอกที่จริงๆมันคือขอโทษนะครับที่ตำรวจเขาไม่อยู่ป้อมไงเขาไม่กดปุ่มนะครับเขาตั้งเวลาไว้เขาก็อยู่ไหนไม่รู
1: ้
0: ตั้งเวลาไฟแดง250ไฟเขียว30วิเนี่ยมันสมควรติดนะฮะ
1: เออมันต้องปรับปรุงนะบางทีเวลาเราขับวัวหายล็อกคอกเนาะ
0: เออมันต้องได้อยู
1: ่เออมันต้องเปลี่ยนปรับปรุงเนาะไม่งั้นมันแก้ไขไม่ได้นะนะม
0: ัน
1: เวลาวัวหายล็อกคอกเนี่ยเกิดการเสียหายแล้วค่อยมาคิดว่าทำอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดูว่ามันสามารถจะแก้ปัญหาตรงไหนได้หรือว่าถ้าเกิดไอ้ตรงกั้นเนี่ยมันกั้นแบบต้องกั้นยังไงไม่ให้เข้ามาเลยอ่ะไม่ให้รถเข้ามาเลยหรือใช้วิธีไหนต้องดูมาตรการในการกั้นรถอ่ะหรือว่า
0: ไอ้ตรงกั้นไม่เท่าไหร่ครับไอ้ตรงไฟแดงมันติดมันก็ติดมันต่อตูดกันยาวๆไปเลยนะฮะ
1: มัน
0: เลยกั้นไม่ทันไง
1: อ๋อหมายถึงว่าเวลามันติดช่วงจังหวะเขียวแล้วมันจะไปเหลืองไปแดงเนี่ยรถมันคาอยู่ตรงนั้นแล้วมันไปต่อไม่ได้ถูกไหมมันติดมันเลื่อนไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช
1: ่โอ้โหมันต้องมีอะไรมาตรการอะไรที่ต้องแก้ไขแหละไม่งั้นมันก็จะเกิดการสูญเสียแบบนี้
0: ต้องขับรถด้วยถ้ารู้ก็รู้ว่ามันไฟแดงมันข้อมันไปไม่ได้ไม่ต้องไปคาบนถนนนะฮะ
1: ต้องกะจังหวะชีวิตเราต้องรักสิเราจะไปเสี่ยงดวงอย่างนั้นทำไมล่ะถูกไหมช้า5นาที10นาทีแต่ไม่เกิดการสูญเสียโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่ารถไฟจะมาเมื่อไหร่เราไปอยู่ตรงกลางนั้นน่ะมันเกิดการสูญเสียขึ้นมาแล้วมันไม่คุ้มเสียไงแต่อีกแค่5นาทีอ่ะพี่อ้อยว่าอ่ะเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดให้ฟังนะคุณธีรวัฒน์ขอเพลง
0: รอยจูบฝ่าเท้าครับ
1: รอยจูบบนฝ่าเท้าของหลงลายใช่มั้ย
0: ใช่ฮะ
1: ทำไมอยากฟังเพลงนี้อ่ะ
0: ก็อยากให้ลูกทุกคนได้ฟังครับว่าพ่อแม่เขาเลี้ยงมายังไง
1: เนาะ
0: ครับ
1: นั่นแหละเด็กสมัยนี้กับเด็กสมัยเรามันเลี้ยงมาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันวิธีการเลี้ยงไม่เหมือนกันนะคะ
0: คร
1: ับ สังคมมันเปลี่ยนไปเร็วด้วยแหละมันเปลี่ยนไปเป็นสังคมสื่อซะเยอะแล้วตอนนี้เด็กก็เสพอะไรต่างๆจากสื่อพวกนี้มาเยอะแล้วก็การซึมซับระดับแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวมันก็ไม่มันพี่อ้อยว่ามันลดน้อยลงเยอะอะค่ะนะเอาละเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดให้ฟังนะคะขอให้กลับถึงบ้านโดยปลอดภัยขับรถขับราไม่มีอุบัติเหตุนะคะ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เอาละค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปฟังนะคะเพลงรอยจูบบนฝ่าเท้าก่อนเพลงแรกนะคะแล้วก็ตามมาด้วยอะไรนะก่อนถึงเสี่ยวอีสานเนี่ยมีอีกเพลงหนึ่งเพลงของคุณอะไรนะก็ไม่เห็นว่าเพลงอะไรเป็น3เพลงรวดในช่วงนี้เลยนะคะแล้วก็ไปยกไปนู่นเลยอะถึงชั่วโมงหน้าเลยเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน
3: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซู

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะ

0: มเพิร์ฟสดชื่นแบบเพิร์ฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิร์ฟ
1: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยอ้อยกระท้อน

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเวลา 11 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันคืบหน้าคนร้ายยิงตำรวจเสียชีวิตขณะออกกำลังกายจังหวัดปัตตานีเร่งติดตามตัวคนร้ายจากเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนได้ใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชอายุ29ปีเสียชีวิตขณะออกกำลังกายภายในบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีหลังใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำวันนี้ล่าสุดสถานีตำรวจภูธรสายบุรีหลังใหม่ที่เกิดเหตุยังไม่ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนแต่อย่างใดมีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ11นายที่เฝ้าดูแลรักษาทรัพย์สินของตัวอาคารส่วนจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณด้านข้างของอาคารขณะนี้ยังคงรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะปลอกกระสุนปืนของคนร้ายที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุว่าเป็นของกลุ่มคนร้ายกลุ่มใดส่วนความคืบหน้าของคดีเจ้าหน้าที่ยังคงกระจายกำลังเร่งติดตามตัวกลุ่มคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุในครั้งนี้โดยการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายทั้งก่อนและหลังก่อเหตุทรัมป์ผู้นำไต้หวันยังไม่มีแผนคุยกันสหรัฐและไต้หวันยังไม่มีการวางแผนในที่เป็นรูปธรรมในการหารือระหว่างผู้นำ

0: ของทั้งสองประเทศแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะส่งสัญญาณว่าอาจต่อสายตรงคุยกับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเกี่ยวกับความมั่นคงของไต้หวันก็ตามซึ่งการพูดคุยนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเสี่ยงที่จะสร้างความร้าวฉานระหว่างสหรัฐกับจีนแม้ทรัมป์จะย้ำอย่างชัดเจนว่าต้องการหารือกับผู้นำไต้หวันแต่แหล่งข่าวต่างยืนยันว่ายังไม่มีกำหนดการที่แน่นอนในขณะที่จีนเตือนเป็นการภายในไปยังสหรัฐว่าการต่อสายตรงในครั้งนี้อาจทำลายความสัมพันธ์อันดีและลบล้างความคืบหน้าทางการทูตที่ผู้นำจีนและสหรัฐเพิ่งตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ทดสอบยาน SpaceX บริษัท SpaceX ของอีลอนมัสก์ประสบความสำเร็จในการปล่อยยาน Starship V3 รุ่นอัปเกรดล่าสุดในการทดสอบบินแบบไร้คนขับครั้งที่2จากรัฐเท็กซัสโดยในระหว่างอยู่ในอวกาศยานได้ปล่อยดาวเทียม Starlink จำนวน20ดวงและดาวเทียมจริงอีก2ดวงเพื่อเก็บข้อมูลแผ่นกันความร้อนก่อนที่ตัวยานจะร่อนลงจอดบนผิวน้ำในมหาสมุทรอินเดียและเกิดระเบิดขึ้นตามรูปแบบการทดสอบความสำเร็จนี้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนอย่างมากก่อนหน้านี้ SpaceX จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอีก3สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าเสนอขายสูงถึงประมาณ60ล้านล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมท.จังหวัดจันทบุรี
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
11: ช็อปมาเนีย
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
11: ผ้าลายน้ำไหล

0: าสิ้นตินโจ๊กผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
1: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
2: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
3: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

เอาละค่ะเริ่มต้นด้วยชั่วโมงใหม่กับบทเพลงสนุกสนุกวิ่งเลยวิ่งดูมาเลยนะคาราบาวแล้วตามมาด้วยเสียงอีสานที่คุณผู้ฟังขอกันมาทางหน้าไมค์แต่ว่าเปิดในชั่วโมงแรกไม่ทันเพียวไอ้ก็เลยเอามาใส่ในชั่วโมงสองให้นะคะแล้วก็ไข่มดแดงของซูซูเป็นอาหารที่แบบโอ้ยแซ่บแซ่บของภาคอีสานนะแล้วก็น้ำตาลมดแดงใครเคยกินมั่งไข่มดแดงเนี่ยมันจะใส่แบบเจ้าชอบกินแบบไข่มดแดงใส่แกงผักหวานน่ะแบบแกง

0: เห็ดอ่ะโหอร่อยชอบมากมันออกเปรี้ยวๆเวลากินมันแตกในปากเป๊ะๆๆอร่อยอ่ะพูดแล้วหิวข้าวบางคนกินไข่เจียวไข่หมูแดงนะเออเอาไปทำได้หลายอย่างอาหารอีสานนี่เป็นอาหารครีนนะก็คือหาได้ตามธรรมชาติเลยแล้วเขาก็กินอาหารที่แบบว่ามีในท้องถิ่นอ่ะกินง่ายกินง่ายอยู่ง่ายแถมอร่อยด้วยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะคนภาคอีสานกินอย่างเดียวนะคนภาคอื่นก็หันมานิยมกินอาหารอีสานกันเยอะถึงเปิดส้มตำกันทั่วประเทศไทยเลยเห็นไหมกินแกงเห็ดกันทั่วเลยปลาร้านี่กินกันทั่วโลกอืมนะคะถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นอะไรอะซูเปอร์ฟู้ดของไทยเลยก็ว่าได้นะเอาละค่ะตอนนี้พี่อ้อยจะ เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้พี่อ้อยจะรับสายหน้าใหม่กันสัก1สายนะคะตอนนี้แต่ตอนนี้น้องบอกว่ามีสายหน้าใหม่แล้วรับก่อนก็ได้1สายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่อ้อยครับหนุ่มอันดามันนะครับคนเดิมเสียงเดิมเจ้าเก่าๆครับท่านผู้กว้างครับ
0: หายไปนานมากเลยหนุ่มอันดามันไปทำอะไรอยู่ไหนพี่นึกว่าลอยออกทะเลไปแล้วอ
1: ะไรครับ
0: พี่นึกว่าลอยออกทะเลไปแล้ว
1: ไม่ได้เลยออกทะเลอยู่ที่บ้านเนี่ยนี่ไม่กี่วันนี่จะวันฮาริรายอและวันที่28เนี่ยวันพฤหัสพอดี
0: ถือศีลอดแล้วใช่ไหมจะเข้าสู่ศีลอดอีกแล้ว
1: ใช่หนึ่งวันช่วงอารอกว่าที่มักกะนู่นเลย
0: โอ้โหถึงไม่น่าหรอกถึงบ้าหายไปไหน
1: กลัวหลับลืมนี
0: ่วันนี้เราอยากฟังเพลงอะไรอะหนุ่มอนามัน
1: ครับ
0: วันนี้ขอเพลงอะไรมาร
1: ั้วทะเลของคาราบาวครับ
0: โอ้ยชอบจริงๆเลยนะไอ้รั้วทะเลเนี่ยนะ
1: ครับชอบทะเลอยู่ด้วยเมื่อก่อนเคยออกทะเลกับพระโอตินี่เป็นที่มาที่ไปของชายาหนุ่มดามันนี้เคยเดินชายหาดอะไรด้วยเนี่ยเมื่อก่อนเขาเที่ยวตามหมาเขาทั้งหมู่บ้านเที่ยวตามหมาผม
0: แสดงว่าว่ายน้ำเก่งใช่ไหมเราอะว่ายน้ำเก่งไหม
1: ไม่เป็นบ้างแต่ว่าอย่าประมาทตัวเองก็แล้วกันจริงอยู่อย่าถือว่าว่ายน้ำเก่งโทรเจอตะคิวจับเมื่อไรอะเสร็จเมื่อนั้นใช่ไหมพี่เอ้ย
0: คือก็ทะเลสอบก็ทะเลถามว่าทะเลสวยไหมสวยแต่ว่ามันก็แฝงความน่ากลัวไว้ด้วยเพราะว่ามันลึกมันไม่มีขอบเขตไงแล้วเราเข้าลงมาอยู่ในทะเลเรารู้สึกมันกว้างมากอ่ะแล้วเวลาพี่ดำน้ำมาพี่จะรู้สึกแบบกลัวว่าอะไรมันจะเข้ามาข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยนะเป็นคนที่กลัวการดำน้ำมากเลยอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเวลาถ้าให้ดำสโนว์เกอร์แบบตื้นๆอย่างเงี้ยชอบเพราะว่ามันสวย
1: ครับ
0: แล้วทะเลบ้านเราอ่ะแถวอันดามันอ่ะโอ้โหเป็นทะเลที่แบบสวยมากอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะหนุ่มอันดามันจะมอบให้ใครไหม
1: เมื่อกี้ไม่ใครรับสายหลังไมค์ก็พี่เอ้ย
0: น้องแป้งค่ะ
1: เออแล้วพี่กวางไปไหนอ่ะพี่กวาง
0: วันนี้คิวพี่กวางพี่ไม่ใช่คิวพี่กวางจริงๆแล้วเป็นคิวน้องเมย์ของเดือนนี้แต่ว่าน้องเมย์ขอพักก็เลยให้น้องแป้งมาแทน
1: โอ้น้องแป้งรับสายเมื่อกี้เลย
0: ใช่แล้วจ้ะ
1: อ้าวเพลงนี้ขอจับน้องเป้งด้วยนะครับน้องเป้งเพื่อนกับหนุ่มอันดามันด้วยนะในเฟซนะ
0: ได้สิจ๊ะ
1: เป็นว่าแค่นี้ไม่รอแล้วเดี๋ยวมันจะกินเวลาไปเรื่อยนะครับพี่เอ้ย
0: ขอบคุณมากค่ะขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะหนุ่มอันดามันนะ
1: ครับขอตัว
0: สวัสดีจ้า
1: แต่ว่าพอยากเหลือเกินพี่เอ้ย
0: อย่าหายไปนานอย่าหายไปนานหลังทัวร์มาใหม่
1: โทรยักษ์กันกว่าจะโทรติดโอเคนี่ก่อนว่าสายแล้ว
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับ
0: เนี่ยก็เป็นน้องๆนุ่งๆที่แบบว่านะเป็นแฟนคลับกันมายาวนานตั้งแต่สมัยมาจัดที่อสมทเนี่ยนะหนุ่มอนามันเนี่ยก็มาในช่วงแบบ10เป็น10ปีแล้วอะฟังกันมาเป็น10ปีแล้วอะนะคะพอเวลามีใครคนใดคนนึงที่แบบฟังอยู่แล้วอยู่ๆเขาหายไปอะเราก็รู้สึกได้เลยนะว่าเอ้ยโอ้เป็นอะไรหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเพราะปกติเนี่ยน้องก็จะโทรเข้ามาในรายการค่อนข้างบ่อยนะคะก็เราก็เลยตอนยิ่งพี่อ้อยจัดกลางคืนเนี่ยอุ้ยสายแน่นมากตอนจัดเที่ยงคืนถึงตีสามอ่ะโอ้ก็สมัยนั้นแบบสนุกสนานเฮฮาเราก็ชอบมาเล่าเรื่องผีให้พวกคนที่เขาแบบไปกรีดยางตอนกลางคืนฟังเขาก็กลัวกันเขาก็สนุกสนานกันมันก็เป็นอะไรที่แบบได้อรรถรสนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวไปฟังเลยเมื่อกี้น้องก็ขอเพลงพลังมาใช่ไหมพี่อ้อยใส่เพลงสันดานไม่ดีของวงกางเกงไว้ก่อน ก่อนนะคะ1

0: อยู่กับน้ำทะเลใสๆโขดหินงามๆบรรยากาศสบายๆแดดไม่ร้อนมากจนเกินไปในช่วงนี้นะคะก็น่าจะช่วยผ่อนคลายได้บ้างการที่เราได้อยู่กับธรรมชาติบ่อยๆนะมันเป็นการฮีลใจนะคะสังเกตไหมเดี๋ยวนี้คนสภาพจิตใจแย่มากแล้วก็พยายามหาเขาเรียกว่าหาวิธีการผ่อนคลายในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากการสะกดจิตบำบัดไม่ว่าจากการจะใช้เรกิก็คือการใช้หินบำบัดหรือจากทำกราวดิ้งก็คือการอบกอดต้นไม้การเดินบนพื้นดินอะไรแบบนี้มันมีหลากหลายวิธีนะตอนนี้พี่อ้อยเปิดรับสายหน้าไมค์สองสายนะคะที่022481366พี่อ้อยจะบอกว่าศาสตร์ต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อนๆมันสามารถฮีลใจเราได้อ้าวมีสายเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ใครเอ่ย
1: จากพี่เหน่งบุญกลุ่มค่ะ
0: อ้าพี่เหน่งบุญกลุ่มวันนี้ได้เอากระทิงแดงไปให้รถขยะหรือเปล่าคะเนี่ย
1: ทุกวันค่ะ
0: อ๋อให้ไปแล้วใช่ไหม
1: ค่ะให้ไปแล้วทุกวันค่ะบางทีคืนก็2,000-3,000แล้วแต
0: ่ดีจังพี่เหน่งนี่ตื่นเช้าเหมือนกันนะเนี่ยตื่นกี่โมงคะ
1: ไม่ได้นอนเลยค่ะไม่ได้นอนค่ะ
0: วายแล้วนอนตอนไหนอ่ะ
1: ก็คือถ้าเพียมากจริงๆคือ3วันก็หลับแค่ชั่วโมงเดียวค่ะ
0: พี่เหน่งอย่าบอกอะไรให้ฟังอันนี้ด้วยความเคารพและหวังดีนะคะพี่ก็คือจะบอกว่าเราไม่กินข้าว5วัน

0: เนี่ยเราอยู่ได้ไม่กินน้ำ3วันเนี่ยเรายังอยู่ได้แต่ถ้าไม่นอนนะพี่อยู่ไม่ได้นะสภาพร่างกายมันไม่ได้เยียวยาซ่อมแซมมันจะมีผลในระยะยาวต้องนอนนะ
1: พี่อ้อยต้องอยู่พี่อ้อยเชื่อไหมคะว่านี่ไม่นอนมาเป็น10ปีแล้วนะคะ
2: โอ้อยู่ยังไงอ่ะร่างกายทนได้ไงอ่ะ
1: ก็คือไม่หลับเองอ่ะให้ข่มตานอนให้หลับยิ่งไม่หลับอ่ะ
0: อ๋อรู้แล้วคุณหญิงจะเป็นโรคประมาณว่าสมองจะไฮเปอร์คือสมองไม่ยอมชัตดาวน์ไม่ยอมหยุดไม่ยอมหยุดคิดร่างกายต้องการอ
1: ย่างนี้เดี๋ยวจะบอกที่อ้อยฟังอ่ะผ่าสมองมาค่ะ
0: อืมเห็นไหม
1: เป็นคนไข้ของท่านฟ้าหญิงจุฬาพรวิไลรักค่ะผ่าสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปี48ค่ะ
0: อ๋อแล้วมันมีเอฟเฟกต์แต่นี้เคยถามหมอไหมอ๋อมีเอฟเฟกต์การนอนไม่หลับ
1: ค่ะไปถามหมอว่าทำไมถึงนอนไม่หลับเลยเขาบอกไม่ต้องตกใจนะเพราะเมื่อก่อนเรากินยาโรคซึมเศร้ามาเยอะ
0: พอได้
1: ผ
0: ่
1: าตัดแล้วเราค่ะพอผ่าตัดแล้วเราไม่ต้องรักษาด้วยยาแล้วผ่าตัดคือขั้นตอนสุดท้ายรักษาสิ่งแวดล้อมกับคนรอบข้างเท่านั้นแหละค่ะ
0: แ
1: ต่ขนาดเพื่อนเขาเอายานอนหลับให้กินสองเม็ดยังไม่หลับเลยค่ะ
0: การนอนไม่หลับเนี่ยทรมานนะเพราะอ้อยก็เป็นแต่ว่าอ้อยเป็นอ้อยใช้วิธีการบำบัดจากศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิไม่ว่าจะเป็นการผ่อนคลายจากใช้หินในการทำให้จิตมันสงบขึ้นไม่ฟุ้งไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายศาสตร์อยู่อ้อยกับตัวอ้อยเองอ้อยก็ใช้อยู่เพราะอ้อยเป็นคนแบบว่านอนหลับยากเหมือนกันคือไม่ยากธรรมดาคือทานยานอนหลับแล้วมันก็ไม่สามารถกดประสาทเราได้เราหลับไม่ลงอ่ะหลับไม่ได้กิ้งไปกิ้งมาอยู่นั่นอ่ะตีห้าแล้วอ่ะบางทียังไม่ยอมนอนเลยมันทรมาน
1: ตอนอยู่สุมประการค่ะตอนอยู่สุมประการก็ไปเป็นรปภ.รปภ.พ่วงด้วยอ่ะคือเรานอนไม่หลับอ่ะ
0: แล้วก็ไปช่วยแม่ก็เลยเอาไปทำงานซะเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะก็ไปช่วยแม่ค้าขายของออกตั้งแต่ตีสองเข้าบ้านอีกทีตีหนึ่งอ่ะประมาณ3ปีค่ะ
0: โอ้
1: แล้วก็ย้ายเข้ากรุงเทพมาเจอแฟนขับแท็กซี่ขับคนที่อยู่สุพรรณนะคะแล้วตอนนี้แกเสียไปแล้วก็มาเนี่ยมาอยู่เขตบึงกุ่มอะค่ะแล้วก็ลืมว่ากลางคืนแฟนคนที่ทำงานเขตบึงกุ่มเนี่ยเขาทำรอบแรกตีสองแล้วถึงได้เอาองค์เอ็มไปแจกรอบแรกเจอคันไหนก็คันนั้นแต่ยังแฟนต้องแจกประจำอยู่แล้ว
0: คุณเองดูแลตัวเองนะเป็นห่วงนะ
1: ค่ะก็เจอก็ค่ะดูแลตัวเองอ่ะคือว่ากำลังใจคืออยู่ที่ FM 95บางทีบางครั้งเข้ามาเหนื่อยเครียดอะไรอย่างเงี้ยพอเราฟังเพลงทีเพลงบางเพลงมันโดนใจเราเข้ากับชีวิตเราอะค่ะตอนนี้แม่ที่ก็ป่วยติดเตียงอยู่ค่ะ
0: เป็นกำลังใจให้กันแหละดีแล้วนะมีอะไรก็โทรเข้ามาร่วมพูดคุยอย่างเงี้ยอยากระบายอยากจะมาแชร์ประสบการณ์หรืออยากจะเล่าอะไรให้ตัวอ้อยฟังอ่ะคุณหญิงทำได้เลยนะเล่าได้นะยินดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: เมื่อกี้ตอนแรกขอไปบาปบริสุทธิ์แต่คาราบาวออกไปแล้วก็เป็นสาวเทคนิคก็ได้ค่ะชามาค่ะ
0: อ๋ออยากฟังสาวเทคนิคของชามา
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆอยากฟังบาปบริสุทธิ์ของคาราบาวใช่ไหม
1: แต่ออกไปแล้วไม่ใช่เหรอครับเพลงคาราบาว
0: เอาอ้อยเอางี้นะเดี๋ยวอ้อยให้เป็นกรณีพิเศษก็ได้เนื่องจากว่าการโทรศัพท์มาติดสายหน้าไมค์อ่ะบางทีมันก็โทรยากมันก็
1: โทรยาก
0: พอสมควรแล้วบางทีคนที่ต้องการการเยียวยาอ้อยเข้าใจความรู้สึกอ่ะเดี๋ยวอ้อยเปิดให้เนาะบาปบริสุทธิ์เนาะ
1: ค่ะขอมอบให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะมอบให้ตอนนี
1: ้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วครัวโค9ตามสั่งน้ำมิน95ค่ะ
0: ค่ะโอ้ให้ครบถ้วนเลยเพื่อนฝูงด้วยกันทั้งนั้น
1: แล้วก็ให้พี่อ้อยด้วยนะคะแล้วก็ให้น้องแป้งด้วยค่ะทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนค่ะ
0: คุณเองยิ้มเยอะๆยิ้มเยอะๆแล้วรู้สึกอิ่มใจเยอะๆแล้วก็พักผ่อนเยอะๆด้วยเป็นห่วงนะคะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่อ้อยเหมือนกันนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดเวลานะคะคิดอะไรสมความปรารถนาทุกๆอย่างค่ะ
0: สาธุบุญไหนพรไหนให้มาขอให้ย้อนกลับไปหาคุณหนิงด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะคะเพื่อนๆค่ะนี่คือความรู้สึกความห่วงใยที่มีต่อกันมาตลอดระยะเวลายาวนานของการจัดคืน FM 95นะคะมันเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแฟนคลับกับนักจัดรายการหรือนักร้องอย่างตัวพี่อ้อยเองคือรู้สึกทุกครั้งที่แบบเวลาคนแบบอยากขอเพลงอยากระบายหรืออยากเล่าอะไรซึ่งบางทีเขาอาจจะเล่าให้คนใกล้

0: ัวฟังไม่ได้หรือว่าบางทีเขาอาจจะแบบอยากเห็นเราเป็นที่พึ่งหรืออยากจะบอกเราหรืออยากจะพูดคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยพี่อ้อยยินดีรับฟังนะคะยินดีรับฟังแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาถ้าพี่อ้อยสามารถทำให้คุณแบบผ่อนคลายทำให้คุณรู้สึกแบบวันนี้ได้อมยิ้มอ่ะถึงจะยิ้มยังไม่กว้างได้อมยิ้มแค่มุมปากนิดเดียวพี่อ้อยก็ถือว่าพี่อ้อยประสบความสำเร็จนะหรือไม่งั้นถ้าคุณได้ยิ้มอย่างเปิดเผยเห็นฟันเลยแล้ววันนี้คุยกับพี่อ้อยมีความสุขจังเลยมันคือความสุขของพี่อ้อยไปอีกอย่างนึงเลยนะอยากให้ทุกคนแบบมันเก็บภาพอะไรอย่างเนี้ยเอาไว้ในใจเพราะว่าสังคมในยุคปัจจุบันเนี้ยมันมีแต่ความแข่งแย่งมันเร็วมันแย่งมันต้องแข่งขันทุกอย่างมันไปเร็วมากแล้วก็การแข่งขันกับการที่ต้องแย่งชิงเพื่อให้ได้พื้นที่เพื่อให้ได้สิ่งต่างๆที่ตัวเองต้องการเนี่ยบางทีมันทำให้เราแย่ลงนะคะคนรอบข้างแย่ลงเพราะฉะนั้นการฮิวใจตัวเองการดูแลสภาพจิตใจจิตวิญญาณข้างในของตัวเองเนี่ยมันสำคัญมากนะเพื่อนๆสำคัญมากเราต้องรู้จักโอบกอดตัวเองอ่ะต้องรู้จักรักตัวเองก่อนที่เราจะรักคนอื่นถ้าเรารักตัวเองได้ในแบบที่เราเป็นนะเราสามารถเผื่อแผ่ได้ค่ะสามารถเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้นะคะพี่อ้อยยินดีเผื่อแผ่นะเพราะปกติพี่อ้อยเป็นคนรักตัวเองอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอะนะคะให้มีรอยยิ้มเอาละค่ะพี่อ้อยรับอีกสายหนึ่งนะที่02-248-1366เมื่อกี้ตั้งบาปบริสุทธิ์คุณเหน่งไว้แล้ว1เพลงนะคะเดี๋ยวอีกเพลงหนึ่งเนี่ยไม่รู้จะขอเพลงอะไรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ใครคะเนี่ย
1: ชื่อพล
0: ฮัลโหลคุณอะไรคะ
1: ชื่อพล
0: คุณพลคุณพลอยู่แถวไหน
1: อยู่ราชพฤก
0: ษ์อ๋ออยู่แถวราชพฤกษ์เหรอคะทำอะไรแถวนั้นนะคะ
1: รถมันติด
0: อ๋อตอนนี้รถติดเหรอราชพฤกษ์รถติดเหรอ
1: ติด
0: มันติดเพราะอะไรอ่ะไฟแดงเยอะหรือว่ารถเกิดอุบัติเหตุ
1: ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุรถไม่รู้ไปไหนกัน
0: เออมันเยอะเนาะไปถามอ่ะเปิดกระจกไปถามเฮ้ยไปไหนกันแล้วเขาตอบกลับมาว่าก็ไปบนเองนั่นแหละเออแล้วบางทีเรามีอารมณ์แบบนี้ไหมคุณพลมีไหมมีนะเอออ้อยเป็นอ้อยเป็นอ้อยเป็นบางทีอ้อยขับรถติดว้าจะไปไหนกันเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเออพอเรามานั่งคิดว่าเขาคงไปแบบที่เราอยากจะไปนั่นแหละมันก็เลยออกมาเจอกลางถนนไง
1: เขาคงจะไปสุพรรณนะมั้ง
0: เออใจร่มๆใจร่มๆค่อยๆขยับไปคุณพลจะไปแถวนั้นไปทำอะไรคะ
1: ไม
0: ่
1: ใช่รถที่เขาวิ่งมาเขาจะไปสุพรรณมั้ง
0: อ๋อเหรอ
1: ผมจะเข้าปิ่นเกล้า
0: อ๋อมุ่งหน้าเข้าปิ่นเกล้าจากนอกเมืองเข้าตัวเมืองเนาะจาก
1: กาฬประพฤกษ
0: ์อืมกาฬประพฤกษ์วันนี้คุณพลอยากฟังเพลงอะไร
1: นึกว่าสงสาร
0: ว้ายขอเพลงเราด้วยอ่ะ
1: เพลงนี้พอนะเพลงนี้พอ
0: ทำไมอ่ะสงสารใครตอนนี้สงสารใครสงสารตัวเองที่ว่าติดอยู่ใช่ไหม
1: สงสารตัวเองนี่แหละ
0: สงสารตัวเองนี่แหละนะคะไปปิ่นเก้าทำอะไรคะคุณพลไปปิ่นเก้าจะทำอะไร
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ไ
1: ปส่งผู้โดยสาร
0: อ๋อเหรอคะวันนี้ผู้โดยสารเยอะไหมอ่ะได้เยอะไหม
1: แค่4-5คนเอง
0: อ๋อเสียคนเดี๋ยวช่วงเย็นอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะช่วงเย็นช่วงแบบ
1: ใบสามใบสี่นั่นแหละ
0: ขอได้ผู้โดยสารเยอะๆจะมอบให้ใครไหมคะนึกซะว่าสงสาร
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสาย
0: ค่ะ
1: ทุกคน
0: สำหรับคนที่ฟังเพลง
1: หลังใหม
0: ่หน้าใหม่หลังใหม่ค่ะ
1: ทั้งคนที่พูดด้วย
0: คนที่พูดต้องฟังอยู่แล้วแหละโอเคโอเคค่ะ
1: ว
0: ัน
1: เกิดผมนะวันนี้วันเกิดผม
0: โอ้ยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็ขอให้มีรอยยิ้มอยู่ในหัวใจจิตใจแข็งแรงนะสุขภาพแข็งแรงแล้วขอให้จิตใจแข็งแรงแคล้วคลาดปลอดภัยทุกที่ที่ไปค่ะ
1: ปีนี้คุณน้อยให้อะไร60ยังครับเน
0: ี่
1: ย
0: ใกล้ๆแล้วค่ะใกล้ๆแล้วค่ะ
1: เฮ้ยปีเดียวกันนะเนี่ย
0: วีดีโอกันนะเนี่ยเป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนกันได้

0: ใช่ไหม
1: ใช่เป็นเพื่อนกันได
0: ้09ใช่ป่ะ
1: ค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะ
0: แล้วก็60แล้วดิ
1: ค่ะขอให้คุณพลมีความสุขนะเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลาอีก10นาทีจะเปิด2เพลงค่ะก็เนี่ยแหละนะคะก็เป็น2เพลงที่ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนที่คุณฟังจะไปหยุดพักเที่ยงรับประทานอาหารกันแล้วก็ฟังข่าวสารดีๆจากทางอสมทนะคะที่เอามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงพักเที่ยงแบบนี้นะคะนั่งรับประทานข้าวไปฟังข่าวสารไปนะคะเดี๋ยวจะเปิด2เพลงนี้ให้ทิ้งท้ายในช่วงนี้เลยนะคะยาวไปเจอกันอีกทีทานข้าวทานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเที่ยงครึ่งกลับมาเจอกันค่ะไปฟังเลยค่ะ2เพลงนะคะบาปบริสุทธิ์ของวงเสียงของอเล็กคาราบาวแล้วก็ตามมาด้วยนึกชะว่าสงสารของพี่อ้อยค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยอ้อยกระท้อน
4: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
5: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
6: ตะร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับสายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยอ้อยกระท้อน

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา

0: ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกไทยช่วยไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากยอดจับจ่ายทะลุ110ล้านบาทลดค่าครองชีพประชาชนกว่า24ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศผบ.ตร.ห่วงใยตำรวจจราจรสน.บางนาบาดเจ็บจากเหตุรถพุ่งชนหน้าจุดตรวจแอลกอฮอล์กำชับดูแลรักษาสวัสดิการเต็มที่พร้อมสั่งดำเนินคดีผู้กระทำผิดเด็ดขาดรัฐบาลปลื้มสารคดีอาหารไทย Taste Food Thailand คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากสหรัฐสะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยวัฒนธรรมไทยทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง 12:00 น.นะคะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและดิฉันสสิธรกุวังคดิโลกค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะคะข่าวความเคลื่อนไหวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องที่ยังคงจะต้องติดตามและก็จับตานะคะภารกิจของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะก็ตามกำหนดการนั้นก็มีหลายภารกิจทีเดียวค่ะแต่ว่าที่รายงานเข้ามาให้เราได้รับทราบนะคะก็คือการได้หารือกับผู้อำนวยการยูเนสโกค่ะประเด็นก็คือเรื่องการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

0: ติค่ะแล้วก็รวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวยั่งยืนด้วยโดยนายอนุทินชันวิรกูลได้พบกับนายคอลิดอามัดอัลอานานีอาลีอิสค่ะเป็นผู้อำนวยการองค์การผู้อำนวยการใหญ่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนะคะหลังการหารือกันเสร็จสิ้นลงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยสาระสำคัญค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีนะคะที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายหารือร่วมกันณทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกหลังเข้ารับตำแหน่งค่ะนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณคำเชิญให้มาเยือนยูเนสโกนะคะแล้วก็เห็นพ้องว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความเป็นหุ้นส่วนใกล้ชิดระหว่างไทยกับยูเนสโกค่ะซึ่งทางผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกก็ชื่นชมบทบาทและความร่วมมือของประเทศไทยในหลายมิติแล้วก็ชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขยายความร่วมมือกับยูเนสโกให้ยูเนสโกให้ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วก็ยังได้รับทราบความตั้งใจของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมกับยูเนสโกโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือกันในหลายมิติค่ะมีเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเป็นประเด็นที่ยูเนสโกให้ความสำคัญไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างการกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไทยปัจจุบันนั้นมีแหล่งมรดกโลก8แห่งแล้วก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลโดยหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่เกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้แล้วก็มีการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงการที่ไทยเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติและก็ยังเป็นโอกาสในการสร้างการรับรู้แก่ประชาคมโลกถึงคุณค่าทางมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยนะคะและในตอนท้ายทั้งสองฝ่ายก็หารือความเป็นไปได้ในการจัดประชุมระดับโลกด้านการศึกษาปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะสำหรับกำหนดการของนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะเมื่อวานนี้ทางทูตไทยประจำกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะนายนิกรเดชก็บอกว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบกับชุมชนชาวไทยด้วยค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการชาวไทยก็จะได้นำสิ่งที่คุยกันเป็นข้อมูลในการไปหารือกับทางผู้นำฝรั่งเศสนะคะนายเอ็มมานูเอลมาครงนั่นเองค่ะ
1: เมื่อช่วงค่ำวานนี้ค่ะมีเหตุกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่ตำรวจขณะออกกำลังกายบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีหลังใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีส่งผลให้มีตำรวจเสียชีวิต1นายค่ะ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชอายุ29ปีถูกยิงเข้าบริเวณแก้มด้านซ้ายทะลุด้านขวาและหัวไหล่ด้านซ้ายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลพยุพราชสายบุรีค่ะจากการสอบสวนพบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยทาง10ตำรวจเอกณัฐวุฒิได้ออกกำลังกายพร้อมกับเพื่อนตำรวจด้วยกันโดยออกวิ่งรอบตัวอาคารของโรงพักนะคะก็จังหวะนั้นเนี่ยมีคาดว่าคนร้ายไม่ต่ำกว่า3คนพร้อมอาวุธปืนครบมือเดินลัดเลาะป่าละเมาะซึ่งอยู่บริเวณโดยรอบของโรงพักคนร้ายเดินมายังด้านหลังของโรงปั๊มน้ำค่ะและอาศัยความมืดซุ่มอยู่เมื่อเห็น10ตำรวจเอกณัฐวุฒิวิ่งมาด้านหน้าของกลุ่มคนร้ายก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็ใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่10ตำรวจ

0: เอกณัฐวุฒิทันทีพร้อมกันก็ทำให้กระสุนปืนจำนวนมากนะคะพุ่งเข้าใส่ตัวสิบเอกณัฐวุฒิหลายนัดนอกจากนี้กระสุนปืนบางส่วนก็ยิงเข้าไปใส่รถยนต์และตัวอาคารจนได้รับความเสียหายค่ะเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ภายในอาคารเมื่อได้ยินเสียงปืนจึงเร่งเข้าช่วยเหลือโดยเข้าที่จุดกำบังและใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้กลุ่มคนร้ายทันทีเจ้าหน้าที่บางส่วนก็เร่งนำตัว10ตำรวจเอกณัฐวุฒิเข้ามายังตัวอาคารแล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเนื่องจากกระสุนปืนถูกอวัยวะที่สำคัญก็ทำให้เสียชีวิตค่ะส่วนความคืบหน้าล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงกระจายกำลังเร่งติดตามตัวกลุ่มคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุในครั้งนี้โดยการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุนอกจากนี้ก็ยังต้องรอผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยเฉพาะปลอกกระสุนปืนของคนร้ายว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดก่อนหน้านี้หรือไม่เพื่อหาความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายค่ะ
1: ค่ะก็พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้ติดตามนะคะรัฐบาลก็ชวนร้านค้าทั่วประเทศสมัครไทยช่วยไทยพลัสนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มยอดขายลดค่าครองชีพประชาชนก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องของการลงทะเบียนนะคะไทยช่วยไทยพลัสก็ต้องเตรียมตัวกันไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าจะถึงวันที่จะลงทะเบียนแล้วนะคะพักกันสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
4: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่การเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะคะส่วนร้านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บร้านทำผมนี่ยังไม่สามารถเข้าโครงการในรอบนี้ได้นะคะส่วนการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการก็จะเริ่ม1มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะ6นาฬิกาถึง23นาฬิกา6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ร้านค้าด้วยสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็เป็นโครงการที่รัฐบาลออกเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการสนับสนุนการใช้จ่ายระหว่างภาครัฐประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงช่วยพยุงกำลังซื้อของประชาชนในช่วงฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก็เชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าแล้วก็ขยายฐานลูกค้าและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนด้วยค่ะ
0: ส่วนโครงการ

0: การไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพนะคะก็เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากยอดจับจ่ายทะลุ110ล้านบาทลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า24ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศค่ะนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศโดยทางกรมการปกครองร่วมบูรณาการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปค่ะสำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งที่4นะคะก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 180,000 คนก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 23,900,000 บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาททั้งนี้จังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกนะคะอันดับที่1ก็เป็นชลบุรีค่ะรองลงมาสระบุรีอ่างทองสุรินและจังหวัดยะลารวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่4โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่รัฐบาลก็ได้ออกมาแสดงความยินดีนะคะก็คือสารคดีอาหารไทย Taste Food Thailand คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากสหรัฐอเมริกาค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกว่ารัฐบาลขอชื่นชมความสำเร็จนะคะความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ Tencent กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและโฮลดิ้งจากประเทศจีนค่ะรวมกันในการถ่ายทอดเรื่องราวอาหารไทยให้ลึกซึ้งมากกว่าความอร่อยสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและเสน่ห์ของผู้คนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างงดงามสารคดีไทยนะคะสารคดีอาหารไทย Taste Food Thailand สะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านเสน่ห์ของอาหารวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยสู่สายตาผู้ชมชาวโลกเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม VTV ค่ะคว้ารางวัล Telly Award สหรัฐอเมริกาในสาขาสารคดียอดเยี่ยมเป็นรางวัลด้านโทรทัศน์และวิดีโอนะคะที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1979ค่ะมีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 13,000 ชิ้นจาก6ทวีปทั่วโลกในแต่ละปีค่ะการได้รางวัลครั้งนี้ก็เป็นก้าวสำคัญในการผลักดันอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทาง gastronomy tourism นะคะที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากเดินทางมาสัมผัสประเทศไทยได้ด้วยตัวเองพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะกรณีที่มีเหตุรถยนต์พุ่งชนร้อยตำรวจเอกทารณพิรมจิตเจริญรองสารวัตรจราจรสน.บางนาบริเวณใกล้จุดตรวจแอลกอฮอล์ถนนเทพรัตน์บางนาตราดกิโลเมตรที่1ขาออกเขตบางนากรุงเทพนะคะส่งผลให้ทางร้อยตำรวจเอกทารณได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้นนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ได้กำชับให้ดูแลรักษาพยาบาลรวมทั้งสิทธิสวัสดิการอย่างเต็มที่และไม่อาจยอมรับพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ใช้ทางจึงสั่งดำเนินคดีแก่ผู้กระทำ

0: ความผิดอย่างเด็ดขาดในทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้นะคะก็ต้องดำเนินการสอบสวนให้ความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์เป็นการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญค่ะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดมาตรฐานในการตั้งจุดตรวจด่านตรวจทุกรูปแบบให้ตำรวจทั่วประเทศปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันโดยถูกต้องอาทิมีระยะเตือนล่วงหน้ามีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเช่นแผงกั้นไฟสัญญาณและอุปกรณ์สะท้อนแสงมีการใช้เทคโนโลยีและกล้องบันทึกภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานความโปร่งใสและการดำเนินคดีพร้อมกับกำชับตำรวจนะคะให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและขอให้ประชาชนเคารพกฎหมายจราจรและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจด่านตรวจแนะนำเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนค่ะ
1: ค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ต้องจับตามองค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่28พฤษภาคมนี้ค่ะวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรพฤหัสนี้นะคะมีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องด่วนขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา125แห่งรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตเรียกตัวนายชนภัทรนาคสั่วสสสงขลาพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภานะคะซึ่งหนังสือดังกล่าวบอกว่าลงนามโดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเมื่อวันที่16พฤษภาคมค่ะบอกว่ากองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศอยู่ระหว่างสอบสวนคดีเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ DSI จึงมีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรนะคะเพื่อขออนุญาตดำเนินการค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงของสมัยประชุมสภานะคะซึ่งขั้นตอนดังกล่าวก็ถือเป็นกระบวนการทางกฎหมายเพราะว่าส.ส.ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองระหว่างสมัยประชุมการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวหรือสอบสวนจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากสภาผู้แทนราษฎรก่อนค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: 12:21 น.ค่ะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะตำรวจได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายห้องมืดนำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจสอบห้องพัก3ห้องคอนโดหรูย่านสนามบินน้ำจับกลุ่มผู้ต้องหา6รายสัญชาติไนจีเรียทั้งหมดค่ะซึ่งก็ถูกแจ้งข้อหาเป็นอ้างยี่และเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยที่การอนุญาตสิ้นสุดส่วนข้อหาการหลอกลวงรูปแบบหลอกให้รักก็อยู่ระหว่างการประสานกับผู้เสียหายและพนักงานสอบสวนท้องที่ต่างๆเพื่อดำเนินการเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็จับกลุ่มได้ที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านสะพานพระนั่งเกล้าสืบเนื่องจากชาวไนจีเรียเครือข่ายนี้ค่ะมีวีซ่าเป็นนักเรียนทั้งสิ้นนะคะแต่ว่ากลับมีเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติและมีพฤติกรรมมั่วสุม 5-6 คนในคอนโดหรูดังกล่าวโดยไม่มีการออกไปทำงานหรือว่าไปเรียนหนังสือใดๆเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีกระทั่งศาลได้อนุมัติออกหมายค้นห้องพัก3ห้องจากการขยายผลก็พบข้อมูลในโทรศัพท์ของผู้ต้องหามีการแชทการสนทนาหลอกเหยื่อในแอปพลิเคชันต่างๆโดยกลุ่มผู้ต้องหาก็จะใช้โปรไฟล์เป็นชายชาวต่างชาติที่มีหน้าตาและหน้าที่การงานดีนะคะเช่นนักบินทหารอเมริกันทนายวิศวกรหมอและอื่นๆแชทสนทนากับเหยื่อในลักษณะหลอกให้หลงรักค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีประเด็นข่าวที่เข้ามาเพิ่มเติมนะคะก็คือเรื่องของตม.สน.ลุมพินีแล้วก็พม.ลุยล้างบางค้าประเวณีกลางกรุงค่ะสั่งเพิกถอนวีซ่า10สาวเวียดนามนะคะโดยตามข่าวก็บอกว่ามีการปูพรมตรวจค้นกวดขันพื้นที่ย่านลุมพินีค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมตัวหญิงต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม10คนค่ะขณะกำลังเข้า

0: ติดต่อชักชวนแนะนำตัวติดตามหรือรบเร้าบุคคลตามท้องถนนและสาธารณสถานค่ะเพื่อการค้าประเวณีค่ะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการเปรียบเทียบปรับนะคะเป็นพินัยแก่ผู้ต้องหาทั้ง10คนคนละ 1,000 บาทตามมาตรา5แห่งพรบป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีแต่ว่าก็ไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นนะคะทางสน.ลุมพินีทำหนังสือแจ้งเหตุพฤติการดังกล่าวไปยังกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1ค่ะซึ่งทางด้านของผู้บังคับการตม.1นะคะพลตำรวจตรีประสาทเขมประสิทธิ์ค่ะพิจารณาเห็นแล้วว่าพฤติกรรมของคนต่างด้าวกลุ่มนี้เข้าข่ายเป็นภัยต่อสังคมขัดต่อความสงบเรียบร้อยจึงลงนามอนุมัติเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามพรบ.คนเข้าเมืองก็ทำให้ทั้ง10คนนะคะถูกควบคุมตัวไปยังกองกำกับการ3ของสตม.นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการกักตัวแล้วก็ผลักดันออกนอกประเทศค่ะแล้วก็ขึ้นบัญชีต้องห้ามในการเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยต่อไปค่ะ
1: กรมควบคุมมลพิษค่ะร่วมกับทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยทางดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าได้มีการหารือร่วมกันเพื่อยกระดับการป้องกันปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมการลักลอบปล่อยมลพิษที่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อประชาชนและระบบนิเวศมุ่งเน้นการปฏิรูปกลไกการทำงานร่วมกันทางด้านการประสานงานการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลเชิงลึกการสนธิกำลังลงพื้นที่ปฏิบัติการและการเร่งรัดดำเนินคดีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและเพื่อความรวดเร็วมีประสิทธิภาพโดยทั้งสองหน่วยงานก็ได้ร่วมการกำหนดกรอบปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม5ขั้นตอนสำคัญนะคะก็คือการแจ้งเหตุพัฒนาระบบรับและคัดกรองเบาะแสการลักลอบปล่อยมลพิษร่วมกันอย่างรวดเร็วการขอหมายศาลบูรณาการข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอหมายค้นต่อศาลการเตรียมการก่อนปฏิบัติการวางแผนยุทธวิธีประเมินความเสี่ยงสารเคมีและจัดเตรียมอุปกรณ์ร่วมกันการเข้าพื้นที่ปฏิบัติการส่วนที่กำลังตำรวจปทส.และผู้เชี่ยวชาญกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: ค่ะมาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะมาดูที่เรื่องของสหรัฐและไต้หวันค่ะตามข่าวบอกว่าก็ยังไม่ได้จัดทำแผนการที่ชัดเจนสำหรับการเจรจาระหว่างผู้นำของสองประเทศแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐจะส่งสัญญาณว่าตัวเขาอาจหาลือกับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเร็วๆนี้ค่ะการต่อสายตรงหารือระหว่างผู้นำทั้งสองถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเสี่ยงจะสร้างความสั่นคลอนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะเนื่องจากว่าทางจีนนะคะผู้นำสหรัฐและไต้หวันไม่เคยหารือกันโดยตรงค่ะนับตั้งแต่สหรัฐเปลี่ยนไปให้การรับรองทางการทูตจีนแทนไต้หวันในปี1979ค่ะในทรัมป์ย้ำเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าจะหารือกับประธานาธิบดีไล่ซึ่งเป็นการสยบกระแสคาดการณ์ในตอนแรกที่มองว่าการเอ่ยถึงเรื่องนี้ครั้งแรกของเขาหลังการพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นแค่การหลุดปากแหล่งข่าวบอกว่าท่าทีแรกเริ่มของนายทรัมป์เกี่ยวกับการต่อสายตรงดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งในสหรัฐและไต้หวันซึ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทั้งสหรัฐและไต้หวันได้ติดต่อหารือกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการต่อสายตรงครั้งนี้แต่แหล่งข่าว4แหล่งยืนยันตรงกันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการวางแผนที่เป็นรูปธรรมขณะที่ทำเนียบขาวปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวด้านโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันแถลงว่าสหรัฐจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันและดำเนินนโยบายเกี่ยวกับไต้หวันด้วยความระมัดระวังพร้อมทั้งต้องหยุดส่งสัญญาณที่ผิดพลาดไปยังกลุ่มที่เรียกร้องเอกราชให้ไต้หวันจุดยืนของจีนในการคัดค้านการติดต่ออย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐกับไต้หวันรวมถึงการขายอาวุธให้ไต้หวันนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงค่ะนอกจากนี้สองแหล่งข่าวที่ได้รับแจ้งข้อมูลระบุเพิ่มเติมว่าจีนได้ส่งคำเตือนเป็นการภายในไปยังสหรัฐว่าการต่อสายตรงดังกล่าวอาจทำลายความสัมพันธ์และลบล้างความคืบหน้าในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการของผู้นำทั้งสองประเทศส่วนทางด้านประธานาธิบดีไต้หวัน ้างอิง

0: คำชี้แจงของประธานาธิบดีไล่ค่ะระบุว่าถ้ามีโอกาสได้หารือกับนายทรัมป์ก็จะชี้แจงว่าจีนกำลังบ่อนทำลายสันติภาพและไม่มีใครมีสิทธิ์จะเข้ายึดครองเกาะไต้หวันอย่างไรก็ตามผู้นำไต้หวันไม่ได้ระบุว่ามีการกำหนดวันเวลาในการต่อสายตรงดังกล่าวแล้วหรือไม่ค่ะ
1: พบปลาหลายร้อยตัวตายเกลื่อนทะเลสาบที่อินเดียค่ะสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างรุนแรงและวิกฤตการขาดแคลนน้ำที่ตามมาก็ส่งผลให้ปลาหลายร้อยตัวตายในทะเลสาบในเมืองหลวงของอินเดียนะคะซึ่งเมื่อวันศุกร์เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งเก็บซากปลาที่ลอยเกลื่อนอยู่บนผิวน้ำในทะเลสาบสันชัยในขณะที่อุณหภูมิในนิวเดลีก็พุ่งสูงขึ้นถึง40องศาเซลเซียสค่ะสำนักอุตุนิยมวิทยาอินเดียออกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนในรัฐทางตอนเหนือและตอนกลางของประเทศหลังจากตรวจพบอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่าง40ถึง47องศาเซลเซียสในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งพื้นที่ขนาดใหญ่ของอนุทวีปแห่งนี้กำลังเผชิญกับจำนวนวันที่เกิดคลื่นความร้อนสูงกว่าคาดเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคมอันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศเอลนีโญซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำที่เย็นตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะยอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศที่ผ่านมาก็พบว่าอินเดียมีรายงานผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคลมแดดหรือฮิสโตรกมากกว่า 7,000 รายและมียอดผู้เสียชีวิต14รายระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนปีที่แล้วขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันของปี2024มีรายงานพบผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคลมแดดสูงถึง 40,000 รายและมีผู้เสียชีวิต110รายค่ะ
0: บริษัท SpaceX นะคะปล่อยยาน Starship ในการทดสอบบินแบบไร้คนขับครั้งที่12จากรัฐเท็กซัสในวันศุกร์ค่ะเป็นการทดสอบระบบอัปเกรดครั้งสำคัญของยานอวกาศ Next Generation ในช่วงเวลาที่บริษัทจรวดของ Elon Musk กำลังจะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งระหว่างการบินช่องเก็บสัมภาระของยาน Starship ก็ปล่อยดาวเทียม Starlink จำลอง20ดวงค่ะรวมถึงดาวเทียมจริงอีก2ดวงตามเส้นทางการบินเป็นการทดสอบแผ่นกันความร้อนของยานและส่งข้อมูลกลับมายังภาคพื้นดินในช่วงที่ยานกำลังร่อนลงโดยหลังจากตัวยานร่อนลงจอดบนผิวน้ำในมหาสมุทรอินเดียก็ลงจอดได้อย่างแม่นยำนะคะก่อนที่ยาน Starship ก็เกิดระเบิดขึ้นมาค่ะซึ่งการทดสอบครั้งนี้นะคะเป็นที่จับตามองของนักลงทุนอย่างใกล้ชิดค่ะก่อนหน้าการเปิดขายหุ้น IPO เพียง3สัปดาห์ซึ่งอาจจะเป็นการเปิดตัวในตลาดหุ้นสหรัฐครั้งแรกที่มีมูลค่าทะลุ34ล้านล้านบาทและจะยกระดับให้ SpaceX กลายเป็นหนึ่งในบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกทันทีค่ะ
1: หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณสสิธรกวังคดิโลกและดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: MCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
3: ช่วงหน้าร้อนแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนมันก็ร้อนมากๆเลยนะคะบ้าน

ไหนที่กำลังมองหาพัดลมแรงๆเอาไว้สู้กับแดดสู้กับลมร้อนในตอนนี้หรือจะเอาไว้ใช้ในบ้านร้านค้าโกดังทางเรามีพัดลมดีๆมานำเสนอกับคาชิวะพัดลม18นิ้วเปิดด้วยแรงลมเต็มกำลังกระจายลมได้ทั่วถึงโครงสร้างแข็งแรงทนทานใช้งานได้

0: 8นิ้วตัวช่วยดีๆที่ควรมีติดบ้านเอาไว้ทุกท่านเลยค่ะพัดลมดีๆแบบนี้ในราคาเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถ้าเราบอกว่าเรารู้จักเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ต้องรู้ทันเทคโนโลยีนะสำคัญที่สุดก็คือต้องรู้เท่าทันคอนเทนต์นะครับที่ออกมาโฆษณานะที่ออกมาบอกนะครับว่าเทคโนโลยีมันคืออะไรยังไงแบบไหนมันน่าสนใจหรือไม่นะครับอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งที่เกิดไฟไหม้ขึ้นมานะครับโอ้นะก็อินฟลูสายรถยนต์นะครับออกมาแนะนำกันนะครับว่าดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ดีงั้นสุดท้ายแล้วไม่ได้ไปดูไส้ในมันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีใครสนใจแต่ว่าเหตุผลหรือสาเหตุนะที่แท้จริงมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะทั้งที่จริงแล้วก็มีบางสื่อพยายามบอกด้วยซ้ำไปนะว่าเป็นเพราะนะครับเจ้าของแบรนด์นะหรือว่าเจ้าของรถยนต์ยี่ห้อนั้นนะไปเลือกเอานะครับไปเลือกเอาผู้ผลิตนะไปเลือกผู้ผลิตแบตเตอรี่เนี่ยที่อยู่แถว6ที่อยู่แถว6ของจีนเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นอะไรล่ะขึ้นมาผลิตนะเซลล์แบตเตอรี่ให้นะแล้วก็มีการมองกันนะครับก็ไม่ได้บูลลี่นะแต่เขามองกันว่านะครับเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของคุณภาพเนี่ยมันยังห่างไกลกับนะผู้ผลิตแบต EV อันดับ1อยู่ไกลมากนะครับแต่ว่าเจ้าของ Volvo เนี่ยเจ้าของบริษัท Volvo เนี่ยครับในจีนเนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนจากสวีเดนไปเป็นจีนแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเจ้าของ Volvo ในจีนเนี่ยนะครับดันนะครับไปเลือกผู้ผลิตรายนี้มาแล้วก็ไม่ใช่เลือกมาเฉยๆนะครับเอามาตั้งบริษัทร่วมทุนกันด้วยซ้ำไปนะผลิตมาผลิตไปก็เกิดเรื่องนะครับอ่ะตอนนี้นะครับแหมขอท่านโทษนะครับไม่ได้บอกนะครับว่าแขกมาแล้วยังตอนนี้วิทยากรนะครับมาแล้วนะครับก็คือคุณกาฝากนี่เคยคุยไปปี57แล้วนะครับไม่ยอมเปิดเผยชื่อจริงนะครับโดยใช้คำว่ากาฝากเป็นบล็อกเกอร์แพลตฟอร์ม X นะครับตอนนี้นะครับก็เราจะมาพูดคุยกันนะว่าความตื่นเต้นในนวัตกรรมเนี่ยนะครับมักจะแซงหน้าความรู้เท่าทันทางเทคนิคนะทางเทคโนโลยีความคุ้มค่าและความปลอดภัยอยู่เสมอสวัสดีครับคุณกาฝากครับ
6: สวัสดีครับผม
5: ครับมันเป็นอย่างที่ผมพูดจริงๆหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วไอ้ความตื่นเต้นในนวัตกรรมนะมันมักจะแซงหน้าความรู้เท่าทันทางเทคโนโลยีความคุ้มค่าและความปลอดภัยอยู่เสมอครับคุณกาฝากครับ
6: จริงๆพูดแบบนั้นก็ไม่เชิงจะผิดนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากแล้วก็
5: ใช่ๆๆ
6: ค่อนข้างเร็วการจะเข้าไปตามให้มันทันมันบางทีก็ยากจริงๆครับผมขนาดผมเองที่แบบสัก10ปีที่แล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเราตามเทคโนโลยีทันพอ10ปีผ่านมามี AI มามีอะไรมาเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราก็ตามไม่ค่อยทันแล้วเหมือนกัน
5: นั่นน่ะสิทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับบอกว่าในเมื่อบอกคนไทยนะตามเทคโนโลยีนะครับก็คือตามทันนะแต่ว่าก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เกิดขึ้นอะไรต่ออะไรขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดนะแต่ว่าไปให้ความสนใจไปให้ความสำคัญกับเรื่องของคอนเทนต์นะเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์เรื่องของอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวเบ็ดเสร็จแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยนะสื่อก็กลายเป็น

0: สื่อกลายเป็นผู้ร้ายก็คือสื่อกลายเป็นผู้แนะนำนะครับให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องเข้าไปเจอกับเรื่องราวเหล่านี้ตรงนี้คุณกาฝากมองยังไง
1: คืออย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องปกติอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นเรื่องปกติที่เราจะไม่รู้ทุกเรื่องนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีเรียกว่าข้อมูลเยอะมากๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีเรื่องการสื่อสารที่สมัยก่อนเราพูดว่าใครๆก็เป็นสื่อได้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือใครๆก็เป็นกูรูได้เหมือนกันก็คือเราได้เห็นทั้งกูรูจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้กูรูไม่จริงเราก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างเงี้ยครับออกมาเป็นโซเชียลมีเดียหมดเลยแล้วก็ด้วยความที่แพลตฟอร์มมันมีอินเซนทีฟคือมันมีการให้ผลตอบแทนจากการสร้างเนื้อหาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นไปได้ที่จะมีคนจำนวนมากที่เอาความรู้เอาเขาเรียกอะไรเกาะกระแสนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพยายามจะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับตัวนั้นด้วยวัตถุประสงค์คือเรียกยอด reach impression engagement เพื่อได้ผลตอบแทนเป็นตัวเงินกลับมาอันนั้นก็มีแล้วก็ด้วยความง่ายของปัจจุบันที่เดี๋ยวนี้มันมี AI ครับการสร้างจะเห็นคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะผมเองเนี่ยเจอตอนเย็นเจอคุณแม่เปิด YouTube ดูมันก็จะมี YouTube ที่เป็น AI คุณหมอแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าโอ้ผมมีการแนะนำแบบนั้นอย่างนี้อาหารแบบนี้ไม่ควรกินอาหารแบบนี้มันควรกินหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันมีความน่าเชื่อถือเพราะว่าน้ำเสียงมันนุ่มมันดูเป็นคุณหมอมันดูสุขุมพูดถามอะไรอย่างเงี้ยจนบางทีเราก็ต้องเตือนคุณแม่บ่อยๆว่าอาจารย์รู้ใช่ไหมครับแม่ว่าเป็น AI นะแม่อะไรอย่างเงี้ยครับคนเราไม่รู้
0: จริงๆนะเพราะว่าไอ้เรื่องของประเด็นสุขภาพนะครับที่โพสต์กันตามโซเชียลมีเดียเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับถ้าดูทุกคลิปเนี่ยนะครับคงไม่ต้องกินอะไรกันเลยในชีวิตนี้เพราะกินอะไรก็ไม่ได้สักอย่างนึงมีปัญหาหมดทุกเรื่องเลยประมาณนี้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วทีนี้พอคนเราไม่รู้อะครับวิธีง่ายที่สุดก็คือการไปเสิร์ชเพิ่มว่าคนอื่นพูดเรื่องนี้ยังไงประเด็นเรื่องนี้เป็นยังไงแล้วความที่เอาไปขึ้นปัจจุบันของพวกโซเชียลมีเดียมันก็คือเราสนใจเรื่องไหนเราเข้าใจประเด็นไหนอยู่เนี่ยเราก็จะถูกป้อนฟีด
0: ประเภทนั้น
1: มาเรื่อยๆแล้วพอเราเห็นบ่อยๆเข้าอะครับถึงแม้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่พอเราเห็นเยอะขึ้นมันมีกระบวนการทางจิตวิทยาอย่างนึงคือเรื่องที่เราไม่รู้ฉะนั้นเราตามคนอื่นที่เป็นคนอื่นเยอะๆเขาพูดถ้ามันเป็นประเด็นเดียวกันเฮ้ยถ้าคนอื่นพูดเหมือนกันมันคือเรื่องจริงมันน่าเชื่อถือมันถึงออกมาเป็นแบบนั้น
0: อีก
1: ส่วนหนึ่งก็คือแต่อะไรส่วนหนึ่งก็คือว่าในกรณีที่ถ้ายังไม่เห็นคนอื่นพูดเยอะๆคนที่ดูเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนที่ดูน่าเชื่อถือคือคนที่เป็นคนมีผู้ติดตามเยอะก็อาจจะเป็นคนที่ดังในชื่อเสียงอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากกว่ามันเหมือนสมัยก่อนที่เวลาเราเห็นโฆษณาใช่ไหมครับแล้วก
0: ็
1: บอกว่าท่านผู้นี้คือทันตแพทย์มันมียี่ห้อหนึ่งเขาจะพูดอย่างนี้ท่านผู้นี้คือทันตแพทย์แต่ด้วยอะไรอย่างจริยธรรมอะไรทั้งนั้น
0: จึงไม่สามารถเปิดเผยชื่อได
1: ้ก็ออกมาแบบเนี้ยแล้วคนก็เห็นมีใส่เสื้อกาว
0: มี
1: เหมือนเป็นคุณหมอแต่เราก็คิดว่าเป็นคุณหมอแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เลยก็ได
0: ้มันก็กลายเป็นว่าคืออย่างที่บอกแล้วว่าทุกวันนี้คนไทยก็นะครับมีความรู้สึกว่ารู้จักเทคโนโลยีอ่ะนะแต่ว่าไม่ได้ลึกนะครับไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดแล้วก็นะครับเขาเรียกอะไรก็คือบรรดาอินฟลูเอนเซอร์นะครับอย่างที่คุณกาฝากบอกแหละว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับถ้าออกมาทรงดูเหมือนคุณหมอหน่อยเนี่ยนะครับทุกคนจะเชื่อหมดมันก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตและอนาคตทุกวันนี้ฝากไว้กับโซเชียลมีเดียฝากไว้กับคอนเทนต์ฝากไว้กับ AI อะไรประมาณนี้มันน่ากลัวมากแค่ไหนครับคุณกาฝากครับ
1: เอาแบบใกล้ๆสุดเลยนะครับเรานึกถึงเรื่องสมัยช่วงปีที่ผ่านมาที่มีสแกมเมอร์กันเยอะแล้วก็มีทั้งหลอกลงทุนด้วยถูกไหมครับหลอกลงทุนเนี่ยก็จะเห็นจากการที่มีการเอาภาพวิดีโอของกูรูด้านการลงทุนตัวจริงไปใช้ AI ในการปรับภาพให้พูดตามสคริปต์ที่เขาเขียนแล้วก็ใช้เสียงปลอม
0: ดีเฟกต
1: ์เป็นพวกกึ่งๆดีเฟกต์กึ่งๆทั้งวิดีโอเอดิติ้งเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยคนก็หลงเชื่อกันแล้วก็หลงเชื่อกันชนิดที่เรียกว่าไม่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าตัวจริงเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วความที่น่าตกใจที่สุดคือเชื่อแล้วลงทุนไปทันทีเลยนะครับแล้วก็เสียหายกันไปเยอะมากจนสุดท้ายมาตอนหลังมาพบว่าเอ้าฉันโดนหลอกนี่ถึงตอนนั้นนะครับถึงจะสามารถไปค้นได้ว่าตัวจริงอ่ะ Facebook Page เขาอยู่ไหนติดต่อยังไงแล้วค่อยไปวอยตัวจริงว่าแล้วคุณจะรับผิดชอบฉันยังไง มื่อฉันโดนคนอื่นหลอกว่าเป็นคุณเราได้ยินแบบนี้กันพอสมควร
0: ก็ล่าสุดก็ที่มีข่าวใช่ไหมว่านักธุรกิจสิงคโปร์ที่ถูกหลอกร้อยกว่าล้านนะครับที่บอกว่ามีการปลอมตัวเป็นนายกสิงคโปร์นะครับแล้วก็บอกว่านี่นะตอนนี้สิงคโปร์กำลังมีประเด็นโน่นนี่อะไรประมาณนี้เรื่องพลังงานเรื่องของเรือนะครับที่ติดอยู่ช่องแคบฮอร์มุสนะครับจะต้องนะเอาเงินไปอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรก็โอนกันไปบริจาค กันไปนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเป็นเงินไทยมาสัก120ล้านนี่ก็โดนกันไปนี่ก็คือดีเฟกต์นี่ขนาดสิงคโปร์นะที่ถือว่าเป็นประเทศที่แบบนะผู้คนเขานะครับพัฒนามากแล้วเรื่องของเทคโนโลยีนี่ไม่ต้องพูดถึงยังโดนหลอกได้คุณกาฝาก
1: ขนาดบริษัทดูดขนส่งเดินเรือครับช่วงที่เขา
0: ทำ
1: แค่พอมุสก็มีคนหลอกว่าฉันคือคนของอิหร่าน
0: ใช่
1: แล้วก็ไปหลอกเก็บเงินจากบริษ
0: ั
1: ทบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยพาออกจากห้องแคบได้ก็ยังโดนกันครับ
0: ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่านะครับมันกลายเป็นว่าใครที่ยิ่งทำตัวโอ้โหฉันรู้จักเทคโนโลยีนะนะครับยิ่งทำตัวเป็นว่ารู้มากอะไรต่อมีอะไรพวกนี้โอกาสที่ถูกหลอกมากนี่มันจริงไหมหรือว่าไม่จริงเสมอไป
1: มันอยู่ที่ว่าเราหลอกตัวเองหรือเปล่าด้วยครับ แล้วมี
0: อ
1: ีกประเด็นหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือการใช้ AI ครับเดี๋ยวนี้เรามีเมื่อก่อนเราใช้ Google แล้วเมื่อก่อนเราก็จะเจอว่า Google เขาบอกมาแบบนี้เราก็เลยเชื่อแบบนี้เดี๋ยวนี้เราเห็นนะครับว่า Google เขาบอกมาเป็น AI บอกมาแล้วเพราะว่าเราไปเชื่อว่า AI อ่ะต้องรู้ดีกว่าเราเพราะว่า AI มันเป็นเทคโนโลยี AI มันเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หมด AI มันพัฒนาตัวเองมาเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าขาดเราใช้แบบขาดความตระหนักรู้ว่าจริงๆ AI ก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องเนาะแล้ววิธีการทำงานของ AI จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันรู้เรื่องแล้วมันมาตอบแต่มันเป็นการเอาคีย์เวิร์ดของเราไปค้นหาข้อมูลมาแล้วได้ข้อมูลมาเนี่ยมันก็จะไปประเมินว่าข้อมูลตัวไหนมีความเป็นไปได้ที่สุดที่จะเป็นคำตอบหรือเป็นสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่แล้วค่อยๆเอามาตอบมันคือหลักการของ Retrieval Language Model ที่เป็นพื้นฐานของ AI ปัจจุบันนะครับท
0: ี
1: นี้ถ้ามันไม่รู้ความสุดยอดของมันคือ
0: มันพยายามจะรู
1: ้แบบว่าต้องพยายามรู้ให้ได้ต้องพยายามทำต่อมาให้ได้ต่อให้แกไม่รู้อะไรก็ตามมันก็จะสามารถมั่วและมโนขึ้นมาได้แล้วด้วยความที่มันเป็น AI มันจริงมโนได้อย่างมั่นใจมากด้วยว่าสิ่งที่เขาพูดถึงเนี่ยมันโอเคผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งคือเขามีการโพสต์ภาพของสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลอันนึงที่มันเคยหาขึ้นมามันคือผมไปลองหาจาก Google และอื่นใดๆเรียบร้อยแล้วเราได้คำตอบมาเรียบร้อยแล้วว่ามันคือปะกาทะเลมันเป็นสิ่งที่ผมก็ไม่รู้จักมาก่อนนะครับมันเป็นปากกาทะเลที่แห้งแต่ผมก็ลองเอาไปโยนเข้าไป ChatGPT ไป Gemini ไป Perplexity ดู3ตัวว่า3ตัวนี้มันจะตอบเราว่ายังไงปรากฏทุกตัวตอบผิดหมดเลยครับซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะมันเป็นการดูภาพแล้วอาจจะตอบผิดก็ได้แต่ความน่าสนใจคือ AI บางตัวครับมันมั่นใจมากถึงขนาดที่บอกว่าพอเราบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปหาข้อมูลมาแล้วนะมันคือปากกาทะเล AI ตัวนึงบอกโอ้ใช่ๆคุณพูดถูกจริงๆแล้วมันคือปากกาทะเลนั่นเองแต่มันมีตัวนึงครับแต่ผมไม่บอกแล้วกันว่าตัวไหนต้องบอกว่าสิ่งที่คุณพูดมามันก็น่าจะใช่นะแต่ว่าคำตอบของฉันน่ะถูกกว่า
0: โอ้ขนาดเลยฮะ
1: มีแบบนี้กันเลยมันถึงขนาดนั้นกันเลยครับฉะนั้นมันเลยมีคนพูดเวลาเขาสอนการใช้ AI ในการหาข้อมูลคือบอกว่าถ้าคุณไม่สามารถแยกแยะคำตอบได้ว่าคำตอบของ AI มันถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยคุณควรจะใช้ AI ในระดับที่เรามีความรู้ก็พอ
0: นี่จริงอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าถ้าคุณไม่มีแบ็คกราวด์เรื่องนั้นๆเนี่ยแล้วคุณไปถาม AI มันจะพาคุณออกทะเลจนแบบคุณกลับเข้าฝั่งไม่เจอคุณกลับเข้าฝั่งไม่ได้เลยนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็
1: วิธีการตรวจสอบคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่
0: อืมนะครับวิธีการตรวจสอบคำตอบที่ดีที่สุดเนี่ยนอกจากแบ็คกราวด์เราแล้วเนี่ยบอกเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ผิดนะมันไม่ถูกต้องนะอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็ AI ก็ยังเอาสีข้างนะครับเอาข้างๆเอาถูเนี่ยก็ต้องถามไปบอกว่าตกลงสีข้างคุณถลอกมากมั้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังยืนยันว่าคำตอบมันถูกต้องอยู่อีกอะไรประมาณนั้นจนต้องหาข้อมูลเนี่ยมายันกันอัดกันขึ้นไปอะไรประมาณนี้มึงยอมรับถึงจะขอโทษอะไรประมาณกราบขออภัยนะครับอะไรแบบนี้ก็มีถูกไหมครับทีนี
1: ้
0: เมื่อเป็นแบบทีนี้เมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยครับก็กลับมาเรื่องที่มันค่อนข้างใกล้ตัวอย่างเรื่องของเทคโนโลยีของ EV นะครับหรือว่า BEV ก็คือแบตเตอรี่นะครับ 100% รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ 100% เนี่ยนะครับที่กำลังเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ณเวลานี้เนี่ยคือเอาตรงๆอ่ะก็คือว่าคนไทยเนี่ยนะครับหรือผู้บริโภคเนี่ยต้องการนะครับหรือว่าอยากจะได้ของที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง อันนี้ก็ไม่ผิดนะแล้วก็ไปได้แรงเชียร์แรงสนับสนุนจากบรรดาอินฟลูเอนเซอร์เข้าไปอีกนะครับแต่ว่าก็มีบางคนพยายามออกมาทักท้วงว่าเอ้ยผลิตในจีนน่ะนะครับ EV จีนก็เหมือนกันหมดอ่ะคล้ายๆกันหมดคล้ายๆกันหมดดีกว่าก็คือทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แบตเตอรี่ไอ้โน่นไอ้นี่อะไรต่ออะไรในรถทั้งคันเนี่ยนะครับ 99.99% เนี่ยมันจีนทั้งหมดแต่ถามว่าทำไมเราถึงต้องเลือกยี่ห้อนะครับอะไรประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นว่านะครับเรื่องของผู้บริโภคไทยที่มองข้ามเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ไปยึดติดกับแบรนดิ้งอะไรประมาณนี้ครับคุณกาฝากมองยังไงเรื่องพวกนี
1: ้ผมว่าเป็นเรื่องปกตินะครับคือถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีเลยจริงๆเนี่ยโดยหลักการแล้วอะครับเราก็ต้องมองความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตเป็นหลักมันเลยเป็นที่มาที่เราก็สนใจเรื่องแบรนด์นะครับทีนี้ในกรณีพอดีผมได้ฟังเมื่อสักครู่แหละแล้วผมก็ตามข่าวเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเมื่อช้าก็ยังคุยกับประเด็นนี้กับเพื่อนอยู่เลยแล้วผมบอกว่ามันต้องแยกออกประเด็นออกจากกันก่อนคือเราพูดถึงพอเราพูดถึง EV เรานึกถึงงานนึงคือโซลาร์เซลล์ที่ก็มีประเด็นเหมือนกันที่หลังคาไฟไหม
0: ้ใช่ใช่ใช
1: ่แต่สองประเด็นเนี้ยผมก็คุยกับเพื่อนว่ามันแยกมันต้องแยกออกจากกันคนละแบบก่อนคือในกรณีของผมยกตัวอีกเรื่องโซลาร์เซลล์ก่อนละกันครับโซลาร์เซลล์เนี่ยมันคือเราเอาระบบไฟที่เป็น DC ซึ่งถ้าเกิดเราใช้สเปคมันก็แยกออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าสปริงอินเวอร์เตอร์กับไมโครซึ่งเป็นคนละเทคนิคกันนะครับสปริงคือเอาไฟทุกแผงมารวมกันเป็นก้อนใหญ่แล้วก็ลงมาที่อินเวอร์เตอร์ตัวเดียวแล้วก็แปลงไฟมาเป็นไฟบ้านแต่ไมโครเนี่ยแต่ละแผงจะแปลงไฟเรียบร้อยเป็นไฟบ้านเลยแล้วลงมาฉะนั้นม้วนมันจะต่างกันสมมติว่าเราติดกันง่ายๆสัก5กิโลวัตต์นะครับมันมี10แผงแผงนึง40โวลต์จริงๆแผงมันประมาณ48โวลต์นะครับ10แผงมันคือ480โวลต์แต่ว่าไอ้ตัวไมโครเนี่ยแต่ละแผงมันแปลงเป็น220โวลต์มาเลยฉะนั้นไฟมันจะลงแค่220มันจะเป็นไฟบ้านใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าตัวสปริงอินเวอร์เตอร์เนี่ยที่เราใช้กันบ่อยฟังถูกด้วยมันจะเอาทุกตัวมารวมกันแล้วกลายเป็น480โวลต์ไฟบ้านเรา220นะครับฉะนั้นโวลต์มันต่างกันเยอะมากแรงดันก็ต่างกันมันที่มาต้องใช้วัสดุที่ดีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามการไฟฟ้ากำหนดโน่นนี่นั่นถึงจะปลอดภัยทีนี้พอคนใช้อะครับปัญหาของมันคือเขาต้องการประหยัดไฟเขาว่าต้องการประหยัดไฟหมายถึงว่าต้องการถูกด้วยเพราะว่าเขาก็คงไม่สะดวกใจกับที่ความรู้สึกของการที่บอกว่าติดโซลาร์เซลล์มันคือการผ่อนจ่ายค่าไฟแล้วคืนทุนช้าเขาก็อยากคืนทุนไวด้วยฉะนั้นมันก็จะถูกฉวยโอกาสโดยพวกบริษัทหรือช่างใดๆที่ไม่ได้คุณภาพแล้วพยายามลดเกรดของวัสดุเพื่อลดค่าติดตั้งมันจึงเป็นที่มาของการนำไปสู่ผู้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถ้าเราไปใช้บริการจากผู้ติดตั้งที่ได้รับมาตรฐานนะครับเช่นเป็นเซอร์ติฟายเวนเดอร์จากของตัวผู้ให้บริการโซลาร์เซลล์จริงๆหรือเป็นการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าเนี่ยทั้งนครหลวงแล้วก็ส่วนภูมิภาคเนี่ยเขามีบริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยอันนี้ไม่มาตรฐานแน่ๆหรือบริษัทใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะน่าจะดีกว่าใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องโซลาร์เซลล์ก็พึ่งพาแบรนดิ้งน่าจะดีกว่าแต่คนกลับไม่พึ่งพาแบรนดิ้ง
0: ก็คือหาของถูกครับคือหาของถูก
1: พอเป็นรถยนต์มันกับไม่มีพวกที่เป็นแบรนด์ย่อยๆได้เหมือนกับเราเพราะว่ารถยนต์เนี่ยมันต้องมีโรงงานมันต้องอะไรผลิตใหญ่ใช่ไหมครับแบรนด์นี้หาได้ง่ายกว่าอันนี้ปัญหาของรถยนต์เนี่ยที่เกิดขึ้นกับ EV ที่เป็นรถไฟไหม้เนี่ยมันเป็นเรื่องของผมใช้คำว่าดีเฟกต์ของตัวแบตเตอรี่ซึ่งบังเอิญว่าไปใช้บริษัทเจ้าที่บังเอิญล็อตนั้น
0: แถว6อ่ะ
1: ซึ่งมันก็เป็นแค่ตรงนั้นเป็นหลักๆคล้ายๆกับกรณีที่ก่อนหน้านี้ก็มีที่ไม่เกี่ยวกับ EV ก็เป็นเรื่องของถุงลมจำได้ไหมครับที่ปัจจุบันก็ยังมีการเปลี่ยนแล้วปัจจุบันก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นว่าถ้าคุณเป็นรถยนต์รุ่นนั้นรุ่นนี้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ปีนั้นซึ่งใช้ถุงลมยี่ห้อนี้พอดีถ้าคุณไม่ไปเปลี่ยนเนี่ยแล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นโอกาสที่มันจะทำให้เกิดบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะสูงเพราะว่ามีวัสดุเศษอะไรบางอย่างที่จะติดออกมากับถุงลมด้วยแล้วก็อาจจะมาทำลายร่างกายเราได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นไอ้กรณีของแบตเตอรี่ของรถยนต์ค่ายเนี้ยก็เป็นผลมาจากตรงนี้เหมือนกันก็คือบังเอิญไปเป็นดีเฟกต์ที่แต่ว่าปัญหาของมันจริงๆอะครับมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของดีเฟกต์อย่างเดียวมันเป็นปัญหาเรื่องของการแก้ปัญหามากกว่าที่อาจจะต้องเป็นประเด็นตกเถียงกันต่อไปซึ่งคล้ายๆกันนี้เคยเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้เก

0: จากแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับ แต่มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาไปใช้ของถูกหรือไปใช้อะไรเองแต่ว่ามันเป็นอีเฟกต์ตอนผลิตซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกับกรณีของโซลาร์เซลล์ที่ผมบอกไป
1: แล้วก็อย่างที่บอกว่าจริงๆนะครับถามว่าทุกวันนี้เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยนะครับลูกคนไทยเนี่ยครับได้ข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนก็อย่างที่คุณกาฝากว่าเนี่ยสมัยก่อนก็จากGoogle นะครับไม่ได้มีดีไปถามว่ากูสินะครับพ่อแม่สอนลูกก็ลูกถามเลยนะครับไปค้น Google สิค้นเองไม่เป็นหรออะไรประมาณนี้ทุกวันนี้ก็ไปถาม AI สินะครับแล้ว AI ก็พาออกทะเลไปทีนี้ก็กลับมาว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยครับก็คือว่าถ้าเราไม่รู้นะครับหรือว่ารู้ไม่จริงนะครับเราต้องไม่ทำตัวเป็นผู้รู้เนี่ยครับแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการตลาดของเทคโนโลยีแบบจ่ายแพงเกินความเป็นจริงแต่ได้มาซึ่งความเสี่ยงนะครับจะต้องยังไงแบบไหนดีครับคุณกาฝากครับผู้บริโภคต้องตั้งคำถามต้องเช็คลิสต์อะไรกับตัวเองแล้วก็กับผู้ขายบ้างครับ
0: จริงๆอันนี้ผมว่ามันเป็นคำตอบที่เป็นคำถามที่ยังหาคำตอบยากมากอยู่นะครับแต่ว่าโดยรวมผมจะไม่หาข้อมูลจากแหล่งเดียวอันนี้เอาความส่วนตัวของผมก่อนเลยก็คือผมจะไม่หาข้อมูลจากแหล่งเดียวยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะใช้ AI หาข้อมูล AI มันช่วยได้ครับเราพิมพ์เข้าไปเสร็จปุ๊บเราบอกคุณไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเนาะอยากได้ของชิ้นนี
1: ้
0: ที่ราคาถูกที่สุดหรือดีที่สุดออกมา AI จะให้ตัวเลือกมาก่
1: อ
0: นแต่ผมจะไม่เชื่อคำตอบจาก AI เลยผมจะเอาคำตอบจาก AI ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าสิ่งที่ AI ให้ข้อมูลผมมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม
1: ่
0: อันนี้วิธีที่หนึ่งเราใช้ AI แล้วเราค่อยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในขณะเดียวกันถ้าเราไปหาข้อมูลจาก Search Engine พวก Google หรืออะไรก็ตามนะครับแล้วได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วแต่บางอย่างเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมครับภาษาเทคนิคสับช่างหรืออะไรใดๆที
1: ่
0: เรางงมากอันนี้เราอ่ะใช้ AI เขาช่วยได้แต่ว่าแทนที่เราจะให้ AI มาเป็นคนให้คำตอบเลยเราให้ AI เป็นผู้อธิบายแทนยกตัวอย่างเช่นอันนี้หมายความว่ายังไงขอแบบภาษาคนที่ไม่ใช่ช่างเข้าใจได้ไหมขอแบบภาษาที่เด็กป.5เด็ก5ขวบเด็ก10ขวบเข้าใจเลยได้ไหมอธิบายมาพร้อมยกตัวอย่างให้หน่อยเพื่อให้เราสามารถมีความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้ได้มากขึ้นอ่านสิ่งที่เกิดขึ้นได้มากขึ้นแล้วเราจะได้ตัดสินใจ AI จะไม่ได้เป็นตัวให้ข้อมูลตัดสินใจแต่ AI จะเป็นตัวให
1: ้อธิบาย
0: ความเข้าใจมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าspring inverter คืออะไรเราไม่รู
1: ้
0: แล้วมันต่างกับไมโครอินเวอร์เตอร์ยังไงเราไม่รู้อ้าว AI อธิบายฉันหน่อยสิเอาแบบภาษาเข้าใจง่ายๆทำไมวนห้ามสูงทำไมวนสูงแล้วมันอันตรายทำไมสายไฟมันถึงต้องไซส์ใหญ่พวกนี้ใต้มาตรฐานเท่านี้ถึงจะเหมาะกับกำลังไฟขนาดนี้เราไม่รู้เรื่องไฟฟ้าเราไม่ใช่ช่างไฟเราให้ AI อธิบายหน่อยได้ไหมว่าทำไม AI ก็อาจจะบอกว่าอ๋อมันเราให้เราคิดเหมือน AI เหมือนจะสายไฟฟ้าเป็นน้ำเนาะถ้าคุณจะใส่ไฟฟ้ามันมีมากๆมันก็เหมือนน้ำที่มีขนาดใหญ่ฉะนั้นถ้าคุณใช้สายไฟขนาดเล็กมันก็จะไม่พอที่จะให้น้ำขนาดใหญ่วิ่งผ่านได้คุณก็ต้องจะอ่านมันอาจจะอธิบายเราแบบนั้นพอเราอ่านแบบนี้เราก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็จะสามารถเลือกได้ดีขึ้นด้วยนะคร
1: ับ อันนี้ก็คือต้องเรียกว่านะครับชัดเจนมากว่าคุณกาฝากคุณเลยบอกนี่แหละคือการรู้ทันเทคโนโลยีโดยเพิ่งยิ่งการรู้ทัน AI ถูกไหมครับแล้วก็วิธีการใช้ AI นะครับที่ถูกว่าควรจะต้องใช้ยังไงแบบไหนอันนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับทั้งโซล่ารูฟท็อปนะครับทั้ง EV นะครับจากจีนนะครับ EV จากไหนก็แล้วแต่นะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งแหมเดี๋ยวกลัวไม่จบนะครับก็คือคุณกาฝากคงจำข่าวนี้ได้ข่าวที่บอกว่ามีการหลอกลวงนะครับบรรดามิจฉาชีพเนี่ยที่ไปหลอกนะครับเป็นผู้รับเหมานะแล้วก็โฆษณาตัวเองอยู่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียปรากฏว่ามีนะครับมีคนเข้าไปใช้บริการเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกหลอกไปเนี่ยนะครับ40กว่าล้านน่ะนะครับก็คือไปหานะครับไปเสิร์ชหาผู้รับเหมาบนโซเชียลมีเดียที่ไม่รู้จักไม่เคยเห็นผลงานมาก่อนขอประทานโทษคือไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้ามาก่อนน่ะแล้วถูกหลอกไปเป็นเงินรวมกันนะครับกว่า40ล้านบาทไอ้ตรงนี้มันควรมั้ยครับการที่เราจะหาซื้อของชิ้นใหญ่ๆหรือว่าหางานบริการขนาดใหญ่แบบนี้บนโซเชียลมีเดียเนี่ยจะต้องยังไงแบบไหนครับคุณกาฝาก
0: จริงๆมันเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนครับคือเมื่อก่อนถ้าเป็นของแบบนี้เราจะหากันบนเว็บไซต์แต่หลังๆเนี่ยพอทุกคนเห็นว่าโซทุกคนมันย้ายมาอยู่บนโซเชียลกันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็มีคนมาผู้ให้บริการตัวจริงอ่ะเขาก็มาอยู่บนนี้กันเยอะขึ้นเหมือนกันและในขณะเดียวกันเนี่ยตัวคนที่มันจะหลอกลวงพวกมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็มาทางนี้เหมือนกันเช่นกันมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่ยากครับแต่ว่าหลักการในการป้องกันตัวเนี่ยมัน งานเห็นพอร์ตโฟลิโอเราควรจะต้องไปดูว่าบริษัทเนี้ยมีตัวตนจริงๆไหมเขาให้บริการตัวนี้อยู่จริงหรือเปล่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยใดๆควรจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานของสิ่งที่เราหาเองไม่ใช่สิ่งที่บริษัทเอามานำเสนอยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับผลงานเนี่ยถ้าสมมติบริษัทบอกว่ามีผลงานจริงๆแล้วเขาให้ดูให้รูปให้อะไรมาเนี่ยเราก็ควรจะสามารถที่จะสอบถามได้ไหมว่าเราสามารถจะติดต่อใครหรือไปดูจริงๆได้หรือเปล่าก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดบอกว่าเราเป็นบริษัทก่อสร้างนะครับเราควรจะหาคนที่อยู่ละแวกมากกว่าที่แบบสมมติผมอยู่เชียงใหม่ผมคงไม่หาผู้รับเหมาที่อยู่กรุงเทพมันจะดูแปลกมากถ้าคุณเป็นผู้รับเหมาอยู่กรุงเทพแล้วบอกว่าฉันจะมาที่เชียงใหม่ให
1: ้
0: นะครับฉะนั้นถ้าเกิดเป็นผู้รับเหมาอยู่ที่เชียงใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยผมเข้าใจได้เรื่อง PDPA คุณไม่สามารถที่จะบอกว่าใครเป็นลูกค้าของคุณได้บ้างแต่ว่าเราก็ควรจะสามารถที่จะไปเจอที่หน้างานไปดูไซต์งานบางอย่างไซต์งานบางที่ที่คุณสามารถเนาะโชว์ให้เราดูได้ถึงแม้จะมี PDPA อะครับแต่ว่าผู้รับเหมาเขาก็จะมีบางผมว่าผมเชื่อนะว่ามันก็จะมีที่ที่แบบว่าต้องคุยกับลูกค้าว่าขออนุญาตใช้เป็นที่มาใช้เป็น reference ให้กับลูกค้ารายอื่นด้วยเพราะถ้าเกิดไม่มีมันน
1: ่
0: าจะถือยากจริง
1: ได้ครับอู้เสียดายเหลือเกินคุณกาฝากแม่นะครับกำลังสนุกเลยนะครับแต่ว่าคุยได้เพียงเท่านี้วันนี้ขอบคุณนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ครับครับขออนุญาตตัดจบตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับไปเข้าข่าวครับ

0: 13 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจับตา28พฤษภาคมสภาถกจ่อถกวาระด่วนส่งตัวชนภัทรนาคซั่วระหว่างสมัยประชุมหรือไม่หลัง DSI ส่งหนังสือขอตัวผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมได้มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องด่วนขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยภายหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษทําหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุญาตเรียกตัวนายชนภัทรนาคซั่วสส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาหนังสือดังกล่าวลงนามโดยพันตำรวจตรียุทธนาแปรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษลงวันที่16พฤษภาคม2569ระบุว่ากองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศอยู่ระหว่างสอบสวนคดีเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ2547ซึ่งมีลักษณะเป็นความผิดที่กระทำนอกราชอาณาจักรไทยทั้งนี้อัยการสูงสุดได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดย DSI จึงมีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุญาตดำเนินการตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญเนื่องจากอยู่ในช่วงสมัยประชุมสภาสำหรับวาระดังกล่าวถูกบรรจุเป็นเรื่องด่วนในระเบียบวาระการประชุมสภา28พฤษภาคมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ DSI เรียกตัวนายชนภัทรเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำหรือไม่อดีตอธิบดีกรมการปกครองยื่นปปช.สอบภูมิธรรมปลัดมท.ปมโยกย้ายไม่ชอบด้วยกฎหมายรายงานข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569นายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์อดีตอธิบดีกรมการปกครองได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีการโยกย้ายตนออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยก่อนเกษียณอายุราชการคำร้องดังกล่าวกล่าวหานายภูมิธรรมเวชยชัยขณะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอัญชิตสัมพันธรัตน์ขณะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยว่ามีพฤติการเกี่ยวข้องกับการเสนอและดำเนินการโยกย้ายผู้ร้องโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นไปตามหลักระบบคุณธรรมและอาจเข้าข่ายความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผู้ร้องระบุว่าการโยกย้ายดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการมอบนโยบายในช่วงเวลาอันสั้นโดยไม่ปรากฏเหตุเฉพาะรายว่าผู้ร้องมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรผู้ร้องเห็นว่าการถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจการของกระทรวงมหาดไทยเป็นการลดบทบาทอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและโอกาสในทางราชการคำร้องยังอ้างถึงคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.ซึ่งมีมติเสียงข้างมากว่าการดำเนินการโยกย้ายดังกล่าวเป็นการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจีนเปิดตัวนักบินอวกาศชุดใหม่เซินโจว23สำนักงานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งประเทศจีนประกาศว่าคณะนักบินอวกาศชาวจีนอันประกอบไปด้วยนายจูหยางจูนายจางจื้อหยวนและนางสาวไล่กะยิงจะเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจในเที่ยวบินอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเซินโจว23มีนายจูรับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการภารกิจโฆษกประจำสำนักงานอวกาศเปิดเผยว่ายานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเซินโจว23มีกำหนดปล่อยขึ้นสู่อวกาศในวันอาทิตย์นี้จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วเฉียนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนสำหรับนักบินอวกาศทั้ง3ประกอบไปด้วยวิศวกรการบินนักบินอวกาศผู้ควบคุมยานและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปฏิบัติการโดยนายจูเคยเข้าร่วมในภารกิจอวกาศเซินโจว16มาก่อนหน้านี้แล้วส่วนนายจางและนางสาวไล่ซึ่งมาจากกลุ่มนักบินอวกาศรุ่นที่2และรุ่นที่4ของประเทศจะเป็นการเดินทางปฏิบัติภารกิจในอวกาศเป็นครั้งแรก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริ

0: ริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกา
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง

0: วันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
3: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
4: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
5: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
7: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายท่านเดินทางออกไปทำงานกันตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าๆกันเลยทีเดียวนะคะบางคนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่บ้านค่ะบางคนนะคะอาจจะมีเด็กตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านก็จะมีความกังวลใจนะคะว่าแบบนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครดีนะคะวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายอีกต่อไปแล้วนะคะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยคุณผู้ฟังเพียงแค่บ้านของคุณมี Wi-Fi นะคะก็เปิดดูบ้านได้จากทุกที่เลยค่ะไม่ว่าคุณจะไปทำงานไปเดินตลาดไปเที่ยวก็เปิดดูได้เลยนะคะแถมระดับชัดเนี่ยสูงถึง 4K ซูมได้ถึง5เท่ากันเลยทีเดียวส่วนเวลากลางคืนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าตัวกล้องเขามีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดค่ะมีระบบพูดคุยโต้ตอบกันได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เลยนะคะเหมือนกับเราเนี่ยคุยวิดีโอคอลกันเลยทีเดียวค่ะจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงอายุก็ไม่มีสะดุดแน่นอนนะคะและทั้งหมดนี้ทำง่ายมากๆเลยผ่านมือถือของคุณนะคะนอกจากนี้กล้องตัวนี้ดีอย่างนึงนะสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือได้แบบทันทีเลยค่ะหากว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีนะคะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นและโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้ม 1,290 บาทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลย02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Mcord จันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง Mcot Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
9: สวัสดีค่ะ
10: เจอกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกับวันนี้วันเสาร์ที่
9: 23พฤษภาคม2569ค่ะ
10: ค่ะนีนาแล้วก็พี่เอนะคะเจอคุณผู้ฟังในรายการ
9: Mcot Green Market
10: นะคะ
9: ค่ะ
10: วันนี้
9: จ้ะวันนี้เราจะคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของผึ้ง
10: จ้ะ
9: นะคะคุณธนเศรษฐ์มีทรัพย์ทอง
10: อ
9: เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนผึ้งปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะ
10: จ้ะ
9: ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับผม
10: สวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้นะได้เกิดมาแล้วในเรื่องของน้ำผึ้งที่บอกว่าน้ำผึ้งแท้ 100% เป็นสารที่ให้ความหวานตามธรรมชาติ
9: ค่ะ
10: เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าถ้าพูดถึงน้ำผึ้งผึ้งที่มาผลิตน้ำผึ้งมันมีกี่ประเภทกี่ชนิดยังไงบ้างอะคะ
11: ผึ้งนะครับในประเทศไทยก็คือจะมีทั้งหมดหลักๆจะมี4ชนิดนะครับผมก็มีผึ้งมิ้มผึ้งหลวงผึ้งโพงและผึ้งพันธุ์ครับผมผึ้งมิ้นนี่ก็คือจะเป็นหลังเล็กๆที่เราเห็นตามป่าตัวเขาจะเล็กๆถ้าเป็นผึ้งโพงเนี่ยก็คือจะเห็นตามบ้านที่ชอบสร้างรังอยู่ใต้บันไดบ้างในลำโพงบ้างครับผม
10: อ
11: ันนี้คือจะเห็นกันเยอะในตามบ้านทั่วไปเขาจะมีผึ้งหลวงครับผมผึ้งหลวงเขาจะทำรังใหญ่ๆอยู่ที่สูงฮะอันนี้ตัวเขาจะใหญ่สุดอันนี้เขาจะมีความดุนิดนึงส่วนผึ้งพันเนี่ยคือผึ้งที่เลี้ยงไว้เพื่อเก็บน้ำหวานคือมันคือสายพันธุ์ออสเตรเลีย
9: ค่ะ
11: นะ สายพันธุ์อิตาเลียนนำเข้าจากออสเตรเลียครับผมอันนี้เขาจะเลี้ยงในรังไม้ครับผม
10: อ๋อ
11: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นสีพึ่งหลักๆ
10: ค่ะที่ตอนนี้ที่ทางสวนพึ่งปลวกแดงกำลังเลี้ยงอยู่
11: ที่สวนพึ่งผมก็จะเลี้ยงเป็นพึ่งสายพันธุ์อิตาเลียนครับนำเข้าจากออสเตรเลีย
10: อันนี้ทางคุณ
9: ธนเศษ
10: คุณธนเศษนำเฉพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาหรือว่าเวลามานี่มาทั้งเขาเรียกอะไร
9: ทั้งรัง
11: มาเป็นทั้งรังครับเราจะได้ทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาด้วยแต่เราเอามาเพาะแยกขยายเอง
10: ใช่ฮะ
9: ค่ะมาก็ทีนี้เดี๋ยวเรียนถามถึงเรื่องของกลุ่มก่อนดีกว่า
10: ได
9: ้นะคะเห็นว่ามีมานานแล้วแต่เราเพิ่งเห็น
10: เราเพิ่งทราบ
9: ให้เล่าถึงที่มาที่ไปของกลุ่มดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้าง
11: อ๋อได้ครับผมก็ที่มาที่ไปของกลุ่มนะก็คือก่อนหน้านี้คือเราเมื่อประมาณสัก9ปีที่แล้วแล้วตอนนั้นเราปลูกแตงโมกันแล้วเราต้องการเพิ่มผลผลิตเราเลยนึกถึงผึ้งว่าเราอยากลองซื้อผึ้งมาเลี้ยงดูว่าจะเพิ่มผลผลิตได้ไหมก็คือเราลองซื้อมา10ลังครับผมเอามาทดลองเลี้ยงที่สวนที่อะไรฮ
9: ะ
11: ก็คือผลผลิตได้ค่อนข้างตอบโจทย์ครับผมจาก10ลังแล้วเราก็เริ่มเลี้ยงไปแล้วเราก็เริ่มมีคนสนใจเข้ามาดูเราก็เริ่มรวมกลุ่มกันแต่ว่าตอนนั้นเราพบว่า10ลังเลี้ยงค่อนข้างยากเพราะว่าเวลาผึ้งน้อยมันช่วยกันไม่ได้เหมือนลังนี้ซุดลังนี้ดีอย่างเงี้ยครับผมมันช่วยกันไม่ไหวเราก็เลยซื้อเพิ่มอีก30ลังตอนนั้นลังละ 4,000 บาทพอ30ลังปุ๊บใช่ฮะแล้วเราก็เริ่มเลี้ยงได้เพราะว่าเราก็เริ่มมีประสบการณ์เราก็ดูโน่นดูนี่มาเรื่อยๆตอนนี้เราก็แยกขยายเองตอนนี้มีประมาณ300ลังครับผมใช่เพราะเราทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เองได้คือ เราจะสร้างนางพญาเองเวลาเราจะแยกลังอะไรประมาณนี้ครับผม
10: อันนั้นเราจะ
9: รู้ได้ยังไงใช่ไหม
10: รู้ได้ยังไงคะอันนี้คือคุณจะไปเป็นนางพญานะหรืออันนี้คุณจะเขาแบ่งเป็นมดไหมคะที่เป็นมดงาน
11: ใช่เขาจะมีลักษณะใช่ครับผมเขาจะมีผึ้งงานตัวเขาก็จะเป็นลักษณะตัวกลางๆเป็นผึ้งตัวเมียมีผึ้งนางพญาคือ1ลังจะมีแค่1ตัวเขาจะยาวกว่าคนอื่นตัวนี้เขาจะเป็นตัวที่ไข่ในรัง1วันนี่เขาจะไข่ประมาณ 1,200 ฟองถึง 2,000 ฟองต่อวันแล้วก็จะมีผึ้งตัวใช่ฮะแล้วก็มีผึ้งตัวผู้ครับผมอันนี้คือเขาจะสบายที่สุดเขาเกิดมาเขาไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวจะมีคนเลี้ยงน้ำวะจะมีคนเลี้ยงเขาแต่หน้าที่เขามีแค่หน้าที่เดียวก็คือผสมพันธุ์ฟังดูว่าผึ้งตัวผู้ดีใช่ไหมครับแต่ว่าแต่เขาผสมพันธุ์เสร็จเนี่ยเขาจะตายใช่เขามีหน้าที่แค่ผสมพันธุ์อย่างเดียวเลยครับอันนี้จะมี3ประเภทครับ
10: แล้วพัฒนาการเกิดมาเป็นผึ้งปุ๊บเป็นไข่เป็นตัวอ่อนปุ๊บเขาสามารถแยกตัวเองได้เลยใช่ไหมคะว่าฉันจะเกิดมาเป็นผึ้งงานฉันจะเกิดมาเป็นผึ้ง
11: ใช่ครับใช่ครับ
10: อ๋อหรอ
11: ลักษณะตัวเขาจะบอกเลยสมมติว่ามีอายุประมาณ1ผึ้งที่ออกมาแล้วครับสมมติว่า1ถึง5วันเนี่ยอาจจะไปหน้าที่ทำความสะอาดรังเขาอาจจะยังไม่ออกไปหาอาหารคือเขายังเด็กอยู
10: ่
11: พอพ้นสามอาทิตย์ขึ้นไปเขาจะเป็นผึ้งทหารทีนี้เขาจะมีหน้าที่ปกป้องรังแล้วคอยออกหาอาหารอย่างเงี้ยครับผมเขาจะแบ่งเป็นช่วงเวลาด้วยใช่ฮะ
10: ค่ะแม่เดี๋ยวนะคะแม่พันนางพญามีอายุเท่าไหร่คะต่อรัง
11: นางพญามีอายุประมาณ2ปีครับแต่เขาอยู่ได้ถึง5ปีแต่ว่าเราจะใช้แค่ประมาณ 1-2 ปีครับเพราะยิ่งเขาอายุเยอะอัตราการไข่เขาก็จะน้อยลง
10: อ๋อแล้วหลังจากครบ2ปีแล้ว
9: เกษียณ
11: เราต้องเกษียณอายุเขาเราก็หาตัวใหม่ทำเราสร้างตัวใหม่ขึ้นมาแทนฮะใช
10: ่อ๋อเอาสร้างตัวใหม่ขึ้นมาแทนก็คือไปสร้างรังให้ใหม่ด้วย
11: เราจะใช้ไข่ในรังของเขาจากนางพญาตัวเก่านะครับในการทำคือผึ้งเนี่ยเขากำหนดว่าจะเป็นผึ้งงานหรือผึ้งนางพญาเนี่ยเขาหนูจากหลอดรวงสมมุติว่าหลอดรวงของผึ้งที่เป็นรูๆของเขาครับสมมุติว่าประมาณ4มิลนาง4มิลเนี่ยมันจะเป็นผึ้งงานแต่ถ้าเกิดผึ้งนางพญาน่ะ7มิลหลอดเขาจะใหญ่กว่าแล้วเราก็ใส่นมผึ้งให้เขาเป็นสารอาหารในรังเขาจะมีนมผึ้งอยู่เอานมผึ้งไปใส่อาหารไว้เขาเยอะๆตอนเราทำนางพญาครับแล้วเขามีอาหารมากเขาจะโตมาเป็นนางพญาครับ
10: แล้วอันนี้เวลาเราจะสร้างให้เขาเป็นนางพญาเราจะต้องแยกเขามาดูแลต่างหากหรือว่าก็ให้อยู่ในรังนั้นเลย
11: ให้อยู่ในรังนั้นเลยครับหรือจะแยกไปฝากอีกรังหนึ่งก็ได้เพราะเราจะเอาหนอนตัวเล็กๆครับที่อายุประมาณ3วันของรังนั้นนะครับไปแคะคือเราจะการทำการเฉี่ยขึ้นมาแล้วเอาไปใส่หลอดแยกแล้วเราก็เอาไปใส่ แล้วพอเราทำเสร็จแล้วครับเราจะเอาหลอดเนี้ยไปใส่ไว้ในรังที่ไม่มีนางพญาเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรังที่

0: มีนางพญาเนี่ยเขาจะมีฟีโรโมนของเขาเขาจะไปกัดทำลายเขาจะรู้ว่าอันนี้คือนางพญาที่จะขึ้นมาใหม่เขาจะไปกัดทำลายทิ้งหมดเลยครับ
1: เพราะฉะนั้นหนึ่งรังมีแค่หนึ่งนางพญาอันนี้หนึ่งนางพญาอยู่ถ้ำสองนางพญาอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได
0: ้ อยู่ไม่ได้ครับเขาจะตีกันครับแล้วเขาจะกัดกันใครตัวเก่าก็จะสู้ตัวใหม่ไม่ได้เพรา
1: ะ
0: ต้องหนีไปใช่เราก็ต้องตรวจทุกรอบถูกแล้วตรวจรังเนี่ยเราต้องตรวจเป็นประจำอ่ะ7วันอย่างน้อย1ครั้งเพราะถ้าเกิดเขาเกิดนางพญาใหม่ขึ้นมาเขามีโอกาสที่จะสร้างเองได้สมมติว่าเขาเกิดมาแล้วเขาตีกันเนี่ยแล้วมีนางพญาที่หนีไปเนี่ยเขาจะปล่อยฟีโรโมนออกมาแล้วผึ้งในรังอ่ะก็จะไปกับเขาด้วยอาจจะครึ่งรังประมาณนั้นคือเขาปล่อยฟีโรโมนของเขาใช่ฮะ
1: ก็คือตามไปด้วยแหละยังไงฉันไม่ไปคนเดียวหรอกฉันต้องหาทีมของฉันด้วย
0: ใช่ใช่ฮะ
1: เป็นลักษณะแบบนั้นทีนี้พูดถึงนิดนึงค่ะในเรื่องของการเลี้ยงผึ้งสภาพอากาศยิ่งตอนนี้ร้อนขนาดนี้มันมีผลไหมคะ
0: มีผลครับผมสภาพอากาศร้อนเนี่ยคือมีผลมากเพราะว่าผึ้งอ่ะเขาจะไม่ชอบร้อนจัดถ้าเขาร้อนจัดเนี่ยเขาจะออกมากูอยู่ข้างนอกห้อยอยู่หน้ารัง okay. และอีกข้อหนึ่งข้อสำคัญก็คือเขาจะดอกไม้อาหารของเขาครับผม okay. จะน้อยเพราะว่าด้วยอากาศที่ร้อนมันไม่สมบูรณ์นะครับผม
1: okay. อัน
0: นั้นมีผล
1: okay.
0: ใช่ฮะทำให้ตัวเขาเริ่มซุดเริ่มอะไรแล้วก็ต้องหาแหล่งใหม่ที่เหมาะสมใช่ฮะ
1: ค่ะตอนนี้ผึ้งที่อยู่ที่สวนผึ้งปลวกแดงอะค่ะถูกเลี้ยงด้วยเขาเรียกว่าอะไรผลไม้หรือเลี้ยงด้วยดอกอะไรยังไงเขาไปหาความหวานมาจากไหนอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่า
0: อ๋อตอนนี้นะครับผมคือผึ้งเนี่ยเขาไม่ได้กินแค่น้ำหวานเพียงเดียวเขากินหลักๆเขากินเกสรเกสรดอกไม้เพื่อป้อนตัวอ่อนพวกอะไรตอนเนี้ยที่สวนของเราครับจะวางที่สวนปาล์มเป็นหลักคือสวนปาล์มเนี่ยในปลวกแดงเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือเขาจะกินเกสรปาล์มเป็นหลักส่วนน้ำหวานเนี่ยเขาจะกินดอกไม้ทั่วไปครับผมตามบริเวณคือเพียงพอที่เขากินครับคือตอนนี้คือเพียงพอต่อการกินแต่ไม่เพียงพอต่อการเก็บเพราะช่วงฤดูเก็บที่จริงของปลวกแดงเนี่ยจะอยู่ในเดือนธันวาถึงกุมภาครับช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่ดอกไม้บานและเก็บน้ำหวานได้ซึ่งเป็นดอกไม้ป่าครับ
1: ค่ะระยะเวลาไม่ใช่ระยะเวลาระยะทางในการบินของเขาจากรังอะค่ะออกจากรังในการออกไปหาน้ำหวานไปหาเกสรอะระยะทางกี่กิโลหรือกี่เมตร
0: พึ่งเขาระยะทางจะบินไกลนิดนึงฮะ4กิโลเมตรครับของพึ่ง
1: เขาไปได้ไกลกว่า
0: น้ำหวาน
1: ไปได้ไกลกว่าชันนาโลงเพราะว่าจากชันนาโลงที่เราเคยรู้ก็มันแค่400เมตรหรืออะไรแค่นั้น
0: ใช่ฮะประมาณนั้น
1: ค
0: ือพึ่งนี่คือเขาค่อนข้างยากกว่าเพราะเวลาย้ายรังทีเนี่ยเราต้องย้ายให้เกิน4กิโลเพราะเขาจำทางแม่นสมมุติว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราย้ายไปแค่2กิโลเงี้ยแล้วพอเราเปิดรังปุ๊บเขาจะบินกลับมาที่เก่าคือเขาเรดาร์เขายังอยู่อะเขาต้องจำว่ารังเขาอยู่ตรงนี
2: ้อ๋อค่ะทีนี้อยากรู้ถึงเรื่องผลิตภัณฑ์บ้างดีกว่าเนา
1: ะ
2: ว่าได้น้ำผึ้งเอาไปทำอะไรกันบ้างคะตอนนี้
1: ในกลุ่มอะค่ะ
2: ค่ะ
0: ตอนนี้ในกลุ่มนะครับผมก็เอาไปทำก็จะมีเป็นแปรรูปเป็นน้ำผึ้งมะนาวชาน้ำผึ้งมะนาวกาแฟน้ำผึ้งมะนาวสบู่น้ำผึ้งมีหลายอย่างเลยครับ
1: ค่ะเห็นมีสำหรับเด็กๆด้วยที่เป็นเจลลี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เจลลี่น้ำผึ้ง
0: อันนี้จะมีเป็นเจลลี่น้ำผึ้งอันนี้ก็คือจะเป็นเจลลี่ผสมสับปะรดทองระยองด้วยที่เป็น GI ของปลวกแดงครับใช่ฮะ
2: น่ากิน
1: คือเขาจะเข้ากันได้ใช่ไหมคะ
0: เข้ากันได้ครับเรามีสองสูตรเป็นเจลลี่น้ำผึ้งแล้วก็เป็นเจลลี่น้ำผึ้งสับปะรดครับ
1: มีแบบนั้นแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่แล้วสนใจอยากจะสนับสนุนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มาจากสวนผึ้งปลวกแดงจะต้องติดต่ออะไรยังไงที่ไหนคะ
0: ติดต่อได้ที่เพจ Facebook ครับสวนผึ้งปลวกแดงเลยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีจำหน่ายที่งานผลไม้ที่สนามกีฬากลางวันที่21ถึง24ครับสามารถไป
1: อุดหนุนกันได้
0: ครับไปอุดหนุนกันได้ครับ
1: อุดหนุนกันได้แต่ผลิตภัณฑ์มีเยอะมากเลย
2: ค่ะ
1: ลวงผึ้งอะค่ะนี่นายเห็นมีแบบว่าตัดขายอันนี้ก็คือข้างในยังมีตัวอ่อนอยู่ใช่ไหมคะ
0: อันนี้จะไม่มีแล้วครับ
1: ไม่มีแล
0: ้วใช่เพราะเราตอนเก็บอะเราจะทำเป็นวางรังแบบคอนโดคือ2ชั้นแล้วเราจะมีตะแกรงกั้นตรงกลางที่ไม่ให้นางพญาขึ้นไปได้แล้วข้างบนก็จะเป็นน้ำผึ้งล้วนๆเลยครับเพราะว่าที่เราไม่เอาตัวอ่อนมาด้วยอ่ะมันเก็บรักษาค่อนข้างยากมันจะเสียง่ายครับผมใช่เราเลยเอาแบบไม่มีตัวอ่อนครับผม
1: เข้าใจแล้วถ้านางพญาขึ้นไม่ได
2: ้
1: ก็จะไม่มีการปฏิสนธินางพญาก็จะไม่มีที่วางไข
0: ่ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็จะมีแค่รังผึ้งไม่ใช่รังผึ้งม
2: ี
1: แค่รวงผึ้งกับน้ำหวานแค่นั้นทีนี้เวลาที่ซื้อไปทานคือบอกตรง

0: ไม่เคยทานคนที่เขาซื้อไปนี่คือเขาทานทั้งรวงเลยเหรอคะหรือเขาจะ
1: จะเป็นทานแบบว่าถ้าเกิดหลักๆเขาจะบีบมะนาวใส่เกลือนิดนึงครับ อันนี้จะเป็นฮิตเลยแล้วก็บางคนก็เป็นทานกับกาแฟไข่ชานของมันเนี่ยผมไม่แนะนำให้กินให้เคี้ยวๆละคลายดีกว่าใช่ครับเพราะย่อยค่อนข้างยากแต่ทานได
0: ้ค่ะแต่ทานได้แต่ไม่แนะนำ
2: อยากรู้ว่าตอนนี้ทางกลุ่มเนี่ยมีสมาชิกประมาณมากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: ประมาณ15ครอบครัวครับ
0: แต่
1: ใช่แล้วก็มีนอกอีกก็คือในชุมชนอีกที่เข้ามาเพราะว่าเรามีคนขอเพิ่มเข้ามาที่กลุ่มอีกแต่ว่าเราอยากได้ยังไม่อยากรับเพิ่มเพราะมันบริหารค่อนข้างยากประมาณนี้กำลังดีใช
0: ่อ๋ออันนี้ทางกลุ่มนี้คือดูแลกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเลี้ยงยันการเก็บการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมทางกลุ่มจัดการหมดเลยก็แบ่งหน้าที่กันครับบางทีอาจจะคนมีอายุหน่อยแล้วก็อาจจะเป็นให้แบบทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในการบรรจุอะไรอย่างเงี้ยครับผมงานใช้แรงก็เราจะใช้เป็นวัยรุ่นหน่อยในการยกลังอะไรพวกเนี้ยฮะแบ่งหน้าที่กันใช่ฮะ
0: เหม
1: ือ
0: นเป็นพึ่ง
2: ไงเป็นพึ่งเลย
0: มีพึ่งนางพญาไหมคะในกลุ่มในกลุ่ม
2: น่าจะเป็นประธานไหมคะท่านประธาน
0: มีหน้าที่แบบไปหาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอีกหนึ่งคำถามค
2: ่ะ
0: สอบถามนิดนึงว่าถ้าอย่างสมมติว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อยากจะได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปเลี้ยงแต่ไม่ได้เลี้ยงในจังหวัดระยองสามารถเอาไปเลี้ยงในจังหวัดอื่นๆได้ไหมคะมันมีข้อกำหนดไหมคะว่าสายพันธุ์นี้มันจะต้องอยู่ในเขตหรือว่าเจอกับอากาศแบบนี้เท่านั้น
1: เลี้ยงได้ครับผมแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าสภาพอุณหภูมิสภาพอากาศแหล่งนั้นมันเหมาะกับการเลี้ยงไหมหนึ่งต้องมีสระน้ำให้เขาก็ชอบกินน้ำอุณหภูมิไม่ร้อนเกินไปไม่ล่มเกินไปมีปัจจัยค่อนข้างเยอะถ้าปัจจัยมันได้ก็เลี้ยงได้ครับใช่ครับ
2: ถ้าไม่กลัวพึ่งต่อยเลี้ยงได
0: ้ไม่แต่เห็นจากในคลิปก็แบบว่าบางคนแบบว่าใส่แค่หมวกแล้วก็มีตะข่ายแค่นั้นแต่ว่าเสื้อก็เป็นเสื้อแขนสั้นปกติคือจริงๆแล้วทำไมพึ่งเขาไม่ต่อยตัวเหรอคะเขาจะต่อยเฉพาะหน้าหรือยังไงคะ
1: ที่จริงต่อยหมดครับผมเพราะผมเลี้ยงมาเป็นเกือบ10ปีแล้วนี่ก็ยังโดนอยู่ครับมันแล้วแต
2: ่
1: หลังด้วยครับเราต้องดูว่าหลายๆอย่างบางทีวันเนี้ยเขาดุวันไหนที่อากาศคึ้มเนี่ยเขาจะออกหากินน้อยเขาจะอยู่ในรังเยอ
2: ะ
1: มันแบบเนี้ยเขาจะดุแต่ไหนที่แบบอากาศโปร่งแดดดีอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยเขาจะไม่ค่อยดุเพราะว่าเขาจะออกไปหากินกันค่อนข้างเยอะใช
2: ่
1: ประมาณนี้ครับแล้วก็เราจะดูอาการเขาได้ถ้าเกิดครับเรายื่นมือเราเปิดรังแล้วเรายื่นมือเข้าไปอ่ะเขาถ้าเขาตั้งตัวเหมือนตั้งปีกจะสู้นะเรารู้ว่ารังเนี้ยฮะเขา
0: แตะไม่ได้
1: ค่อนข้างดุในที่นี้ก็คืออายุพึ่งทหารเขาเยอะในรังเขาเยอะต
2: ั
1: วแก่เขาเยอะแล้วประมาณเนี้ยครับเราก็จะรู้ได้ว่ารังเนี้ยดุเราก็ต้องใส่ที่ทั้งดีคือเราต้องใส่อุปกรณ์ให้พร้อมถุงมือหมวกก็คือเราใส่เซฟตี้ทั้งตัวครับผมแต่พอเราโดนต่อยหนึ่งรอบแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยฟีโรโมนไว้ว่าเราเป็นศัตรูตัวอื่นก็จะต่อยเราสมมติว่าเราโดนต่อยที่มือขวาเราก็จะโดนต่อยที่มือขวามือนั้นเพราะเขาสร้างกลิ่นไว้แล้ว
0: ใช่แล้วถ้าสมมติว่าถ้าเขาต่อยเราแล้วคือเขาก็พลีชีพตัวเองเลยถูกไหมคะ
1: ใช่ครับเขาก็จะเสียชีวิตไปครับ
0: เอาสิสู้แหละ
2: แต่พึ่งคงไม่รู้หรอกว่าถ้าต่อยเราตัวเองจะตายพึ่งจะรู้ไหมอะ
0: เดี๋ยวต้องถามพึ่งก่อนเดี๋ยวต้องถามพึ่งจะบอกว่าจริงๆอ่ะมันมีอีกหลายเรื่องราวที่มีคำถามเยอะมากเลยที่แน่ๆเดี๋ยวต้องขอไปลุยในพื้นที่แล้วแหละแต่ไม่ไปเจอพึ่งนะคะไม่ไปเจอพึ่งนะคะขอไปเจอผลิตภัณฑ์ของพึ่งดีกว่า
2: ไม่ต้องโดนต่อยสักครั้งนึงสิ
0: พี่อย่างเขาบอกไงว่าไม่ได้ต่อยแล้วไม่ได้ตัว
2: เราวิ่งหนีไงวิ่งหนีได้ไหม
0: ไม่ทันเวลาเราวิ่งเราต้องวิ่งซิกแซกหรือวิ่งตรงคะ
1: ถ้าเกิดพึ่งตามหลักครับถ้าโดนต่อยอ่ะถ้าเกิดเราวิ่งหนีเขาจะยิ่งลุมทางที่ดีอ่ะเราต้องเดินแบบถ้าเกิดผมแนะนำน
2: ะ
1: เดินเร็วแล้วเหมือนเข้าพุ่มไม้อะไรอย่างเงี้ยครับอย่าพยายามสะบัดมืออะไรเงี้ยอะไรที่ไวๆสมมติว่าพึ่งเกาะมือเราเงี้ยเราทำช้าๆเงี้ยค่อยๆช้าๆเขาจะไม่ต่อยแต่ถ้าเราสะบัดมือเมื่อไหร่อ่
2: ะ
1: เขาเหมือนว่าเขารู้สึกเขาเป็นอันตรายที่เราวูดวาดมือสะบัดอะไรเงี้ยเขาจะต่อยสวนทันทีฮะใช
2: ่แล้วนึกภาพนะเดินหนีพึ่งอ่ะหลบเข้าพุ่มไม้รังแตนหนักกว่าเดิม
0: อันนั้นก็หนักเกินไปอ่ะ
2: เวลา
0: เรื่องราวของพึ่งหวานแต่ก็ไม่ได้แบบว่าง่ายๆนะจ๊ะจิ๋วแต่แจ๋วน
2: ะ
0: วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะต้องไปพื้นที่ลงพื้นที่แล้วแหละ
2: ค่ะต้องขอบคุณคุณธนเศรษฐ์มีทรัพย์ทองนะคะสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนพึ่งปลวกแดงซึ่งอยู่ที่ตำบลตาสิทธ์นะหมู่2ตาสิทธ์ปลวกแดงระยองนะคะเห็นมีการดูงานกันด้วยนะคะ
1: ใคร
2: ที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มเลยฝากเบอร์คุณธนเศรษฐ์ไว้หน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
2: ค่ะ
1: เป็น093ครับ495 1463ครับผมสามารถโทรติดต่อได้เลยครับ
0: เรียบร้อยกันไปแล้วในเรื่องของผึ้ง
2: ค่ะใช่
0: เป็นไงล่ะจ๊ะ
2: โอ้โหรู้สึกว่าชอบนะอยากเห็นผลิตภัณฑ์ของเขาเห็นว่ามีเยอะมากเลย
0: มีเยอะมากของกินมีของใช้มีสกัดมาได้เยอะแยะเลยทีเดียว
2: ใช่
0: นะคะเพราะว่าถ้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อกันไปได้นะคะเดี๋ยวหมดเวลาสำหรับช่วงแรกแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งค่ะฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาครึ่งหลังกล
2: ับ
0: มาเจอกันในช่วงของ
2: ตะลุยตลาด
0: ตะลุยตลาดจะไปรอบรั้วเฉยเลยตะลุยตลาดเดี๋ยวกลับมาค่ะ
3: Mcot Green Market ช่วงตะลุยตลาด
4: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 Mcot จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
3: Mcot Green Market ช่วงตะลุยตลาด
0: กลับมาอยู่ด้วยกันค่ะเบรกหลังต
2: ้
0: องบอกแบบนี้กับ Mcot Green Market นะคะช่วงนี้เป็นช่วงของ
2: ตะลุยตลาดค
0: ่
2: ะ
0: แน่นอนตะลุยตลาดเราจะไม่ได้ตะลุยตลาดระยองอย่างเดียวแล้ว
2: ค่ะใช่
0: วันนี้เรามีแขกรับเ
2: ชิญใช่แล้วจะไปที่พัทยาชลบุรีกันค
0: ่
2: ะ
0: ใกล้แค่นี
2: ้
0: ขับรถประมาณ45นาทีก็ถึงแล้วแหละ
2: ค่ะ
0: นะคะวันนี้พี่นานาจะพานินากับพี่เอไปที่ไหนพาคุณผู้ฟังไปที่ไหนเด
2: ี๋
0: ยวเราไปเจอกับพี่นานากันค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
5: มาแล้วค่ะสวัสดีพี่เอนะคะสวัสดีน้องนินาด้วยสัปดาห์นี้ตะลุยตลาดค่ะพาไปที่พานทองจังหวัดชลบุรีนะคะขอเชิญคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเที่ยวงานนะคะ 22-23 พฤษภาคมนี้กับเสน่ห์เมืองชนค่ะ EP นี้นี่น่าจะเป็น EP ที่7นะถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าเขาก็จะเวียนกันไปค่ะในแต่ละตำบลแต่ละอำเภอของจังหวัดชลบุรีค่ะกับตอนที่มีชื่อว่ารักบ้านเกิดที่พานทองโอ้โหกิจกรรมนี้แน่นมากเลยเสิร์ฟกันรัวๆเลยไม่ว่าจะเป็นบูธสินค้าจากชาวชุมชนนะคะนิทรรศการเรื่องเล่าจากภาพถ่ายค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้อิ่มอร่อยกับร้านเด็ดเมนูดังในจังหวัดชลบุรีด้วยค่ะชมช้อปชิมนะคะสินค้าชุมชนพานทองอิ่มกันแบบจุกๆกับคาราวานฟู้ดทรัคและศิลปินชื่อดังนะคะวันที่22ค่ะน้องอ๋อมแอมสุวิชยาส่วนวันที่23นะคะแน่นอนค่ะว่าลำไยหายทองคำนะคะเปิดเวทีกันแบบไม่ต้องพักไม่ต้องแผ่วที่ตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีนะคะจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและพันธมิตรด้วยค่ะ

สน่ห์เมืองชนเป็นงานที่องค์การแผนส่วนจังหวัดชลบุรีนะครับต้องการที่จะจัดขึ้นเพื่อเป็นการที่จะส่งเสริมและก็สนับสนุนของดีในจังหวัดชลบุรีประจำอำเภอต่างๆนะครับซึ่งชลบุรีของเรานั้นเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นะครับของทุกอำเภอในปี2069นี้นะครับเป็นการจัดครั้งที่7ก็จะวนมาอยู่ที่อำเภอพานทองนะครับเสน่ห์เมืองชนอำเภอพานทองนั้นเราต้องการที่จะสื่อสารของวิถีชีวิตดั้งเดิมของอำเภอพานทองเพราะว่าสมัยก่อนนะครับอำเภอพานทองนั้นมีความผูกพันกับสายน้ำลำคลองมีตลาดเก่าท่าตะกูดนะครับมีการขนส่งทางเรือมีการค้าขายริมคลองนะครับอบจ.ชลบุรีเนี่ยได้ร่วมกับอำเภอพานทองนะครับโดยเฉพาะองค์การแห่งส่วนตำบลบ้านเก่ามีการพัฒนาตลาดน้ำบ้านเก่าขึ้นมานะครับฉะนั้นงานเสน่ห์เมืองชนของพานทองในครั้งนี้เราจะจัดให้เห็นถึงวิถีชีวิตริมคลองนะครับแล้วก็ต้องการให้ในส่วนของตลาดน้ำบ้านเก่านั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับทั้งชาวชลบุรีเองและที่มาจากต่างนอกพื้นที่นะครับได้มาเห็นวิถีชีวิตแล้วก็มาท่องเที่ยวเห็นอัตลักษณ์นะครับเก่าแก่ของบ้านเก่าของอำเภอพานทองซึ่งในงานนะครับก็จะมีการแสดงของดีของพานทองมีอาหารอร่อยนะครับพื้นบ้านที่สำคัญของพานทองและก็ของจังหวัดชลบุรีตลอดจนมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและก็บันเทิงต่างๆนะครับที่จะให้คนที่มาเที่ยวชมในงานนี้ได้หลงไหลในเสน่ห์ของพานทองที่ตลาดน้ำพานทองของเราในครั้งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาเที่ยวชมงานเสน่ห์เมืองชนของอำเภอพานทองนะครับมาสร้างความรักมาหลงรักบ้านเก่าพานทองนะครับกันนะครับ22ถึง23พฤษภาคมนี้เชิญเที่ยวงานเสน่ห์เมืองชนที่อำเภอพานทองครับ

0: เป็นเรื่องของอาหารการกินแล้วก็เรื่องของงานจักสานนะคะพอจัดงานเสน่ห์เมืองชนแบบนี้แน่นอนก็ว่าพื้นที่ของพานทองก็จะต้องนำสินค้าที่ขึ้นชื่อมาจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยาด้วยใครที่ว่างเว้นจากการทำงานแล้วนะคะก็สามารถที่จะแวะเวียนไปได้ค่ะ 22-23 พฤษภาคมนี้นะคะเราจะจัดกันที่บริเวณตลาดน้ำริมคลองพานทองบ้านเก่าชลบุรีบรรยากาศชิคๆเก๋ๆกับตลาดหน้ามองริมคลองบ้านเก่าค่ะเชิญชวนกันด้วยนะคะเข้าชมฟรีค่ะที่บริเวณตลาดน้ำริมคลองพานทองบ้านเก่าจังหวัดชลบุรีค่ะช่วงนี้ส่งกลับไปที่พี่เอและนีนาด้วยนะคะกลับมาพบกับนานาครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณพี่นานาค่ะ พอได้ฟังแล้วก็เป็นข้อมูลที่แบบน่าสนใจนะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะอ่ะทีนี้กลับมาระยองของเราบ้างดีกว
2: ่
1: า
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
2: การท่องเที่ยวไหม
1: ท่องเที่ยวได้ช่วงนี้ก็ต้องผลไม้แหละ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: นะคะอ่ะมาเปิดหัวมาเปิดกันด้วยงานเทศกาล
2: ผลไม้
1: กันก่อนดีกว่า
2: ค่ะได้ค่ะ
1: วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะ
2: ค่ะ
1: นะคะสำหรับงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองค่ะ
2: ค่ะ
1: เขาก็มีกิจกรรมหลายอย่างเลยงานนี้จัดมาตั้งแต่วันที่21แล้วแหละนะคะ21 22 23แล้วก็24 4วันด้วยกันค่ะจัดขึ้นที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะคะอำเภอเมืองจังหวัดระยองของเราเนี่ยแหละก็จะมีพี่น้องเกษตรกรมาจำหน่ายสินค้าเยอะแยะมากมายเลยอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงกิจกรรมกันหน่อยที่ผ่านไปแล้วค่ะเมื่อวันที่21ค่ะพี่เอที่ผ่านมามีการประกวดผลไม้คุณภาพ
2: ค่ะ
1: นะคะก็มีหลายสวนหลายเกษตรกรเลยค่ะนำผลไม้มาประกวดกันที่แบบว่าลูกใหญ่ๆเนื้อแน่นๆ นะคะมาโชว์กันเลยทีเดียวนอกจากนี้ค่ะตลอดทั้งวันของงานตั้งแต่วันที่21ถึง24นะคะมีการจำหน่ายผลไม้เป็นราคาหน้าสวนค่ะยกเหมือนจะยกสวนมาเลยล่ะสดๆกันเลยยกกันมาจากสวนเลยคนที่ขายก็นี่แหละเป็นชาวสวนเลยเป็นเกษตรกรเลยนะคะรวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตรค่ะแล้วก็สินค้าแปรรูปต่างๆถ้าพูดถึงผลไม้ระยองหลายคนแน่นอนทุเรียนมังคุดเงาะนะคะทุเรียนก็มีทั้งทุเรียนเป็นลูกๆเลยนะหรือจะแกะเนื้อแล้วก็มีรวมไปถึงทุเรียนทอดเข้ามา
2: ทุเรียนกวนคือแปรรูปได้หลายอย่างนะคะรวมไปถึงทำเป็นกับข้าวอย่างนี้ค่ะ
1: ใช่ นะคะคุณอยากได้แบบไหนชอบเนื้อแบบไหนก็ไปไก่ฉีกเอ้ยกรอบนอกหนุ่มในเอ้ยหนุ่มนิดๆไม่แข็งอะไรอย่างนี้แล้วก็มีอยู่หลายสายพันธุ์ให้ได้เลือกกันมากมายเลยทีเดียวนะคะก็ไปเลือกกันได้น
2: ะ
1: วันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะแล้วก็ในเรื่องของบุฟเฟ่ผลไม้นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ได้เลยนะคะแต่ว่าวันหนึ่งเขามีแค่สองรอบเท่านั้นมีตั้งแต่วันที่22แล้วล่ะค่ะแล้วก็วันนี้23แล้วก็พรุ่งนี้นะคะแบบว่าเป็นบุฟเฟ่น่าไปเหมือนกันนะไปดูนะ
2: เราจะทันเขาไหมบุฟเฟ่อะเขาน่าจะมีจำนวนจำกัดไหม
1: ก็น่าจะมีจำนวนจำกัดแล้วก็อาจจะลงทะเบียนหน้างานแหละแต่ถามว่าเราถ้าเราไปบุฟเฟ่เราคงไม่ได้ยังไงอะไหวอย
2: ู่เออนั่นสิ
1: ทุเรียนเราจะแบบว่าได้ขนาดนั้นไหม
2: ปกติแค่สองสามเม็ดเราก็แบบนะ
1: นิ่งแล้วนะพี่
2: ใช่ค่ะนาทีทองเขาก็มีนะนาทีทองให้วันละ2รอบ
1: นะคะ
2: รอบละ30นาทีในการซื้อ
1: ใช่
2: นะคะใครไวก็คือได้ไปเลย
1: ใช่แต่บางคนบอกว่าวันนี้ไม่อยู่อ่ะวันนี้ออกต่างจังหวัดแล้วอ่ะแต่พลาดงานอ่ะมีอีกไหมอ่ะ
2: ค่ะ
1: ถ้าไม่ใช่หลังวันที่24แล้วมีอีกไหมคะ
2: มีค่ะ
1: ที่ไหนเอ่ย
2: นี่เลยค่ะไปพาไปที่นาตาขวัญเอ่ยบ้านแรงเอ่ยเขาก็มีงานอย่างสมมติว่าที่นาตาขวัญ นะแม้ว่าจะไม่ได้จัดอะไรแบบมากมายแต่มีผลไม้ขายตลอดเส้นทาง
1: อ๋อเหรอคะ
2: ใช่เข้าไปดงก็จะเป็นดงแบบว่าเกษตรกรเข้ามาขายเองริมถนนเขาก็จะมีด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณผู้ฟังไปที่เทศบาลนาตาขวัญ นะคะก็ไปเจอกันได้เลยเขาจะมีการขายผลไม้นะคะเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นเกษตรกรโดยตรงเนี่ยมาขายผลไม้เองด้วยที่เทศบาลนะคะ
1: บริเวณด้านหน้าเทศบาลแน่เลย
2: ใช่เขาจะขายถึง14มิถุนายนนะคะ
1: ช่วงนี้ถ้าผ่านไปผ่านมาก็จะมีทุเรียนแหละเยอะหน่อยนะคะแล้วก็มีอีกค่ะ 28-31 พฤษภาคมค่ะที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลงค่ะพี่เอ๋เขาก็จัดเหมือนกันนะคะกับเทศกาลผลไม้ตำบลบ้านแหลง2569ปีนี้เขามีชื่องานนะจ๊ะ
2: ว่า
1: หวานฉ่ำบ้านแหลง
2: ใช่
1: แสดงว่าหวานจริง
2: จริง
1: หวานฉ่ำกันเลยทีเดียวยกกันมาจ้าทุเรียนแล้วก็มีมังคุด

0: ะสับปะรดด้วยหร
1: อ
0: มีสับปะรดด้วยนะคะงานเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นค่
1: ะ
0: ไปจนถึง4ทุ่มนะคะ28ถึง31พฤษภาคมนี้จัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแรงอันนี้บ้านแรงไม่มีบ้านแรงบ้านแรงนะคะฟรีตลอดงานเลยทีเดียวนะแต่ว่าในเรื่องของผลไม้หรืออะไรก็จะต้องนี่แหละต้องจ่ายเงินซื้อแหละมีดนตรีสนุกๆค่ะมีรำวงย้อนยุคด้วยมีผลไม้สดๆจากสวนนะคะมีของฝากของดีบ้านแรงค่
1: ะ
0: แล้วก็มีการประกวดสามล้อแฟนซีผลไม้แล้วก็ยังมีการประกวดธิดาชาวสวนนะค
1: ะ
0: แล้วก็มีถนนท่องเที่ยวผลไม้บ้านแหลงด้วยนะคะอย่าลืมกันแล้วกันนะช่วงสิ้นเดือนเลยค่
1: ะ
0: 28ถึง31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มนะคะ
1: ค่ะได้ค่ะ
0: สิ้นเดือนแล้วก็น่าจะหมดแล้วไหมอ่ะน่าจะเต็มแล้วแหละแต่ถ้าถามคุณผู้ฟังบอกว่าเอาไม่มีงานแต่ผลไม้ยังมีอยู่หรือเปล่าผลไม้ยังมีอยู่นะคะ
1: ย
0: ังออกอยู่นะรวมไปถึงผลไม้ที่เป็นสวนต่าง
1: ๆ
0: นะคะที่เขาเปิดให้บุฟเฟ่ต์อยู่ในจังหวัดระยองก็สามารถไปได้ก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่หน้าเพจนะคะก็จะมีบอกว่าสวนไหนคิดค่าบริการอย่างไรแล้วก็มีรายละเอียดแบบไหนค่ะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: พูดถึงในเรื่องของทุเรียนหน่อยไหมพี่เ
1: อ
0: ๋ตอนนี้เรามีทุเรียนที่เป็นของเราเองใช่ป่ะ
1: ใช่
0: เรียกอะไรนะ
1: ทุเรียน
0: GI
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังมีอะไรนะทุเรียนหมอนทองถุงแดง
1: ใช่เป็นพรีเมียม
0: ยังไงอ่ะ
1: ก็คือว่าพิเศษกว่าที่อื่นรสชาติจะอร่อยกว่าคุณภาพจะดีกว่
0: า
1: แล้วก็ราคาก็อาจจะสูงกว่านิดนึง
0: แต่ก็เป็นเกรดส่งออกแหละ
1: ใช่ใช่
0: ใ
1: ช่อย่าง GI เนี่ยก็คือเป็นเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นเนาะ
0: จ้ะ
1: แต่ละที่เขาก็จะมีแบบว่าสับปะรด GI ระยองก็ทุเรียน GI อย่างเงี้ยค่ะคือสภาพภูมิอากาศในการที่จะปลูกในการที่จะทำให้ผลผลิตมันออกมาดีค่ะก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นนั้นนะคะ
0: จะแตกต่างกันไปแบบนั้นใช
1: ่ไห
0: มส่วนทุเรียนหมอนทองถุงแดงก
1: ็
0: ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าถุงแดงประคบประงมกันตั้งแต่เล็กแต่น้อยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะมีถุงสีแดงไปห่อเขาไว
1: ้ค่ะ
0: นะคะการที่เอาไปห่อไว้แบบนี้ข้อมูลที่มีมาก็คือเหมือนแบบว่าจะได้เปลือกที่บางสีของเปลือกที่แบบว่าสม่ำเสมออะไรอย่างนี้เรื่องของอากาศเรื่องของอะไรหลายๆอย่างถ้าใครมีโอกาสได้ลิ้มลองหรือว่าริมรสชาตินี่มาบอกกันบ้างนะคะ
1: ค่ะ
0: ว่าแล้วก็อยากรู้เลยทีเดียวแหละ
1: ค่ะ
0: ในก็พูดถึงในเรื่องของผลไม้ในพูดถึงในเรื่องของทุเรียนแล้วค่ะพี่เอพากันไปนี่หน่อยละกันส่วนทุเรียนของระยองค่ะปีนี้ค่ะตอนนี้มีออกมาแล้วนะคะว่า7สวน7พิกัดมีที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวบอกก่อนกันละกันเริ่มกันด้วยสวนสุภัทราแรนนะคะเขาเปิดบุฟเฟ่ทุเรียนค่ะเขาเปิดมาตั้งแต่1เมษาแล้วแหละเขาปิดวันที่31สิงหาคมนะคะช่วงนั้นปิดฤดูส่วนสวนละไมนี่มีรอบให้บริการตั้งแต่วันที่10เมษายนแล้วก่อนสงกรานต์เขาปิดก็คือ14มิถุนายนเอาเป็นว่าถ้านานสุดนะก็คือสวนสุภัทราแลนด์เลยนะคะสวนสุภัทราแลนด์เขาบอกว่าเป็นสวนที่ใหญ่บรรยากาศดีแล้วก็มีกิจกรรมนั่งรถชมสวนเหมาะกับสายกินแล้วก็สายเที่ยวมีร้านกาแฟอยู่ในนั้นด้วยที่นี่ได้แบบว่ากับครอบครัวได้เลยมีมุมให้กับเด็กๆด้วยมีมุมให้กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกวัยอะค่
1: ะ
0: อยู่ที่นี่ได้เลยหรือว่าจะเป็นที่สวนละไมค่ะจุดเด่นของสวนละไมนี่ก็คือจะบอกว่าเป็นสวนสวยๆนะคะเป็นคาเฟ่มีดอกไม้มีบุฟเฟ่ผลไม้ที่นี่จะเอาใจกันเลยสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปถ่ายรูปสวยๆแน่นอนต้องไปที่สวนนี้แน่นะคะเขาก็จะเปิดจองบัตรล่วงหน้าแล้วก็แจ้งรอบให้ทราบกันต่อไปยังไงลองเช็คน
1: ะ
0: ว่าแต่ละรอบหรือว่าแต่ละวันนั้นคิวเต็มหรือเปล่ารอบเต็มหรือเปล่าค่ะหรือว่าจะเป็นที่สวนเจริญทรัพย์ค่ะที่นี่เขาบอกว่าเหมาะกับคนที่อยากเน้นทุเรียนพรีเมีย
1: ม
0: แล้วก็ยังมีของหวานที่น่ากินเพิ่มความฟินอีกด้วยนะคะชื่อว่าสวนเจริญทรัพย์ใครอยากได้พรีเมียมไปดูซิว่าพรีเมียมมันเมียมยังไงมันเมียมแบบไหน
1: อยู่เขตอำเภออะไรนะคะ
0: สวนเจริญทรัพย์หรอวิไม่แน่ใจเลยอ่ะ
1: อยู่
0: ไม่ได้มี
1: ข้อแกล้งไหม
0: น่าจะนะพี่อ๋อสวนเจริญทรัพย์เดี๋ยวนาบอกเบอร์ได้ไหม
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวบอกเบอร์ให้ละกัน
1: ค่ะ
0: นะคะมีสวนเจริญทรัพย์ไปแล้วแล้วส่วนไหนอีกเนี่ยส่วนคุณยาย
1: ส่วนคุณยาย
0: ส่วนคุณยายก็จะเน้นเรื่องของทุเรียนหลายสายพันธุ์
1: ค
0: ่ะพันธุ์ยอดนิยมพันธุ์โบราณนะคะแล้วก็จะมีที่ส่วนผู้ใหญ่สมควร
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่ถามมาอยู่ที่ไหน
1: บ้านแหลง
0: บ้านแหลง
1: ใกล้ๆเลย
0: อันนี้เราเคยไปไง
1: เขาจะมีอะไรนะนกกระจิบ มีพันทุเรียนโบราณที่หายากเลย
0: แล้วเขาก็มีผลไม้หลากหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะใครอยากได้บรรยากาศแบบท้องถิ่นบ้านๆสวนเนี่ยไปที่นี่ได้รู้จะเป็นสวนลุนทองใบก็เนี่ยค่ะอยู่ละแวกเดียวกันนะคะแล้วก็มีสวนลุงประเสริฐด้วยนะคะอันนี้ก็ใครที่ชอบหลากหลายสายพันธุ์ก็ไปกันได้มีทุเรียนรอดที่เป็นไฮไลท์ที่หลายคนชอบนะคะมาดูกันเลยก็แล้วกันเดี๋ยวนาบอกเบอร์ให้ถ้าเบอร์โทรของสวนสุภทาแรนจดได้จดเลยนะคะ038ค่ะ892048-9นะคะส่วนสวนละไมก็098ค่ะ737-4983ส่วนทรัพย์เจริญค่ะคุณผู้ฟัง082-281-4282นะคะส่วนคุณยายค่ะ061ค่ะ596-6526นะคะส่วนผู้ใหญ่สมควรอันนี้ต้องติดต่อทางเพจส่วนลุงทองใบก็ทางเพจอีกเช่นเดียวกันแล้วก็สวนประเสริฐก็ติดต่อทางเพจอีกเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าไปสวนไหนแล้วถูกอกถูกใจยังไงก็บอกกันบ้างเผื่อจะมีแนะนำแล้วก็ว่าตามกันไปจริงๆแล้วยังมีอีกหลายสวนเลยนะคะ
1: ใช่
0: นะคะ
1: ค่ะแล้วก็เห็นทางททระยองอะค่ะเขาก็มีกิจกรรมอะไรนะบุกสวนชิมถึงถิ่นฟินถึงใจเขามีส่วนลดให
0: ้
1: 100บาทสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่ไม่ใช่คนระยองนะคะมาพักค้างคืนกับสถานที่ที่เข้าร่วมกิจกรร
0: ม
1: ใช้เป็นส่วนลดบุฟเฟ่ผลไม้ได้ด้วยนะคะก็สามารถใช้ได้ยาวถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะใครที่ซื้อผลไม้ตั้งแต่มูลค่า500บาทขึ้นไปแล้วก็พักแรมนะกับโรงแรมที่พักที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับส่วนลดทันที100บาทเลยค่ะ
0: อันนี้ต้องบอกว่าต้องรีบนะเพราะเดี๋ยวจะหมดสิทธิ์ก่อนเพราะว่าเขาจำกัดจำนวนแค่ 1,000 สิทธิ์เท่านั้นนะคะโครงการนี้เขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมแล้วแหละจะสิ้นสุดก็15กรกฎาคมแต่ถ้าหมดก่อนก็คือหมดนะ
1: หมดก็หมดเลย
0: ใช่โรงแรมก็มีอยู่หลายพื้นที่นะคะทั้งในตัวของอำเภอแกลงอำเภอเมืองนะคะมีหลายที่เลยชอบที่ไหนก็ลองติดต่อกันเข้าไปได
1: ้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตบอกส่วนลดวิธีการรับนิดนึง
0: ได้ค่ะ
1: เผื่อบางท่านฟังอยู่นะคะวิธีการรับส่วนลด100บาทนะคะนักท่องเที่ยวเข้าพักกับสถานที่พักแรมที่ร่วมโครงการอย่างน้อยนอน1คืนนะคะที่ระยองท่านสแกน QR code เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดนะคะจำกัด1 booking ต่อ1คนค่
0: ะ
1: แล้วก็ให้กรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนแล้วก็กดรับสิทธิ์ส่วนลดทันทีนะคะส่วนการใช้สิทธิ์ส่วนลดนั้นนักท่องเที่ยวรับประทานบุฟเฟ่ผลไม้กับส่วนที่เข้าร่วมโครงการนะคะสแกน QR code ที่ป้ายแล้วก็ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วก็กดใช้สิทธิ์ส่วนลดค่ะแสดงหลักฐานการใช้สิทธิ์ก่อนชำระเงินกับพนักงานด้วยนะคะไม่ยากเลยค่ะ
0: ไม่ยากค่ะไม่ยากเพิ่มเติมให้นิดนึงค่ะพี่เอ๋ตอนแรกที่บอกว่างานผลไม
1: ้ค่ะ
0: ของจังหวัดระยองใช่ไหมคะตามอำเภอต่างๆจะปิดแค่ประมาณสิ้นเดือนใช่ไหมสิ้นเดือนนี้จริงๆแล้วยังมีอีกหนึ่งที่ค่ะพี่เอ๋ที่บ้านฉาง
1: อ๋อบ้านฉาง
0: ใช่งานผลไม้และของดีอำเภอบ้านฉางค่ะนะคะเขาจะจัดวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่9มิถุนายนค
1: ่
0: ะนะคะในพื้นที่ของอำเภอบ้านฉางบ้านฉางก็มีผลไม้เยอะนะ
1: จ้ะ
0: นะคะอันนี้น่าจะปิดท้ายจริงๆแล้วแหละสำหรับงานผลไม้นะคะหมดเวลายัง
1: ค่ะ
0: เนาะจริงเหรอ
1: จริง
0: มีอะไรเพิ่ม
1: ต่อที่อีกอ๋อเดี๋ยวนะพรุ่งนี้24พฤษภาคมน
0: ะ
1: อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ทางททฝากมางานวิ่ง
0: อ๋อ
1: Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ของททนะคะซึ่งความจริงวันที่23พฤษภาคมในช่วงบ่าย 3:00 น.เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรม
0: ก็คือวันนี้บ่ายสาม
1: อ่าใช่
0: จบรายการดิ
1: ใช่ค่ะเขาจัดลานเอาท์ดอร์ที่โรบินสันบ้านฉางนะคะแล้วพรุ่งนี้เขาจะเริ่มวิ่งกันตั้งแต่ 4:00 ที่บ้านไร่อัยการรีสอร์ทอยู่ตรงเขานางหย่องจังหวัดระยองค่ะ
0: ล่วงหน้าไปก่อนได้เลยค่ะ
1: ใครถ้าใครที่จะวิ่งก็ 4:00 ไปเจอกัน
0: ไม่ไปจ้ะไม่ไปไม่ตื่นค่ะไม่ใช่ว่าไม่ไปนะไม่ตื่นนะ
1: ก็เชิญนะคะเชิญเที่ยวได้เชิญไปดูได
0: ้ไปได้บรรยากาศอีกบรรยากาศนึงนะแต่สำหรับใครที่แบบว่าเป็นสายวิ่งจริงๆอะค่ะเขาก็จะชอบอะไรแบบนี้แหละเมื่อก่อนหน้านี้ก็เคยวิ่งไงแล้วพอตอนหลังมาแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าฉันตื่นไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเช้ามากจริงต้องเป็นสายวิ่งจริงๆนะคะอ่ะในไหนพี่เอกก็พูดอันนี้แล้วเดี๋ยวนะงานเดียวกันไหมนะเห็นแวบแวบ
1: งานอะไรคะ
0: เขาจะปิดรับสมัครกลางเดือน อันนี้ตะพงค่ะเส้นทางแข่งขันชมสวนผลไม้ตำบลตะพงปิดไปยังอ่ะ
1: ลองดูซิ
0: ปิดไปยังเดี๋ยวนะปิดรับสมัครกลางเดือนพฤษภาคมวันนี้วันที
1: ่23กลางเดือนก็15มั้ย
0: เออน่าจะปิดแล้วแน่เลยอ่ะแต่เขาก็ยังไม่ได้มีแจ้งนะคะว่าปิดเรียบร้อยหรือยังนะอ่ะเป็นงานวิ่งค่ะวิ่งเส้นทางตะพงนี่แหละนะคะวิ่งวันที่7มิถุนายนค่ะนะคะยังไงลองดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวบอกคร่าวๆก่อนนะ
1: ค่ะ
0: งานวิ่งอันครั้งนี้เป็นเปิดตัวเดอะแก๊งค่ะมาเฟียผลไม้หวานฉ่ำหล่อล้ำน่ารักเท่ระเบิดมีครบนี่พร้อมบวกพร้อมลุยมีทั้งระยะ5กิโล10กิโลและ21กิโลค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะมีทุเรียนหมอนทองให้1ลูกโตๆด้วยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในภาพนะคะจะบอกว่ามีคนถือไว้ด้วยนะเขาบอกแบบนี้เออเอาเป็นว่าวิ่งอยู่ในสวนผลไม้อ่ะ
1: ค่ะ
0: ยังไงถ้าอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมลองสอบถามกันไปได้นะคะงานนี้จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีทางองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงนะคะแล้วก็ชาวชุมชนสวนผลไม้ตะพงค่ะให้การสนับสนุนแล้วก็จัดการวิ่งในครั้งนี้จะบอกว่าบรรยากาศดีนะพี่เอกคือวิ่งไปในสวนผลไม้
1: ใช่ใช่งานดีไหมระยองฟู้ดฟาร์มรันวันที่7วันที่7มิถุนายน
0: ใช่น่าจะงานเดียวกันค่ะ
1: เส้นทาง ชมสวนผลไม้ที่ตะพง
0: ใช่ๆๆ
1: วิ่งวันที่7นะคะน่าจะยังมีเวลาในการวิ่ง
0: เสื้อก็มีทั้งสีม่วงสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนะคะ
1: ค่ะ
0: สวยๆทั้งนั้นเลยยังไงคุณผู้ฟังก็ลองดูข้อมูลเพิ่มเติมดูนะ
1: ค่ะ
0: สำหรับสายวิ่งนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะและนี่ก็คือ Mcot Green Market
1: ค่ะ
0: ในช่วงของ
1: ตะลุยตล
0: าดนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสพี่เอจะเอาเรื่องนี้มาคุยกันบ้าง
1: เรื่องอะไรคะ
0: เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โอท็อปค่ะกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาค่ะเป็นในเรื่องของการยกระดับคุณภาพแล้วก็มาตรฐานความสามารถในการแข่งขันซึ่งงานเนี้ยซึ่งสิ่งเนี้ยเขาจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยองเขามีผู้ประกอบการทั้งหมดอ่ะ25กลุ่มด้วยกันมีทั้งอาหารของฝากของใช้สมุนไพรแล้วก็งานหัตถกรรมเดี๋ยวยกตัวอย่างอ่ะอย่างปลาส้มเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าระยองมีตอนแรกคิดว่าเป็นที่อื่นที่นี่มีค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยจะแบบว่ารสเปรี้ยวกลมกล่
1: อม
0: เป็นสูตรพื้นบ้านจะทอดหรือจะยำก็อร่อยลงตัวน้ำพริกแกงเผ็ดอันนี้เคยได้ยินรู้อยู่ว่าที่นี่ขึ้นชื
1: ่อ
0: หรือว่าจะเป็นปลาทูเราก็แบบปกติปลาทูเราก็ต้องแบบ
1: แม่กลอง
0: แม
1: ่ใช่
0: แต่ที่นี่เขาชื่อว่าสตรีบ้านเหมืองแร
1: ่ค่ะ
0: รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปหาอ่ะ
1: ค่ะได้เลยค่ะขออีกนิดนึงแล้วกันนะคะพูดถึงเรื่องของตลาดอีกตลาดนึงที่นักท่องเที่ยวสามารถไปซื้อผลไม้กันได้
0: คือ
1: ตลาดเขาดิน
0: ไม่ใช่ตลาดเขาดิน
1: ใช่
0: ทางไปประแส
1: ใช่ค่ะเป็นตลาดกลางผลไม้อีกแห่งหนึ่งนะคะอยู่ในเขตตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลง
0: จ้ะ
1: เขามีทั้งขายปลีกแล้วก็ขายส่งในราคาย่อมเยาเหมือนกับตะพงเลยค่ะแล้วก็มีผลไม้อีกหลากหลายนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีบรรดาเกษตรกรเนี่ยเขาเอาทุเรียนเอาผลไม้เนี่ยใส่ท้ายรถเนี่ยไปขายกันถึงที่เลยมีจากเกษตรกรโดยตรงนะคะแล้วก็มีทั้งพ่อค้าที่ทั้งไปซื้อและไปขายนะมีเงาะมังคุดสละลองกองเยอะแยะมากมายเป็นอีกหนึ่งที่ที่สามารถจะไปเที่ยวไปซื้อผลไม้กันได้นะคะเปิดทุกวันนะคะในช่วงเช้า7โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยค่ะ
0: นะเอาเป็นว่าถ้าสะดวกตรงไหนก็ที่นั่นใครอยู่ในตัวเมืองก
1: ็
0: ตลาดสตาร์เขาก็มีนะ
1: ใช่ตลาดสตาร์ก็เยอะอยู
0: ่ตลาดสตาร์ก็มีเยอะอยู่หรือว่าขยับออกไปหน่อยก็ที่ตะพง
1: ตะพงก็ใหญ่เลย
0: นะหรือว่าก็ไปขยับไปจะไปทางแกลงก็ที่พี่เอบอกก็คือตลาดเขาดิน
1: อัน
0: นั้นก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะ
1: หมดเวลาแล้ว
0: หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ต้องนำรายการ Mcot Green Market ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Mcot Green Market ช่วงตะลุยตลาด

0: ระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันอภิสิทธิ์ควงอนุชานำทีมกทมประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ย่านสุขุมวิทพบร้านกัญชาเกลื่อนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายองอาจคร้ามไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคนายสกลทีภัทยกุลรองหัวหน้าพรรคดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครและนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ลงสำรวจพื้นที่ย่านสุขุมวิทซอย4และริมทางเท้าถนนสุขุมวิทซอย5ถึง11โดยนายอนุชากล่าวว่าเพื่อมาดูปัญหาในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งมีหลายส่วนที่เห็นว่าต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนและชัดเจนเช่นเรื่องกัญชาที่เห็นได้ชัดว่าหากขับรถผ่านไปมาเส้นสุขุมวิทจะเห็นว่ามีการโฆษณาเชิญชวนซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของกัญชาพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนให้ใช้ทางการแพทย์แต่ในเรื่องสันทนาการพรรคประชาธิปัตย์คิดว่าจะต้องควบคุมอะไรที่เกินจากกฎหมายกำหนดไว้ในปัจจุบันนายอนุชายังได้กล่าวถึงการเปิดตัวลงสมัครผู้ว่ากทมซึ่งตอนนี้กระแสยังเป็นรองนายชัชชาติ ศิริพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลังลงพื้นที่ที่ผ่านมาทำให้กระแสตอบรับเพิ่มขึ้นหรือไม่ว่าทำไมผลโพลถึงเป็นรองเพราะไม่ว่าใครจะมีคะแนนนำสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ชาวกรุงเทพซึ่งผลโพลก่อนที่จะเปิดตัวหลายๆแคนดิเดตคนกรุงเทพก็ไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะไปเลือกตั้งหรือไม่แต่ไม่กี่วันที่ผ่านมาโพลออกมาว่าคนกรุงเทพอยากไปเลือกตั้งซึ่งมีคะแนนค่อนข้างสูงทำให้เห็นว่าเมื่อมีการเปิดตัวหรือนำเสนอตัวผู้สมัครมากขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้คนกรุงเทพมีความหวังว่ากรุงเทพสามารถเป็นไปได้กว่านี้สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้สุปจีดันข้าวไทยเสริมความมั่นคงอาหารสิงคโปร์เวทีเอเปกนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังพบหารือนางสาวเกรซฟูไห่เหยียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์การค้าโลกที่ผันผวนและเห็นพ้องจะกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานทั้งนี้ฝ่ายไทยเสนอให้ยกระดับความร่วมมือจากการซื้อขายสินค้าโดยทั่วไปไปสู่แนวคิดความมั่นคงทางอาหารช่วงวิกฤตที่มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นทางด้านปริมาณสินค้าและเสถียรภาพด้านราคาโดยผลักดันข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นสำคัญและพร้อมขยายความร่วมมือไปยังสินค้าอาหารและสินค้าเกษตรอื่นอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์สินค้าอาหารกระป๋องและวัตถุดิบอาหารทะเลเพื่อรองรับความต้องการของสิงคโปร์ในระยะยาวสำหรับสินค้าเน่าเสียง่ายทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นโดยไทยได้เสนอจัดเวิร์กช็อประดับเทคนิคระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริงในอนาคตพร้อมเห็นว่าสิงคโปร์มีความเชี่ยวชาญด้านระบบบริหารจัดการการค้าและห่วงโซ่อุปทานจึงสามารถต่อยอดความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนด้านห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งร่วมกันได้สหรัฐอพยพเรือนหมื่นหนีภัยถังเก็บสารเคมีชำรุดเจ้าหน้าที่สั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนในย่านการ์เดนกรอฟแถบชานเมืองเทศมนตรลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากถังบรรจุสารเคมีชำรุดมีแนวโน้มที่จะรั่วไหลหรือระเบิดอาจปล่อยสารเคมีเป็นพิษสู่อากาศนักดับเพลิงได้ฉีดน้ำหล่อเย็นรักษาอุณหภูมิของถังบรรจุสารเคมีขณะรอเจ้าหน้าที่หามาตรการป้องกันภัยอื่นๆสื่อสหรัฐระบุว่าถังสารเคมีที่ทำงานผิดปกติ ติบรรจุสารเมทิลเมทาคิวริเดตสารเคมีระเหยง่ายและติดไฟได้ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกและการผลิตที่โรงงานการบินและอวกาศที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกังวลว่าสารเคมีอาจรั่วไหลออกมาและทำให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจขั้นรุนแรงได้ถ้าสูดดมเป็นเวลานาน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
9: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
10: โทร025135251
11: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
12: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
11: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
12: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
13: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
16: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat ดำเนินรายการโดย DJ ช้างและทีมงาน

แวดล้อมดีสังคมดีคนมีสุขถ้าหากเราไม่สนุกใช้พลังงานท่านกำลังฟัง MCOT Radio Network FM 104.5 MHz อสมท.นครศรีธรรมราชต่อไปนี้เสนอรายการช้างตกมันดำเนินรายการโดยคุณณัฐพรการิการค่ะ

0: ีค่ะ
1: ต้อนรับกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันครับ14:16 นเจอกันวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่23เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรการิการครับ
0: ค่ะแล้วก็เกียร์เกษณีโยมเมืองค่ะ
1: เราสองคนนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับมาพร้อมกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวัน2ชั่วโมงด้วยกันครับ2วันครับ1สัปดาห์ที่เราจะมาเจอกันนั่นก็คือทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับทางสถานีวิทยุอสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 MHz ครับอสมทยะลา FM 102.5 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 MHz อสมทชุมพรครับ FM 90.75 และ 104.75 MHz ครับอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz อสมทสุโขทัย FM 99.25 MHz อสมทสกลนคร FM 107.0 MHz อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 MHz นะนี่ทักทายนะท่านผู้จัดการวันชัยนุราภักด้วย
0: นะ
1: ที
0: ่
1: นครราชสีมานะครับ
0: อยู่ไปก็ไม่บอกพวกเราเลยนะคะรู้อีกทีเอ้าท่านย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะท่านหัวหน้าน
1: ี่น่าจะเช็คฟังรายการอยู
0: ่ฟังรายการถ้าคิดถึงก็โทรมานะคะท่าน
1: แล้วเดี๋ยวจะโทรมาเกียร์ขยายเวลาเพิ่มสัก3ชั่วโมงไหม
0: ทำงานเนี่ย
1: ต้องดูว่ารักษาการสถานีไหนด้วยหรือเปล่
0: า
1: อาจจะมาโทรมาขายเพิ่มสถานี
0: แพ็กเกจทางภาคอีสานมากขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: ก็ต้องส่งคลื่นสัญญาณไว้ดูนะคะ
1: ครับนี่ก็ทักทายด้วยกันแล้วกัน
0: แล้วก็ทักทายท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมกันอยู่ทางหน้าแฟนเพจด้วยนะคะไม่ว่าจะชมกันอยู่ที่แฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทหร
1: ือ
0: ว่าแฟนเพจดีเจช้างตกมันนะคะหรือแฟนเพจอสมทนครศรีธรรมราชแล้วก็ขอบคุณน้องๆช่างเทคนิคด้วยนะคะที่ช่วยกันแชร์นะคะทุกคลื่นทุกสถานีเลยแล้วกันนะคะก็ทักทายก่อนมาแรกเริ่มเลยนะคะเจอีจ๋ากดเข้ามาชมมาพูดคุยกันก่อนนะคะสว
1: ั
0: สดีเจอรุณีสุขใสนะคะจากกระทิงนะคะที่อำเภอเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีค่ะแล้วก็ทักทายคุณสุทยาค่ะทักทายมาจาก
1: ญี่ปุ่น
0: นะคะบอกว่าทักทายทั้งสองท่านเลยนะครับ
1: ครับผมแล้วก็สวัสดีคุณแม่จินตนาทรัพย์สินด้วยบอกว่าฟังทุกวันนะครับอยู่ที่บริเวณท่าศาลานครศรีธรรมราชนะพี่รัตน์นะปณิสราโกมินสวัสดีค่ะนะฮะช่วงนี้นี่รู้สึกว่าหน้าตาจะสวยเป็นพิเศษ
0: ช่วงนี้อบผิว
1: กำลังจะได้ลูกเขย
0: เมื่อวานไปขอบไก่เยอะแยะไปหมดลุ้มๆไปไหน
1: ทำอะไรนะ
0: ไก
1: ่ครับ
0: เขาไปซื้อไก่ KFC 1แถม1เมื่อวานเราเห็นเขาเราก็เลยตามเลย
1: ครับ
0: นะแต่ไม่เห็นจะเลี้ยวมาทางฝั่งเรานะ
1: ครับแล้วก็สวัสดีคุณอัมพลนะครับด้วยนะครับทักทายมาป้าพึ่งนะก
0: ็
1: ทักทายกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์ช่วยกดแชร์ให้ด้วยส่วนคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุนะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาหาเรา2คนได้ที่เบอร์โทรนะครับ075-419-225ครับ075-419-225นะครับแล้วก็รวมไปถึงท่านที่สนใจนะครับในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทยาราแบล็คแคทวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการสั่งซื้อติดต่อตรงนะครับได้ที่คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับที่เบอร์โทร063-459-6939นะครับ063-459-6939นะฮะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ที่คุณสั่งปุ๋ย
1: ครับ
0: แล้วก็ทักไลน์กันเข้ามาแล้วก็อย่ามาจะเอ
1: ๋
0: มีอะไรพูดตรงๆได้เลยไม่ต้องรอและไม่ต้องส่งสวัสดีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสมาให้นะคะ
1: ครับ
0: นะ
1: จริงๆมันจะเป็นการบ่งบอกว่าท่านที่ส่งท่านคือผู้สูงอายุ
0: ใช่
1: นะฮะใครที่ส่งมา
0: คือไม่ต้องแบบทักทายด้วยดอกไม้สีประจำวันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยไลน์ที่ทำอยู่พี่ช้างมันเป็นไลน์ที่มีข้อความเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นเราอยากได้สิ่งที่ท่านอยากรู้ ท่านสอบถามเรื่องของภาคเกษตรนะอันนี้เราจะมาได้พูดคุยกันแต่ว่าพอทักทายมาปุ๊บเนี่ยเกียร์บางทีเปิดไปเราก็ตั้งใจที่จะไปคุยด้วยแต่พอแค่แบบจะเอมานิดนึงก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะคะก็ขอบพระคุณแหละที่ส่งสติกเกอร์มาส่งข้อความมาคือขอบพระคุณทุกข้อความที่เข้ามานะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณทุกการติดตามที่ติดตามเราทุกเสาร์และอาทิตย์ด้วยนะพี่ช้างเน
1: า
0: ะ
1: ครับที่ไปไหนมาไหนก็จะมีคนที่ฟังรายการกันอยู่เยอะนะเขาก็จะรู้จักเลยครับสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยารา Black Cat 1ของเราด้วยนะครับหลายคนก็ตอบรับกันมาเนี่ยบอกว่าใช้อยู่นะฟังอยู่นะน่ะใช้แล้วดีเห็นผลนะครับก็เลยไม่แจ้งมาว่าดีไง
0: คือจริงๆ
1: เพราะใช้แล้วดี
0: จริงๆแล้วทุกคนที่จะตอบกลับตลอดอ่ะพี่ช้างมีกรณีเดียวเลยช่วงกำลังหวั่นไหวอย่างเช่นเนี่ยฝนตกยอดเดินลูกกำลังเข้าไข่ไก่อันนี้ก็จะทักแล้วจะไปยังไงต่อแต่ถ้าแบบได้ผลดีก็จะเงียบไปเลยนะเงียบไปยาวๆเก็บลูกเสร็จเอาเงินเข้ากระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่แจ้งข่าวกันมาเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยช่วยฟีดแบ็กกลับมาให้พวกเราด้วยนะพวกเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่ทำกันไปประสบผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะคะเราได้ชื่นชมถ้าเกิดว่าไปติดขัดปัญหาวิธีการใช้ยังไงเราก็จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาประเด็นมันมีแค่ตรงนั้นเองนะคะท่านผู้ฟังนะคะตอนนี้ก็คิดว่าพี่น้องทางฝั่งจันทบุรีระยองตราดนะชลบุรีปราจีนนะฝั่งทางนี้ก็น่าจะกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตระลอกที่2กันอยู
1: ่
0: นะคะรอบ2ผลผลิตกำลังออกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ตัดเก็บสวนน้องยิสอนของพ่อสวนของคุณแม่พี่ชายพี่สาวน้องสาวอันนี้ทั้งบ้านกับพี่ช้างใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกันทั้งบ้านส่วนบ้านใจอีตัดเก็บเสร็จเรียบร้อยหรือยังวันก่อนเนี่ยติดต่อไปทางลูกสาวนะคะให้น้องแพรติดต่อไปทางน้องหนิงนะคะน้องหนิงบอกว่าหนิงกำลังตัดเก็บสวนคนอื่นอยู่ค่ะพี่เกียร์เลยไม่ได้ถ่ายภาพสวนของคุณแม่เลยนะคะแต่ถามว่าออกมาเป็นผลผลิตเป็นไงบ้างดีมากนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ถ้าเกิดเจ๊อีทสะดวกพรุ่งนี้พอดีวันนี้จะโทรคุยกับน้องปนัดดาเมื่อวานเขาเข้ามาในไลฟ์สดไงคะก็เลยนัดไปแล้วว่าเอ้ยพรุ่งนี้สะดวกไหมพอมีเวลาไหมอยากให้เห็นพอดีถ้าทุกคนที่ฟังรายการเราอยู่ทุกอาทิตย์จะจำได้ว่าน้องยิเนี่ยช่วงที่กำลังเป็นดอกน้องยิจะพูดแบบเอ้ยปีนี้ดอกไม่เป็นที่พอใจนะพี่เกียร์อ
1: าจจะน้อยไปหน่อย
0: น้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะไม่มีผลผลิตหรือเปล่าวันนี้ตัดเก็บผลผลิตกันแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อยก็น่าจะต้องโทรไปสอบถามกันหน่อยว่าผลผลิตออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ติดตามไงคะว่าไอ้ที่ใช้ไปแล้วตัดแล้วเป็นยังไงได้ผลได้น้ำเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็อยากที่จะให้ทุกคนได้รับฟังจาก
1: เจ้าของเขาเอง
0: ใช่นะคะส่วนของเจ๊อีทเจ๊อีทก็ดังมากพี่ช้างเจ๊อีทนี่เดินทางไปไหนก็มีแต่คนบอกว่า อะไรนะ
1: ไม่
0: เขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าแม่แบ็คแคทคนจันทบุรีใช่คนจันทบุรีจะเรียกเจ้าแม่แบ็คแคทนะส่วนรองน
1: ร
0: ินทร์เขาก็จะเรียกเจ้าพ่อแบ็คแคท
1: รองนรินทร์เป็นเจ้าพ่อ
0: เป็นเจ้าพ่อแบ็คแคทไปแล้วนะคะไปไหน
1: เป็นเจ้าแม
0: ่ใช่เป็นเจ้าแม่แบ็คแคทอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่า1ปีที่ผ่านมาเจ๊อิทได้แนะนำเพื่อนฝูงแนะนำญาติพี่น้องแนะนำใครไปหลายๆท่านเนี่ยพอเอาไปใช้แล้วถือว่าไม่ทำให้เสียชื่อเสียง
1: ครับ
0: นะคะเจอีทไม่เสียชื่อเราทำหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดกับสภาวะอากาศที่ทุกคนก็เจอเหมือนกันหมดทั้งประเทศนะคะไม่ว่าจะร้อนเกินอะไรเงี้ยช่วงมีอยู่ช่วงที่แรงจัดพี่ช้างไม่มีน้ำไม่รู้จะเบ่งพูยังไงอะไรเงี้ยทุกคนก็จะเดือดร้อนเรื่องน้ำพอถึงเวลาปุ๊บตอนนี้ฝนกระแทกในช่วงจังหวะที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตบางคนก็เก็บไม่ได้พี่ช้าง
1: ครับ
0: ไม่สามารถเอาผลผลิตลงได้เพราะฝนมันตกนะถ้าคุณตัดเก็บในช่วงที่ฝนตกอยู่อะค่ะคุณก็จะมีปัญหาเรื่องของโรคนะโรคจะเข้าต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายเรื่องหลายประการนะคะ
1: ครับตอนนี้ไปกันที่คุณยินะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เจยิ
2: ยังค่ะยัง
0: หรอต้องรีบรับนะคะเวลาเขาให้คำว่าเจเนี่ยต้องรีบรับ
2: งั้นสาธุค่ะ
1: สาธุ
0: นี่ต้องเล่าก่อนนะไปฟังเมื่อก่อนเนี่ยเกียร์พอแต่งงานพี่ช้างแต่งงานแล้วมาอยู่ครอบครัวคนจีนพอไปตลาดไปไหนมาไหนเขาเรียกเจพี่เกียร์โกรธ
1: ทำไมครับคิดว่าแก่ใช่ไหม
0: เออ
1: พอเจคิดว่าต้องแก่เขาถึงเรียกเจ
0: แต่กลับมาบ้านเสร็จมาเล่าให้สามีให้พี่อั๋งฟังน้องยี้พี่เกียวบอกโอ้เนี่ยไปถึงเขาเรียกเจ๊นะเกียวไม่ชอบเลยพี่อั๋งบอกนั่นเป็นคำอวยพรต้องรีบรับ
2: อ๋อค
0: ่ะน้องยี้ต้องรีบรับค่ะเขาให้เป็นเท่าแก่เร็ว
1: ๆครับต้องเป็นอยู่แล้ว
0: เป็นแล้วเป็นอีกไง
1: ใช่ไหม
0: เป็นไงบ้างตอนนี้บรรยากาศที่สวน
2: ตอนนี้ก็มีฝนปอยปอย
0: ฝนปอยปอยได้ตัดเก็บไหมวันนี้ถ้างั้น
2: ได้ค่ะพี่เกีย
0: ได้เก็บด้วยเล่าก่อนเพราะเมื่อกี้เนี่ยพี่เกียบอกว่าตอนสมัยที่เรากำลังทำดอกในฤดูกาลเนี้ยเนาะที่เราทำดอกน้องยี้บอกว่าดอกน้อยพี่เกียไม่เป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่
2: ใช่ค่ะ
0: เริ่มเครียดว่าจะมีผลผลิตกันหรือเปล่า
2: คือมันมีความกังวลใจเพราะว่าปีนี้ดอกห่างกันเป็นเดือน
0: ดอกห่างจากปีที่แล้วเป็นเดือนเลย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: มาช้ากว่าเป็นเดือนเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วพอมาก็น้อยนิดเหลือเกิน
2: ใช่ค่ะมาน้อยค่ะมาน้อยกว่าปีก่อนนะคะพี่เกีย
0: มาน้อยกว่าปีที่แล้ว
2: ค่ะ
0: แต่พอถึงเวลาณวันนี้ตัดเก็บไปบ้างแล้วยังอยู่บนต้นที่ยังต้องทยอยเก็บกันไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าไอ้ดอกน้อยเนี่ยกับผลผลิตที่ได้เป็นยังไงบ้างคะน้องยี
2: ก็ติดดีนะคะพี่เกีย
1: ครับ
2: ค่ะกำลังเหมือนแบบเขาไม่เสียกำลังกับดอกเยอะๆมากไปก็มีกำลังซึ่งทรงสวย
0: ขึ้นทรงสวยกำลังดีกำลังต้นก็ได้ในการที่จะไปขึ้นทรงลูกให้สวย
2: ใช่
0: ค่ะกลายเป็นว่าผลผลิตปีนี้กับปีที่แล้วเมื่อเทียบเคียงความดกก่อนเป็นยังไงบ้าง
2: ตาใหญ่ของยี่จะน้อยลงนิดนึงแต่ข้างนอกค่ะแต่ข้างนอกก็ถือว่าก็โอเคนะพี่เกียแต่ไม่แน่ใจว่าน้ำหนักมันจะหายไหม
0: ป่าใหญ่ทำไมถึงน้อยไปมีเหตุผลมีสาเหตุไหมคะป่าใหญ
2: ่นี่ตัดยอดมันค่ะตัดพุ่ม
0: น้องยิ้มตัดแต่งพุ่ม
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยดูน้อยกว่าปีที่แล้ว
2: น้อยกว่าแต่พอลูกมันโตตกลงมันน้อยกว่าหรือมันมากกว่า
1: บางทีก็รู้สึกว่าน้อยดูไปดูมาเอาเยอะ
2: ใช่ค่ะตอนเล็กๆลูกเล็กๆก็แลเหมือนแบบมันบางตางแล้วพี่เอ๋มองเขาโตขึ้นก็ทรงใหญ่ลูกใหญ่น้ำหนักดี
0: เก็บลูกลงมาแล้วเนี่ยลูกที่เก็บมาเนี่ยตอนนี้พี่เกียร์มีภาพจากเฟซบุ๊กของน้องยี่นะคะแล้วก็เอามาให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมไลฟ์สดดูด้วยว่าผลผลิตที่เก็บลงมาอันนี้เป็นผลผลิตจากป่าใหญ่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะป่าใหญ่ปีนี้ทรงไม่สวยเท่าไหร่พี่เจีย
0: ทรงไม่สวยเท่าไหร่เป็นยังไงมั่งคำว่าทรงไม่สวยเท่าไหร
2: ่คือปีนี้ด้วยที่ว่าดอกมันน้อยมากแล้วก็ยิ่งก็วุ่นกับบ้านเลยเนาะก็ไม่ได้เน้นแต่ไม่เน้นปัดดอก
0: ไม่ได้ปัดดอกเท่าไหร่
2: ใช่ค่ะทรงก็เลยจะไม่สวยเหมือนปีก่อน
0: คำว่าทรงสวยไม่สวยเนี่ยอยู่ที่การปัดดอกด้วยหรอคะ
2: ยี่ว่าเกี่ยวค่ะ
0: น้องยี่ว่าเกี่ยวแต่ว่าที่ถืออยู่ในมือเรามองว่าทรงสวยแต่ไม่กลมป๊อกเหมือนปีที่แล้ว
2: ใช่ค่ะปีที่แล้วมันปิ้งกว่านี้พี่เกียสำหรับป่าใหญ่นะคะแต่ป่านอกเนี่ยปัดค่ะแต่ต้นสูงไม่ได้ปัด
0: นะก็เลยดูว่าผลผลิตดูจะต่างกันปัดดอกกับไม่ปัดดอก
2: ทรงมันต่างกันค่ะพี่เกียจากการที่ตัวเองทำนะคะค
0: ่ะคือจากประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้เองที่หน้างานของตัวเองเมื่อเทียบเคียงกับต้นข้างนอกซึ่งปัดดอกได้ทรงกลมกว่าสวยกว่า
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต้นใหญ่เราไม่ได้ปัดดอกแต่พอผ่านไปอย่างนี้ความหมายของพี่เกียร์ว่ามันจะมีหลายๆคนถามมาอย่างนี้ค่ะน้องยิว่าถ้าเขาทำทุเรียนแล้วไม่ปัดดอกเนี่ยมันจะมีโอกาสติดลูกไหม
2: ติดค่ะพี่เกียร์แต่ทรงไม่สวยเหมือนปัดดอกค่ะ
0: ทรงไม่สวยเหมือนปัดดอก
2: ค่ะถ้าปัดดอกช่วยจะสวยกว่า
0: ทีนี้ความไม่สวยในปีนี้พอเราดูแลมาเขาเรียกว่าความเป็นแบล็คแคททิ้งคุณภาพไหมหรือว่าคุณภาพของแบล็คแคทยังทำงานได้ดีอยู่หรือเปล่าย
2: ังดีเหมือนเดิมค่ะพี่เพียง
0: เนื้อหนาม
2: ยังเก่งค่ะหนามสวยน้ำหนักดีน้ำหนักดีมากพี่เกียร์หนูใช้หลายปีค่ะน้ำหนักดี
0: ผู้เบ่งดีไหม
2: ที่สวนของยี่บางต้นก็แลเหมือนแบบก็แต่น้ำหนักได้นะคะพี่เกียร์2 โล 3 โล แต่ภูมิมันไม่เป่งจริงมันอยู่ที่อากาศด้วยหรือเปล่าไม่รู้ค่ะ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้มันแรงจัด
2: ใช่ค่ะมันร้อนจัดแต่บางต้นก็แบบเป่งดีนะพี่เพียงสวย
0: อ่ะพอไปขึ้นตาช่างเดี๋ยวหนามสวยหนามหยีไหมฮะหนามหยีไหม
2: หนามหนามสวยค่ะหนามละเอียดหนามไม่ใหญ
0: ่หนามเขียวดีไหมคะ
2: ก็เขียวเดียวนะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: เราได้ดูเนื้อแล้วเป็นยังไงความหนาบ้างสี
2: เหลืองดีค่ะพี่เกียร
0: ์สีได้รสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: หวานมันสิคะ
3: หวานมันสิคะ
2: เดี๋ยวจะส่งไว้ให้ชิมตอนนี้แหละตัดไว้ให้แล้ว3ลูก
0: นะคือจริงๆแล้วเนี่ยทุเรียนที่เป็นสวนที่ใช้ปุ๋ย Black Cat เมื่อก่อนน้องยิกก็กินทุเรียนในสวนตัวเองอยู่แล้วถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เทียบเคียงรสชาติอดีตกับณปัจจุบันมีความแตกต่างไหมคะรสชาติ
2: แตกต่างค่ะพี่มาใช้ Black Cat เนี่ยความหวานความมันแบบรสเขาจะจัดจ้านกว่าเดิม
0: ค
2: ่ะก็คนที่ทำบ้านเยี่ยเขายังบอกเลยว่าทุเรียนของเยี่ยมันหวานมันเข้มข้นมันอร่อยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับสวนอื่นที่เขาเคยกินมาเขาบอกแบ็คแคทเนื้อมันเนียนดีละมุน
3: ค่ะ
0: ได้เนื้อเดียนกินแล้วมันนัวมันกลมกล่อมได้ทุกรสเดี๋ยวนะคะ
2: มันนัวเหมือนส้มตำอะค่ะพี่เกียร
0: ์นัวจริงๆมันนัวคือจากที่พี่เกียร์ก็ชิมมาจากหลายๆสวนแล้วก็ชิมแปลงที่ไม่ใช้เราเนี่ยความนัวต่างกันคนที่ไม่ใช้เนี่ยมันจะหวานแหลม
2: อ๋อค่ะแต่เราจะหวานมัน
0: หวาน
2: จะเข้มข้น
0: ใช่
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะวันนี้จากความกังวลใจตั้งแต่ทำดอกมาจนถึงวันเนี้ยได้เก็บผลผลิตขายบ้างแล้วเนี่ยค่ะยังพึงพอใจในผลผลิตอยู่ไหม
2: พึงพอใจค่ะพี่เกียังมั่นใจกับตัวน้ำแม่แคทอยู
0: ่ค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะ
0: แล้วการที่เราดูแลแล้วเราใช้กันมาอย่างต่อเนื่องทุกระยะเลยไม่ว่าตั้งแต่ฟื้นฟูต้นทำใบสะสมอาหารกระทุ้งเปิดตาดอกบำรุงดอกบำรุงลูกขยายภูสร้างเนื้อมาจนถึงวันเนี้ยวันที่ตัดเนี่ยน้องยิหยุดก่อนตัดผลผลิตกี่วัน
2: แบ็คแคทอะไรคะ
0: ค่ะ
2: ยี่พ่นตั้งแต่รอบสุดท้ายนี่ตั้งแต่วันที่7ค่ะพี่เกียร
0: ์วันที่7ที่ผ่านมา
2: ใช่ค่ะปกติทุกปีที่ผ่านมาก็พ่นตลอด
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็นี้เราก็ทยอยเก็บกันอยู่เรื่อย
2: ๆใช่ค่ะตัดวันละ2ตันนิดๆพี่เกียร์ทุกเองตัดเองค่ะ
0: ทุกเองแล้วก็ทุกไปส่งลงเอง
2: ใช่ค่ะ
0: พอไปที่ลงแล้วเป็นยังไงบ้างการคัดการ
2: ลงเขาคัดดีอยู่ค่ะพี่เกียร
0: ์
2: เพราะว่าน้ำหนักเราได้เนาะทรงสวยหนามสวยแล้วก็สีมันเรียบอ่ะค่ะสีมันดีเมื่อวานเนี่ยของยี่ไปของพี่ชายนะคะ2ตัน1ไป AB จะตัน8แล้วค่ะ
0: 2ตัน1 AB จะตัน8
2: ใช่ค่ะเบสเบอร์ C 270โล
0: ค่ะ

0: ไหมสำหรับการใช้ Black Cat สำหรับพี่ชาย
1: ก็โอเคค่ะพี่หยางทรงสวยค่ะปีนี้ทรงกลมสวย
0: เขาเพิ่งมาเริ่มเรากับเราปีนี้ปีแรกหรือว่าปีที่เท่าไหร่
1: เขาใช้มา 2-3 ปีแล้วเหมือนกันค่ะ
0: ใช้พร้อมกัน
1: ค่ะแต่ว่าปีแรกๆก็ใช้น้อยหน่อยแต่ปีที่ผ่านมาก็ใช้เยอะอยู
0: ่ค่ะก็คือใช้กับเราเต็มที่มากขึ้น
1: ใช่
0: เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาพึงพอใจในผลผลิตและก็ต้นแล้วก็หนามอะไรมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับส่วนของพี่ชาย
1: ก็น่าจะพึงพอใจค่ะพี่เกียร์เพราะว่าหนามสวยทรงสวยกว่าปีที่แล้วเยอะค่ะพี่เกีย
2: ร
1: ์ถ้าเขารู้สึกได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราก็ช่วยกันเก็บกันอยู่ในสวนพ่อสวนแม่สวนพี่ชายพี่สาวน้องสาวก็คือต้องตะเวนช่วยกันเก็บ
1: ส่
0: ง
1: กันอยู่หมอวนกันเนี่ยค่ะ
0: ค่ะแล้วของพ่อกับของคุณแม่นี่ได้เริ่มเก็บบ้างแล้วหรือยังคะ
1: พ่อกับแม่เขาตัดไปแล้วค่ะพี่เกียร์ก่อนหน้านี้เริ่มแรกเลยหนูตัด2วันแล้วของแม่เขาหล่นก็ไปจ่ายของแม่ก่อนแล้วก็พ่อเขาบอกเขาหล่นแล้วก็ตัดของพ่อก่อนแล้วก็มาตัดของปีนเมื่อวานตัดของพี่ชายของหนูก็เลยยังเหลือค้างอยู่ก็เราตัดได้2วันไงพี่เกียร
0: ์ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ก็คือจริงๆแล้วพี่เกียร์ก็ได้มีโอกาสเดินสวนน้องปิ่นด้วยแล้วได้มีโอกาสคุยกับแม่กับพ่อด้วยนะคะของน้องปิ่นตัดไปเป็นยังไงบ้าง
1: ของน้องปิ่นเขาทรงสวยค่ะพี่เกียร์เขาจะกลมกว่าของหนูเขาจะกลมกว่าจะปิ่นกว่าอาจจะเป็นด้วยปุ๋ยเคมีที่ใช้ในดินนะคะใน
0: ตัวค่ะใช้คนละแบบกันเหรอคะปุ๋ยดิน
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: ของนี้มันจะเป็นอินทรีย์เคมีผสมกับเคมีนิดหน่อย
0: ค่ะ
1: แต่ของน้องปิ่นเขาจะเป็นเคมีร้อย
0: นะเรื่องปุ๋ยทางดินน้องปิ่นจะใช้เคมีร้อยของเราเนี่ยอินทรีย์เคมีแล้วก็ผสมเคมีล่างบ้างเล็กน้อย
1: ใช่ค่ะบาง
0: ส่วนอาหารทางใบก็ฉีดพ่นเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะใช้แบ็คแคทเหมือนกันน้องปิ่นก็ใช้แบ็คแคท 100% ทุกรอบ
2: ครับ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ปีนี้เขาโอเคไหมกับผลผลิต
1: ดีค่ะพี่เกียร
0: ์ดีนะแล้วก็ต้นนะคะตัดเก็บไปเรียบร้อยแล้วต้นเป็นยังไงบ้าง
1: ต้นเขาฟื้นนะพี่เกียร์ปีที่แล้วเขาแลเหลืองหลายต้นแต่นี่ก็แลฟื้นขึ้น
0: ค่ะ
1: แข็งแรงขึ้น
0: ดูแข็งแรงขึ้นนะแล้วก็ของพ่อกับแม่เป็นไงบ้างผลผลิต
1: ของแม่เขาก็ทรงเดียวกันแหละพี่เมียพอใช้แบ็คแคทเหมือนกัน
0: เหมือนกันหมดทุกสวนใช่ไหมรสชาติทรงสีหนาม
1: ใช่มันไม่ผิดเพี้ยนกันนะพี่เมียใช้แบ็คแคทหนามเขาจะสวยหนามไม่ใหญ่ไม่โตเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะหนามสวยอ่ะ
0: หนามสวยหนามเป็นที่ต้องการของตลาด
1: ใช่ค่ะหนามสวย
0: ราคาเป็นที่โอเคไหมสำหรับเราปีนี้
1: ปีนี้ถือว่าราคานี้ก็โอเคนะ
0: ค่ะ
1: พี่เกียร
0: ์ราคาโอเคอยู่นะ
1: ใช่ค่ะเพราะเราปุ๋ยยาไม่ได้ลงทุนเยอะมาก
0: นะคะคือพอถามอย่างนี้เรื่องของต้นทุนต
2: ้
0: นทุนน้องยิพอปีนี้ปีที่3แล้วต้นทุนมันลดลงเรื่อยๆไหมหรือว่ามันแลดูยังไงบ้างสำหรับการลงทุนในการทำสวน
1: ของยิมันจะลดไม่ได้สิพี่เกียร์เพราะว่าต้นมันโตขึ้นเรื่อยๆมันก็ต้องเพิ่ม
0: ฮะ
1: หมายถึงว่าเพราะเราต้นเราไม่เท่าเดิมเนาะ
0: ค่ะ
1: อย่างนี้มันเป็นรุ่นสาวพอมันโตขึ้นอ่ะมันก็จะฉีดเพิ่มขึ้น
0: อัตราการฉีดพ่นก็เพิ่มขึ้นแต่เมื่อเทียบกับผลผลิตที่เราได
1: ้ค่ะ
0: กับจำนวนต้นที่เราทำน้องยิทำทั้งหมดกี่ต้นนะคะ
1: มีผลผลิตเลยประมาณ300อ่ะเกียร์แต่ว่าทำทั้งหมด370ต้น
0: มีทุเรียนอยู่370
1: ค่ะ
0: ทำผลผลิตได้อยู่ที่300ต้น
1: ประมาณ300ค่ะ
0: ค่ะ
1: เอาต่ำๆไว้ก่อน
0: เอาต่ำๆไว้ก่อนด้วยอย่างนี้ด้วยเหรอ
1: เดี๋ยวก็จะหาว่าเราพูดเกินไงพี่เกียร์
0: อ้าวเราก็ต้องเอาความเป็นจริง เราทำพี่ชาเห็นไหมลูกค้าเรามีการเกรงใจผู้ฟังด้วยนะ นี่พูดนี้ยังเก็บความรู้สึกอยู่ไว้เหลือเหรอคะด้วย
2: อันนี้ไม่ได้พูดแบบเต็มแม็กอันนี้พูดแบบมิน
1: ใช่ค่ะแบบว่า
2: เอาต่ำสุดไว
1: ้ค่ะ
2: ครับ
0: ดีกว่าอันนี้คือพูดแบบเลทต่ำสุดอยู่เหรอคะเนี่ย
1: เอาแบบว่ามันชัวร์แน่นอนแต่อันนั้นก็คือที่เกินก็คือกำไรครับ
2: ครับ
0: วันนี้ตัดเก็บไปแล้วกี่ตันแล้วสำหรับสวนน้องยี
1: สวนนี้ตัดไป5ตันแล้วค่ะ
0: 5ตันบนต้นมีอีกประมาณการของเราเห็นมาแล้วน้ำหนักเป็นอย่างนี้ประมาณบนต้นอยู่ที่เท่าไหร
1: ่จะไม่ถูกเลยพี่เย
0: ่คิดว่า
1: ก็ยังล้นอยู่
0: จะเท่าเดิมไหมหรือจะน้อยหรือจะมากกว่า
1: ก็บอกไม่ถูกอะค่ะปีนี้หนูกังวลว่าน้ำหนักอะมันจะหายเพราะว่าแต่ละสวนอะที่เขาพูดกันนะคะว่าน้ำหนักหายเพราะว่าปีนี้อากาศมันร้อน
2: ครับ
1: งงมันก็จะเป็นเหมือนว่า ็นเบอร์เล็กอ่ะ

0: มันไม่โตไม่พออะค่ะซึ่งในสวนเราอ่ะก็เหมือนเขาเหมือนกันคือบางต้นกระแลเหมือนโตดีบางต้นกระแลเหมือนว่ามันเล็กไปหน่อยนึง
1: ค่ะ
0: ก็กลัวน้ำหนักจะหายเนี่ยค่ะพี่เกียร์
1: แต่ที่ตัดลงมา5ตันน้ำหนักเป็นไงสำหรับเราอ่ะ
0: ดีแล้วค่ะ
2: ก็ไม่ได้หาย
0: แต่ว่าบางต้นนะพี่เกียร์เรากะไม่ถูก
1: ก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าเอ๊ะมองไปบางต้นเนี่ยมันจะหนักเท่านั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยบอกไม่ได้
0: ก็กลัวว่าพูดเกินไปแล้วถึงเวลาไม่ได้มันก็ไม่ดี
1: เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีวันที่เราตัดเก็
2: บ
1: ผลผลิตให้เรียบร้อย
2: ช่างให้เสร็จก่อน
0: ช่
1: างให้เสร็จกับท่านผู้ฟังแล้วคนที่ติดตามน้องยิปนัดดาหรือติดตามปุ๋ยแบ็คแคทอยู่เนี่ยจะได้รู้ว่าเขาได้เท่าไหร่ได้แบบไหนคือถ้าทุกท่านฟังเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าลูกค้าเราเนี่ยไม่มีติดแรงไปทางโมนะไม่มีโม
2: ทอมตน
0: ใช่เลยค่ะพี่เกียร์คือเอาแบบว่าให้มันน้อยไปก่อนแล้วเราได้เยอะเนี่ยมันก็คือแบบมันจะรู้สึกดีใจกว่าแต่แล้วเกิดคุยโมไปแล้วเราไม่ได้อ่ะพี่เกียร์แล้วหนูเป็นคนประเภทว่าเราได้แค่นั้นเราก็ต้องพูดแค่นั้นไม่ใช่ว่าเราได้20ตันเราไปบอก25ตันก็ไม่ใช่ค่ะ
1: เพราะความจริงมันปรากฏอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ลงเขารู้คนที่มาช่วยตัดรู้แม่รู้พ่อรู้เอ้าทำไมยิ้ลูกกูไปพูดอย่างนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าถ้าเกิดเราโกหกอ่ะพี่เกียร
1: ์
0: มันก็จะไปพูดไปไม่เหมือนกันทุกครั้ง
2: ครับ
0: จริงพี่เกียร์
1: ใช่ใช่เรื่องจริงพูดร้อยทีก็เหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะคำพูดอาจจะไม่เท่ากันแต่ความหมายคือเหมือนเดิ
2: ม
1: ค่ะ
0: ยิ่งชอบแบบนี้มากกว่า
1: ฮะไม่แหละเราทำงานแบบนี้กันอยู่แล้วน้องยิ้เพราะว่าก่อนที่จะพูดคุยกันทุกครั้งทุกรอบพี่ก็ไม่เคยบอกว่าน้องยิ้ต้องพูดอะไรให้พี่บ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: น้องยิ้รู้จักพี่เกียร์มา3ปีเต็มและรู้จักแบล็คแคทรู้จักพี่เกียร์นะฮะที่เดินทางลงสวนบ้างไปเยี่ยมบ้างเจอกันบ้างเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราทำงานกันโดยความตรงไปตรงมาเนาะน้องเนาะ
0: ใช่นี่ก็เหมือนกันคือยี่เป็นคนแบบเราใช้แล้วเราได้ผลผลิตไหนเราก็พูดไปแบบนั้นแต่จะให้ยี่พูดเกินจริงอ่ะยี่ก็ไม่ชอบ
1: ค
0: ือโกหกคนอื่นอ่ะไม่เป็นไรพี่เกียร์แต่เราโกหกตัวเองอ่ะไม่ไหวค่ะ
2: ถูกต้อง
0: มอฟี่ช้างเน
2: าะเนาะนี่แหละนะคือเราไม่ได้มาเพื่อมาเชียร์อัพให้กับแบรนด์แบล็คแคทแต่เราแค่มาเล่าว่าเออเนี่ยฉันเอามาใช้จริงๆนะแล้วมันได้ยังไงแค่นั้นเลย
1: แล้วก็เราเห็นผลผลิตอยู่คามือคาตาอยู่แล้ว
0: ใช่
2: นี่พี่ถามหน่อยสิว่าปุ๋ยแบ็คแคทเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทุกช่วงจริงไหมกับสวนทุเรียน
0: ทุกช่วงจริงๆค่ะยี่พ่นตลอดเลยค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะทำใบเนี่ยแล้วตัดลูกเสร็จเนี่ยรอบนี้เหลือลูกน้องใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: แล้วก็ใบเขาเริ่มรัดอ่อนละเดี๋ยวยี่ก็ฉีดแบ็คแคทมันเลยค่ะทำใบไปเลย
1: รอบนี้เนี่ยเราตั้งเป้าอย่างนี้พี่เกียร์ไม่ตั้งเป้าเรื่องผลผลิตแล้วเนาะสำหรับพี่น้องทางฝั่งภาคตะวันออกน้องยี่พี่เกียร์ตั้งเป้าแบบนี้แล้วค่ะตั้งเป้าว่าฟื้นต้นให้เร็วค่ะพี่น้องยี
2: ่ครับ
0: ใช่ค่ะยี่ใช้มา3ปีเนี่ยพี่เกียร์ต้นใหญ่ๆอ่ะทุเรียนต้นใหญ่อ่ะจะฟื้นยากนะพี่เกียร์แต่ของยี่เนี่ยใช้มา3ปีเนี่ยต้นฟื้นหมดแล้วค่ะฟื้นแบบว่าถ้าเกิดคนที่เขาสังเกตทุเรียนจริงๆอะนะคะเขาก็จะมองออกว่าอุ๊ยต้นเขาสมบูรณ์แข็งแรงเขาต้องมองออกอ่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คือน้องยิ้มบอกว่ากำไรจากผลผลิตเนี่ยเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องจำเป็นแต่กำไรที่ต้นเราสมบูรณ์อันนี้ก็กำไรกว่า
0: ระยะยาวปีเดียว
1: ก็ถือว่าการฟื้นฟูต้นสำหรับปุ๋ย Black Cat ที่ใช้มา3ปีน้องยิ้มให้ความเชื่อมั่นให้ความมั่นใจกับการฟื้นฟูต้นแบบไหน
0: ก็เราฉีดต่อเนื่องนะพี่เกียร์เนาะต้นมันสมบูรณ์เราก็เห็นเองอ่ะมันก็มั่นใจอะค่ะว่าใช้แล้วว่ามันดีจริงๆต้นขยายแตกโตใบก็ดีแล้วเวลาต้นดีใบดีดอกก็ออกมาสมบูรณ์
1: ค่ะ
0: เราก็ได้ผลผลิตดี
2: ครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ตอบโจทย์ได้ทุกข้อสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทท
0: ุกข้อจริงๆค่ะ
1: คือหมดความกังวลแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้วันที่เราทำดกมากสวยมากเต็มไปหมดทั้งต้นทุกกิ่งทุกก้านกับวันที่ดอกมาช้าแถมมาน้อยผลผลิตไม่ได้แตกต่างกัน
0: ใช่ค่ะพี่เกียร์แต่เราก็มีความกังวลเนาะคนสวนด่านแรกก็คือดอกวันดี
1: ค่ะ
0: เราก็อุ่นใจแต่ทีนี้ว่าพอดอกน้อยเนี่ยมันก็มีความกังวลใจว่ามันยังไงแต่ว่าเยี่ยมมั่นใจว่าดอกน้อยยังไงก็ติดดี
2: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมันมีคำถามหลายๆคนที่ติดตามนะคะแฟนเพจติดตามพี่เกียร์ติดตามปุ๋ยแบล็คแคทกันมาเนี่ยค่ะเขาก็ถามกันมาอย่างนี้ว่าปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยเขาสวนของเขาหนึ่งต้นโทร
2: ม
1: ต้นไม่ค่อยขยายจะมาใช้แบล็คแคทแล้วมันจะฟื้นได้ไหมมันจะขยายได้ไหมคำถามเขาถามพี่แบบเนี้ยพี่ก็ตอบว่าได้นี่คือมัน
0: ถ้าฉีดต่อเนื่องพี่เกียร์ยังไงก็ฟื้นค่ะถ้าฉีดต่อเนื่องนะคะใช้ต่อเนื่องนะคะ
2: ครับ
0: ถ้ายิ่งแบบว่าต้นโทมจริงๆอ่ะส่วนไหนที่โทมมากๆก็ฉีดทีหน่อยค่ะเอาแบ็คแคทอ่ะผสมยาลายาหนอนยาเพี้ยสักรอบนึง
2: ครับ
1: ค่ะ
0: สักอีกอาทิตย์แล้วก็ฉีดแต่แบ็คแคทอย่างเดียวเราไม่ต้องใส่ยาพวกเคมีก็ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือเราอยากให้เขาฟื้นเร็วอ่ะเราก็ทีหน่อย
1: ค่ะเร็วทันตาไหมคะ
0: เร็วนะคะถ้าฉีดอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วเลือกต้นก็ได้พี่เจียต้นไหนเราสมบูรณ์เราก็ไม่ฉีดสิคะ
2: ครับ
0: ต้นไหนที่โซมาเราก็เน้นเลยทั้งใบแล้วก็ท้องกิ่งทั้งต้นแล้วก็ดินรอบโคนเอาชุ่มๆเลยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต้นที่ว่ามันโซมจัดต้นไหนที่ไม่โซมแล้วก็ฉีดปกติธรรมดาต
1: ้น
0: ไ
1: หนที่ประหยัด
0: ใช่ค่ะเราทำสวนเราก็ต้องพิแพงไปค่ะพี่เจีย
1: ส่วนใครที่ถนัดว่าฉันเน้นขอให้ดินเราดีต้นเราดีไว้ก่อนคุณก็ฉีดปูพรมได้เลยทั้งต้นทั้งกิ่งทั้งใบและลงดินให้ชุ่ม
0: ใช่ค่ะ
1: อันเนี้ยฟื้นเร็วแน่ทีนี้กำลังจะบอกต่อว่าเป้าหมายสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทในปีนี้กับพี่น้องภาคตะวันออกหรือว่าพี่น้องที่กำลังตัดเก็บผลผลิตอยู่นะคะเป้าหมายของพี่คุยกับทางรองนรินทร์ทางเจอีทไปแล้วว่าเราทำใบให้ทันเพื่อที่จะให้ผลผลิตของเราเก็บตั้งแต่ตอนปลายเดือนมีนาหรือต้นเดือนเมษาค่ะน้องยิ
2: ให้ออกผลไวขึ้น
1: ให้ออกผลไวขึ้นเพื่อที่จะหนีราคาที่มันตกต่ำค่ะ
0: นี่ก็ว่าจะลองทำดู
1: เนี่ยแหละเราจะจับมือครอบครัวปุ๋ยแบล็คแคทหรือว่าใครที่ฟังรายการอยู่เนาะน้องยี่เนาะแล้วก็เจอปัญหาต้นโทรมก็ลองเดินเข้ามาสู่ครอบครัวเราดูนะคะเรานำพากันแบบนี้ก็จะจับมือกันทำงานแบบนี้ฉีดฟื้นฟูต้นจะทำได้เร็วมากถ้าคุณฉีดดินให้ชุ่มไปด้วยการฟื้นฟูจะเร็วมากๆทำใบได้เร็วมากๆแล้วพอใบเราพร้อมเร็วเราก็สามารถที่จะลงสารหรือทำดอกได้เร็วผลผลิตเราก็จะได้เก็บก่อนสงกรานต์น่ะน้องยิเห็นไหมราคาก่อนสงกรานต์ราคาจะดี
0: ค่ะแล้วก็มันไม่เยอะด้วยพี่เกียร
1: ์ผลผลิตจะไม่เยอะในช่วงนั้นเราก็จะได้ราคาดีดังนั้นใครที่อยากไปแบบนี้เนาะมาเดินทางมากับพวกเราอะค่ะมันจะทำให้การทำงานง่ายขึ้นเร็วขึ้นมาทางลัดอ่ะเนาะน้องยิเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะ
1: แล้วเดินทางกับเรามา3ปีและฉีดพ่นกันมาปริมาณต้นที่โตขึ้นดูเหมือนจะฉีดเยอะขึ้นถามหน่อยว่าสำหรับวันนี้ที่ใช้กันมาเห็นผลผลิตแล้วคำว่าปุ๋ยแบล็คแคทแพงกับน้องยิเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: ไม่แพงอะค่ะพี่เฮียมันคุ้มกับการที่เราลงทุนนะคะ
2: ครับ
0: แล้วก็ใช้ตัวยาไม่เยอะยิ่งใช้แบล็คแคทก็ยาลาก็ฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างนะคะแล้วแต่ดูตามหน้างาน
1: ค
0: ่ะใบรัดอ่อนจะฉีดยาพิษกับยาหนอนแค่นี้เองพี่เกียร
1: ์ค่ะ
0: ตัวอื่นไม่มีเลย
1: ค่ะ
2: ครับ
1: น้องยี่ได้มีโอกาสใช้ยาราและแคทวันอยู่ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ก็หนูฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างนะคะพี่เกียร์ไม่ได้ 100%
1: ค่ะ
0: ก็ดีค่ะใบสะอาดดี
1: น้ำสะอาดดีไหมคะ
0: ค่ะสะอาดค่ะใบสะอาดน้ำสะอาดค่ะ
1: ใบสะอาดน้ำสะอาดนะคะก็ยังไงก็ยังคงมีผลผลิตค้างต้นอยู่อีกเยอะนะคะนี่เราเก็บไปแค่เศษ1ส่วน4ของต้นไหม
0: ก็น่าจะไม่ถึงครึ่งอะค่ะที่ตัด
1: อะฮะทีนี้เนี่ยก็อวยพรแล้วกันนะพี่ช้างเนาะให้น้องยิได้น้ำหนักที่ดีได้ราคาที่ดี
0: ค่ะ
1: ไม่เจอลูกขัดแล้วกัน
0: ไม่มีนะพี่เกียร
2: ์ไม่มี
1: ด้วยเหรอ
0: ปีนี้ที่สวนอ่ะ24ยาลาพี่เกียร์เนาะ
2: ครับ
0: ลาดำกับเพียไม่มีไม่มีมีลาดำ2ลูกอ่ะ
2: อันนี้แค่2ลูก
1: ตายแ ดีใจท็อปท็อปก็ไม่มีใช่ไหมท็อปท็อปก็ไม่มีใช่ไหม
0: ท็อปไม่มี
1: ดีใจ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีอะไรอยากบอกท่านผู้ฟังไหมท่านผู้ฟังเนี่ยติดตามน้องยิเยอะมากยิ่งคนใต้นะชอบโทรหาน้องยิค่ะน้องช้าง
2: ครับ
1: นะคะแล้วก็มีอะไรอยากฝากถึงแฟนๆที่ทำสวนทุเรียนให้รู้จักปุ๋ยแบล็คแคทเหมือนที่น้องยิรู้จักบ้างคะ
0: ก็อยากให้คนที่ไม่เคยใช้นะคะคนที่รับฟังกำลังใจจดใจจ่ออยู่ว่าจะใช้ดีหรือไม่ดีมันแพงไปมั้งไม่แพงไปมั้งลองเปิดใจดูค่ะตั้งแต่ทำใบเนี่ยฉีดไปไม่กี่ครั้งก็จะเห็นผลละว่าเออมันแตกต่างจากสวนอื่นแล้วก็การใช้แบ็คแคทอย่างต่อเนื่องยังไงก็ไม่ผิดหวังค่ะรายได้ดีค่ะ
1: นะโอเคได้ขอบคุณน้องยิมากมาก
0: ค่ะ
2: ครับขอบคุณนะครับ
1: ค่ะสวัสดีเอาให้บอกเบอร์โทรหน่อยสิเดี๋ยวแต่ว่าสายไม่ว่างอีกน้องยิเอาน้องยิบอกเบอร์โทรอีกสักนิดนึงสิคะ
0: 090ค่ะพี่เกียร
2: ์090ครับ
0: 39
2: 39 84
0: 89
2: 3ค่ะ893นะครับ
1: อันนี้เป็นเบอร์โทรของน้องยินะคะ090 3988 098 4893
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับขอบคุณนะครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะ
2: คุณยิครับปนัดดานะครับจากจันทบุรี
1: ใช่อำเภอเขาคิดจะกูดนะคะก็ถือว่าเป็นลูกค้าที่ใช้กับเรามาต่อเนื่อง3ปีถ้วนกำลังขึ้นปีที่4นะคะ
2: ครับ
1: กับผลผลิตที่กังวลมาก็กลายเป็นว่าแลดูจะดีแต่น้ำหนักดีนะพี่เกียร
2: ์
1: พูดไม่เยอะค่ะคนของเราพูดไม่เยอะ
2: พี่สมเกียรติครับตอนนี้อยู่บนต้นทุเรียนนะครับแต่ขอเพลงใต้ต้นโดนมานะครับ
1: ต้องเปิดเป็นกำลังใจนะคุณพี่สมเกียรติเนี่ย
2: พี่แหงมองฟ้าหน่อยนะว่าฟ้าร้องหรือเปล่านะถ้าฟ้าร้องก็รีบลงมา
1: ลง
2: นะพี่
1: ลงมานะพี่นะ เพราะตอนนี้เนี่ยฟ้าร้องมากเลยที่อสมทนครศรีธรรมราช
2: ใช่
1: นะคะแล้วก็ทักทายต่อนะคะของคุณพี่สมยศแก้วเป่งนะบอกทักทายสวัสดีครับมาคุณมาดารีถามอีกแล้วอาทิตย์นี้มีโปรไหม
2: โปรวันนี้นะครับสำหรับปุ๋ย Black Cat นะครับ1ชุด 1,980 บาทครับซื้อ6แถม1ครับซื้อ10แถม2ครับซื้อ1ลังนะครับ24ชุดนะครับ 37,920 บาทครับคุณมาดารีรีบเลยนะฮะวันนี
1: ้ได้ส่วนลดไปแล้ว 9,600 บาทนะ
2: ใช
1: ่ส่วนคุณอุดรสบายดีเจ้านะทักทายกันมาจากทางสปป.ลาวนะคะแล้วก็
2: ป้าพึ่งนั่งดูอยู่
1: ค่ะ
2: นะครับเจ๊สาวถั่วลิสงนะทักทายแล้วก็สวัสดีด้วยกันแล้วกันนะครับ
1: ค่ะ
2: 063ครับ459 6939 063 459 6939นะครับติดต่อโทรหาคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยนะจะสอบถามข้อมูลปรึกษานะครับเรื่องราวของการใช้ปุ๋ย Black Cat ใช้ยาราบ Black Cat 1หรือต้องการจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้ามาหรือว่าจะแอดไลน์นะครับกันมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ063 459 6939นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้น้องยิ้ก็ทิ้งท้ายไปแล้วว่าฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราเนี่ยไม่มีราดำไม่มี
2: มีแค่2ลูก
1: 2ลูก
2: ทั้งสวน
1: ทั้งสวน
2: เท่านั้นนะฮะคือนี่คือแบบเกรงใจไง
1: เกรงใจ
2: ตอนแรกจะบอกไม่มีเลยแต่มี2ลูกก็ได้มี2ลูกก็ได้ค่ะ
1: นะก็ว่ากันไปนะก็ลองใช้ดูเปิดอกเปิดใจนะคะ2ผลิตภัณฑ์ที่เราทำมาเนี่ยเน้นในเรื่องของคุณภาพนะคะทุกท่านฟ
2: ัง
1: เน้นในเรื่องคุณภาพจริงๆนะส่วนโปรยิบย่อยที่แบบเอามาเล่นเนี่ยนานๆเล่นทีค่ะ
2: เป็นการคืนกำไร
1: ใช่เพราะให้เกียร์เล่นทุกอาทิตย์ไม่ได้ค่ะมาดารีนะคะเพราะว่ามันทำเล่นแล้วขาดทุนนะก็ขอให้เราอยู่ได้ชาวสวนอยู่ได้ต้นเจริญเติบโตนะคะติดดอกออกผลดีใช้แค่ต่อเนื่องขอแค่คุณใช้เราอย่างเดียวคุณก็จะลดต้นทุนในการใช้นะคะแค่ปุ๋ยแบคแคทยาชราแบคแคทวันบวกนอนเพลี้ยเล็กน้อยเล็กน้อยและแค่บางช่วงไม่ต้องเสมอทุกรอบคุณก็จะปลอดภัยต้นก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็ผลผลิตก็จะดีงามด้วยเช่นกันนะคะ
2: ครับพี่สายทานน้องสายฟ้าสวัสดีครับลุงช้างป้าเกียร์กันเลยทีเดียวเชียวนะฮะ
1: สวัสดีค่ะคุณหลาน
2: ครับผม ใจไม่ค่อยดีเลย
1: ใจไม่ค่อยดีนะเรียกพี่เธอนะ
2: ได้ไหม
1: เรียกพี่ได้ไหม
2: ครับนะงั้นหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตครับนี่คือโอกาสนะสำหรับใครที่อยากจะเปิดใจแล้วก็ เอา Black Cat ของเราไปใช้กันจริงๆครับไม่ต้องใช้คำว่าทดลองนะใช้จริงๆนะไม่ต้องทดลองเลยเพราะเขาใช้กันมา9ปี10ปี12ปีกันมาแล้วสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับแล้ว

0: ก็ยาราบแบล็กแคทวันนะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ติดต่อกันมาได้เลยนะครับ0634596939ครับ0634596939โทรหาคุณเกียร์แบล็กแคทได้หรือว่าจะทักแชทกันมานะครับในส่วนของปุ๋ยแบล็กแคทเพจหลักบริษัทก็ได้เช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: นะฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่แต่ละพื้นที่บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างฝนกำลังจะตกฟ้ากำลังร้องเหมือนกับที่นี่หรือเปล่า
1: เพราะตอนนี้ดีเจช้างนี่ถอดไมค์ออกไอ้
0: ถอดหูออกก่อน
1: ฟังออกแล้วก็รีบถอดแล้วไม่กระซิบเกียร์ด้วยนะครับแต่บังเอิญวันนี้เกียร์ตาดีตาดีตาไวดีเจช้างถอดปุ๊บเกียร์ก็ถอดปั๊บเลยค่ะ
0: และเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับให้ฟังเพลงนี้ครับคอยน้องใต้ต้นโดนครับ
1: ค่ะ

0: ุณกำลังฟัง M-Cot Radio Network 104.5 อสมท.นครศรีธรรมราช
1: ขณะนี้เวลา 15:00 น.เทียบเวลาโดยจอวินิกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดมู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิกเพราะจอวินิกเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิกรุ๊ปและ World City EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิตเพราะจอวินิตเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิตกรุ๊ป

0: แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดจะได้ไม่ต้องเกาะหนี้เพิ่มเติมโดยไม่จำเป็นก่อนหน้านี้กระทรวงพลังงานบอกว่าจะเอาจริงเรื่องค่าการกลั่นที่สูงผิดปกติโดยเลิกอ้างอิงราคาน้ำมันจากสิงคโปร์ซึ่งไม่ได้ทำเรื่องลดค่าการกลั่นแต่พยายามจะดึงราคาหน้าปั๊มโยนภาระกองทุนน้ำมันซึ่งตรงกันข้ามกับคำว่าสุดซอยส่วนกรณีที่รัฐบาลระบุว่าที่ต้องไปกู้เงินเพราะไม่สามารถโอนงบประมาณมาได้นั้นขณะนี้ในบางกระทรวงรัฐมนตรีคนใหม่เข้าไปพบว่ามีโครงการหลายโครงการมีปัญหาซึ่งวันจันทร์ที่จะถึงนี้พรรคประชาธิปัตย์จะแถลงข่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบความผิดปกติในการใช้งบประมาณในปัจจุบันสกัดจับ8คนไทยลักลอบข้ามแดนจากฝั่งกัมพูชาสารภาพเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์พันเอกชนรงค์กาศีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศสั่งการให้กองร้อยทหารพรานที่1201จัดกำลังพลลาดตระเวนเข้มงวดบริเวณตะเข็บชายแดนบ้านดงงูตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วล่าสุดสามารถตรวจพบและควบคุมตัวกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังลักลอบมุดรั้วลวดหนามและข้ามลำน้ำคลองลึกเข้ามายังฝั่งไทยอย่างผิดกฎหมายจากการตรวจสอบพบเป็นคนไทยทั้งหมด8คนไม่มีหนังสือเดินทางมีเพียงโทรศัพท์มือถือ6เครื่องจึงควบคุมตัวมาสอบสวนอย่างละเอียดจากการตรวจสอบประวัติพบว่า1ใน8รายคือนายทศพรมีหมายจับติดตัวอยู่1หมายกลุ่มคนไทยให้การรับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหลงเชื่อเพจหางานในปอยเปตชักชวนไปทำหน้าที่แอดมินตอบแชทฟิลแฟนหลอกลวงให้ร่วมลงทุนเสนอค่าจ้างสูงถึงเดือนละ 28,000 บาทฟรีค่าเดินทางและที่พักจึงยอมลักลอบข้ามช่องทางธรรมชาติไปทำงานที่ตึก5ชั้นกลางเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชากระทั่งล่าสุดทางการกัมพูชาได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างแรงงานต่างชาติอย่างหนักทำให้นายทุนใหญ่ซึ่งเป็นชาวจีนเกิดความกลัวหลบหนีไปก่อนทิ้งให้พวกตนเองถูกลอยแพอยู่ในห้องทำงานด้วยความกลัวว่าจะถูกตำรวจกัมพูชาจับกุมทั้งหมดจึงตัดสินใจลอบเดินเท้าหนีตายกลับฝั่งไทยจนกระทั่งมาถูกทหารพรานจับกุมได้ดังกล่าวเมืองถ่านหินระเบิดในจีนยอดเสียชีวิตพุ่ง90รายสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแก๊สระเบิดเมืองถ่านหินในมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนพุ่งสูงขึ้นเป็น90รายแล้วเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่เหมืองถ่านหินหลิวเซินหยูเทศมนตรฉินหยวนขณะที่มีคนงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ใต้ดินทั้งหมด247คนซึ่งในตอนแรกสำนักข่าวซินหัวรายงานพบผู้เสียชีวิตเพียง8รายและช่วยเหลือคนงานขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยกว่า200คนโดยยังไม่มีการชี้แจงถึงสาเหตุที่ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและดำเนินงานกู้ภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมสั่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อลงโทษผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงที่เน้นย้ำให้มีการรายงานข้อมูลอย่างโปร่งใสถูกต้องแม่นยำและตรวจสอบความรับผิดชอบอย่างเข้มงวดขณะที่หน่วยงานจัดการภาวะฉุกเฉินในท้องถิ่นระบุว่าปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องส่วนผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบเหมืองดังกล่าวถูกทางการควบคุมตัวไว้แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะ ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: กลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
8: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
9: โทร025135251
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
11: ้เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
12: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
11: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
12: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
13: ช็อปมาเนี่ยรู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
16: ช่วงหน้าร้อนแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนมันก็ร้อนมากๆเลยนะคะบ้านไหนที่กำลังมองหาพัดลมแรงๆเอาไว้สู้กับแดดสู้กับลมร้อนในตอนนี้หรือจะเอาไว้ใช้ในบ้านร้านค้าโกดังทางเรามีพัดลมดีๆมานำเสนอกับคาชิวะพัดลม18นิ้วเปิดด้วยแรงลมเต็มกำลังกระจายลมได้ทั่วถึงโครงสร้างแข็งแรงทนทานใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกค่ะปรับระดับความสูงความต่ำได้ตามต้องการมี3ใบพัดและที่สำคัญรับประกันมอเตอร์นานถึง3ปีหมดปัญหาหน้าร้อนไปเลยนะคะด้วยคาชิวาพัดลม18นิ้วตัวช่วยดีๆที่ควรมีติดบ้านเอาไว้ทุกท่านเลยค่ะพัดลมดีๆแบบนี้ในราคาเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนีย
15: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
17: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบ็คแคทโดย DJ ช้าง

0: 15นาฬิกา16นาทีครับต้อนรับกลับเข้ามานะครับในชั่วโมงที่2ครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1นะเป็นประจำวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ2ชั่วโมงต่อเนื่องครับตั้งแต่14นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกาทางสถานีวิทยุนะครับที่คุณกำลังติดตามและรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับนะฮะก็บทเพลงจากโอมทับ5แล้วก็น้องอาซันครับชื่อเพลงว่าจีบตอนสวยครับหยิบมาเริ่มต้นต้อนรับกันในชั่วโมงนี้นะเพราะฉะนั้นใครจะจีบคุณเกียร์ก็จีบตอนนี้ได้เลย
1: เพราะหลังจากน
0: ี้
1: เพราะหลังจากนี้จะไม่สวยแล้วค่ะท่านผู้ฟังนะคะ
0: อาจจะสวยกว่านี้
1: อาจจะสวยกว่านี้ถ้าเกิดว่าเรา
0: ไปหาหมอ
1: เราก็จะสวยกว่านี้นะคะ
0: ครับช่วงนี้กลับมานะคุณผู้ฟังก็ยังคงที่จะแนะนำบทเพลงกันมาได้นะครับติดต่อสื่อสารกันมาที่เบอร์โทร075ครับ419225 075419225นะครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ที่063-459-6939 063-459-6939ขออภัยทางไลฟ์สดครับเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับที่อสมทนครศรีธรรมราชนะฮะที่เรากำลังนั่งจัดรายการกันอยู่นะครับในห้องส่งเนี่ยก็เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องนะครับตอนนี้นะก็ยังไม่สามารถที่จะไลฟ์สดได้ฟังได้เฉพาะทางเสียงอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าไลฟ์สดได้นี่จะบอก
1: ตอนนี้พี่เกียร์ก็ไลฟ์สดทั้งหน้าแฟนเพจ
0: ครับ
1: ของตัวเองนะคะแฟนเพจปุ๋ยแบ็คแคทเพจหลักบริษัทอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ออกจากส่วนกลางนะคะก็ไลฟ์เองก็เข้ามาได้ที่ทางหน้าจอไลฟ์สดที่แฟนเพจปุ๋ยแบ็คแคทเพจหลักบริษัทนะคะแล้วก็สถานการณ์ข้างนอกก็ทำให้หวั่นหวั่นหัวใจกันอยู่นิดนึงนะท่านผู้ฟังเครื่องมือเครื่องใช้เอ่ยนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะเสถียรไม่เสถียรแบบไหนเพราะว่าเดี๋ยวฟ้าร้องฟ้าแลบกันอยู่ตลอดเวลาอยู่นะคะข้างนอกฝนค่อนข้างที่จะตกหนักนะคะสำหรับนครศรีธรรมราชในช่วงนี้ในตอนนี้นะคะทีนี้เนี่ย เมื่อชั่วโมงที่แล้วเราได้พูดคุยกับน้องยิปนัดดาสัทธาธรรมนะคะที่อำเภอตะเคียนทองจังหวัดจันทบุรีไปนะคะก็รับรู้เรื่องราวแล้วค่ะว่าใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ผลผลิตเป็นยังไงทุกคนที่ได้ฟังไปชั่วโมงที่แล้วก็เราก็ยิ้มไปด้วยนะพี่ช้างเนาะพอเห็นความกังวลตั้งแต่ต้นฤดูกาลมาจนถึงปัจเนี้ยค่ะมันคลายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีความกังวลไปได้ตั้งหลายเรื่องเลยดอกน้อยบ้างน้ำแล้งไปบ้างแล้งจัดอะไรอย่างเงี้ยหลายๆเรื่องเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ตัดผลผลิตไปบ้างแล้วบางส่วนก็เห็นน้ำเห็นสีเห็นน้ำหนักได้ชิมรสชาติแล้วทุกอย่างผ่านฉลุยนะแล้วก็โรคก็ไม่มีด้วยใบสะอาดน้ำสะอาดลูกสะอาดนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์นะคะสำหรับสวนของน้องยิแล้วก็เกียร์ก็คิดว่ามันเป็นรูปแบบเป็นต้นฉบับกับหลายๆสวนนะพี่ช้างเนาะสำหรับคนที่ใช้ปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ร่วมด้วยตลอดเนี่ยค่ะคุณก็จะได้ผลผลิตที่ไม่หนีห่างเหมือนที่น้องยิพูดว่าสวนของพี่ชายพี่สาวน้องสาวสวนของพ่อสวนของแม่และสวนของตัวเองผลผลิตไม่แตกต่างกันเลยนะคะได้น้ำสวยได้ทรงสวยได้ภูดีน้ำหนักดีแล้วก็ต้นไม่โทรมด้วยนี่คือการใช้ปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะ
0: ครับนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับ1ชุดครับคุณผู้ฟังครับได้ชนิดน้ำ1ลิตรชนิดผง1ขวดครับราคา 1,980 บาทนะครับคุณผู้ฟังสามารถผสมน้ำได้ 1,000 ถึง 2,000 ลิตรเลยทีเดียวนะครับกรณีฟื้นฟูก็ผสมเข้มข้นหน่อยนะ 1,000 ลิตรนะครับต้นโทรมๆนะจะได้กลับมาฟื้นต้นได้ไวนะครับ
1: ได้เร็วทำได้เร็วนะคือการฟื้นต้นเนี่ยสำคัญมากนะพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะฟื้นต้นสำคัญมากถ้าต้นคุณฟื้นมาไม่ดีพอถึงฤดูกาลที่จังหวะเวลาที่เราจะทำดอกต้นเราไม่พร้อม
0: ครับ
1: มันก็จะยืดเวลาพอยืดเวลาออกไปปุ๊บผลผลิตของเรามาไม่ตรงเป้าที่เราตั้งใจคือเรามีเป้าเรื่องของราคาไงฮะพี่ช้าง
0: ครับ
1: ถ้าเราได้ตัดเก็บผลผลิตต้นฤดูกาลช่วงที่คนอื่นไม่ค่อยออกแต่เราสามารถทำออกได้ในช่วงนั้นราคา200กว่าบาทเนี่ย180ถึง215บาทเนี่ยมันไม่ได้หนีไปไหนพี่ช้างดังนั้นเป้าหมายเราสำหรับปีนี้ฤดูกาลนี้มันเป็นเป้าหมายใหม่ของปุ๋ย Black Cat แล้วเมื่อก่อนเราต้องการทำต้นสวยสมบูรณ์ใช่ไหมคะพี่ช้าง
0: ครับ
1: ต้นสวยสมบูรณ์ลูกดีลูกเป็น AB 75% ขั้นต่ำคุณต้องได้จากผลผลิตทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยในความหมายปีนี้คือเราไปเจอปัญหาเรื่องของราคาตกต่ำต่อเนื่องมา3ปีซ้อนแล้วนะคะ3ปีซ้อนราคาตกต่ำดังนั้นก็เลยตั้งเป้าหมายใหม่ว่าให้คุณทำต้นให้เร็ว ได้มีโอกาสทำดอกเร็วแล้วเราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่พวกเราปุ๋ยแบคแคทตั้งเป้าหมายให้กับลูกค้าที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทกับเรานะคะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีทำไมถึงพูดในเรื่องของคุณภาพทำไมพูดถึงเรื่องของการทำผลผลิตได้เร็วอย่างที่เราทราบว่าที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านก็ได้มีโอกาสได้ลงมาช่วยพี่น้องภาคเกษตรในเรื่องของทุกภาคส่วนเนาะเริ่มจากมะพร้าว
0: ครับ
1: เริ่มจากมะพร้าวมาทุเรียนแล้วก็เดี๋ยวต้องไปมังคุดเดี๋ยวต้องไปเงาะเดี๋ยวต้องไปนาข้าวคือทุกอย่างเลยค่ะเขาบอกว่าเกษตรทำใช่ไหมคะ
0: ข้าวด้วย
1: ข้าวด้วยเกษตรทำพาณิชย์ขายใช่ไหมคุณว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: พาณิชย์ก็ช่วยขายไง
1: พาณิชย์ก็ช่วยขาย
0: แต่ว่าพอไปผลิตหรือว่าก็คือพี่น้องเกษตรกร
1: ใช่ค่ะ
0: คนที่จะไปคอยดูแลสำหรับพี่น้องเกษตรกรในขั้นตอนของการผลิตก็ต้องเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์ใช่ค่ะเ
0: พราะชื่อก็บอกอยู่แล้ว
1: ใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่ผ่านมาพี่ช้างเนี่ยเขาก็ได้มีการเอฟทุเรียนที่ทางท่านรัฐมนตรีได้ต้องการที่จะไปทำตลาดแบบออนไลน์เอามาขาย
0: เพื่อกระตุ้นให้คนอยากกิน
1: พูด
0: ซึ่งได้ผลนะ
1: ได้ผล
0: ได้ผลทำให้คนอยากซื้อไหมได้
1: เพราะรู้ว่ายอดขายเพิ่มขึ้น 17% กว่า
0: เออ
1: มันทำให้ความต้องการของคนเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมในระยะเวลา8เดือนที่ผ่านมาทำให้ยอดขายมันเพิ่มขึ้นในภาพรวมนะคะ 17% กว่าแต่อันเนี้ยเราไม่เถียงมันเป็นเรื่องดีที่เป็นการกระตุ้นให้คนรู้สึกอยากทานอยากกินอยากบริโภคนะคะในเรื่องของทุเรียนแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาให้กับทุเรียนที่คุณภาพต่ำส่งออกไม่ได
0: ้ครับ
1: คำว่าคุณภาพต่ำมันมีหลายเรื่องพี่ช้าง
0: ครับ
1: เช่นทรงไม่ได้ขนาดลูกไม่ได้อาจจะหนามไม่ได้นะคะวันนี้ก็อยากจะพูดคุยเรื่องนี้นะพี่ช้างมีโอกาสเอฟไปกี่ครั้งคะ
0: ครั้งเดียว
1: ครั้งเดียวแล้วก็ได้ของไหม
0: ได
1: ้แล้วก็ผลผลิตออกมาเป็นยังไงบ้าง
0: ก็ยังไม่อร่อยเท่าที่เราตั้งใจไว
1: ทีนี้น้องแอดมินของเกียร์น้องอุนะก็เอฟไปกี่ครั้งคะของน้องอุเอฟไป2ครั้งผลผลิตเป็นไงบ้างคือเราที่พยายามพูดให้ฟัง
0: เกียร์ไม่ได้ร้อยนะ999นะของผมอ่ะ
1: ของน้องอุก็999
0: 999นะ
1: แต่ความหมายก็คือว่าสิ่งที่เกียร์อยากจะส่งถึงข้อความนี้เกียร์ไม่ได้ต้องการเบรมใคร นะแต่เกียร์ต้องการให้ผู้ผลิตอย่างเราคือเกษตรกรเจ้าของสวนได้รับทราบเป็นเรื่องจริงค่ะทุเรียนซื้อไปไม่มีใครกินหนามไม่มีใครกินเปลือก
0: แล้วตอนซื้อก็ไม่เห็นด้วยนะว่าด้านในเป็นยังไง
1: ใช่แต่หนามเป็นตัวบ่งชี
0: ้
1: ว
0: ่
1: าด้านในเป็นยังไง
0: ถ้าคนที่ดูเป็น
1: ถูกค่ะน้ำจะเป็นตัวบ่งชี้เลยว่าด้านในจะเป็นแบบไหนเนื้อจะได้แบบไหนนะคะส่วนรสชาติยังไม่รู้นะ
0: ครับ
1: เนื้อเปลือกนะเปลือกบางมีความสำคัญมากๆสำหรับคนที่จะเลือกทุเรียนหรือบริโภคทุเรียนแม้กระทั่งคนที่เป็นพ่อค้าหลักๆเนี่ยทำไมเขาต้องการหนามสวยล่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: เพราะหนามสวยมันบ่งชี้ว่าข้างในต้องเนื้อดีสีได้รสชาติอร่อยเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วถ้าคุณตัดแก
0: ่
1: แต่ถามว่าความอร่อยนัวหวานอย่างเดียวอันนี้ต่างกันอยู่ที่การดูแลการบำรุงของพี่น้องภาคเกษตรนะคะแต่สิ่งที่แกอยากบอกว่าอย่างพี่ช้างเอฟมาพี่ช้างได้หนามทุเรียนแบบไหนมาบอกหน่อย
0: แบบไหนครับก็มีลูกใหญ่มันลูกนึง
1: มีลูกใหญ่หนามเป็นอย่างไหนน้องวอยไหนเล่าก่อนนี่เราต้องการที่จะสื่อให้ทุกคนได้ฟังว่าการที่เลือกซื้อทุเรียนถ้าคุณเลือกซื้อหนามใหญ
0: ่ครับ
1: หนามใหญ่เปลือกจะหนา
0: ลูกใหญ่เราได้กี่เมล็ด4 ทั้งหมดไม่เอาที่เอาทิ้งสิ ทั้งลูกได้กี่เมล็ด
1: 3เมล็ดเองเหรอ3พูหรือ3เม็ด
0: 3พู
1: ลูกใหญ่มา3พู
0: เมล็ดกับพูหรือเปล่าวะ
1: อันนี้ของน้องอุมา5พูเต็มนะแล้วก็เป็นหนามจีบนะ5พูเต็มเป็นหนามจีบแล้วก็หนามจะหนานะคะเนื้อไม่เรียบเมื่อกี้ถ้าคุณฟังน้องยิน้องยิบอกว่าเนื้อเสมอ
0: ครับ
1: เนื้อเนียนเนื้อเรียบสีเสมออ่ะมันอยู่ที่หนามหนามมันจะบ่งชี้การดูแลของเจ้าของสวนพี่ช้างเจ้าของสวนไม่ได้มานั่งปั้นหนามนะแต่การปั้นหนามคือการเติมอาหารค่ะพี่ช้างการเติมการดูแลน้ำอาหารทางดินอาหารทางใบ นะคะส่วนสีผิวนั่นคือการปกป้องกันจากหนอนเพลี้ยแมลง
0: ครับ
1: สีผิวน้ำจีบนะคะอันนั้นมาจากการปกป้องกันหนอนเพลี้ยแมลงเชื้อราเนี่ยน้ำเป็นคุณเป็นคราบเนี่ยมาจากการดูแลเรื่องของการเลือกยามาใช้นะส่วนน้ำที่จะเป็นน้ำยีที่เขาบอกโอ้ยน้ำยีน้ำสวยน้ำทีพี่ช้างเห็นไหมถ้าน้ำยีน้ำทีมันจะบอกว่าเปลือกทุเรียนจะบางเนื้อข้างในจะดี
0: ตอนปอกก็ไม่ลำบาก
1: ปอกโอ้ยปอกง่ายแกะง่ายมากเพราะว่าน้องอุ๊กเองก็ไปเอฟจากพรีมายามาจากโมเน่คุณแม่ของน้องโมเน่เขาขายก็ไปเอฟมาราคาประมาณเดียวกันอร่อยมากเขาใช้คำว่าพรีเมียมเหมือนกันพี่ช้างแต่พรีเมียมเขาคัดมาได้แต่น้ำมันแตกต่างไหมน้องอุ๊กน้ำที่มาจากของน้องโมเน่น้ำจะเนี่ยแล้วเนื้อเขาละเอียดใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ทางหน้าแฟนเพจจะเห็นว่าเนื้อเขาละเอียดเปลือกเขาจะบางมันถึงจะไปบ่งบอกว่าเนี่ยข้างในมันรสชาติมันจะได้เนื้อมันจะได้เมล็ดมันจะเล็ก
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยการที่เราเป็นผู้ผลิตสิ่งที่เราต้องทำคือคุณภาพวันนี้นะคุณขายของหมดออกจากสวนจริงแต่คนที่ไปนั่งแบกรับคุณนะตอนนี้เนี่ยคือท่านรัฐมนตรี
0: คนที่เอาไปขาย
1: แล้วก็คนที่ไปเอาไปขายท่านรัฐมนตรีก็ต้องแบกรับตรงนี้เหมือนกันความหมายคือเสียหน้าที่มีโครงการมีโปรเจกต์ที่ดีมากอยากจะไปช่วยท่านเข้าใจแค่ว่าอ๋อลูกมันเล็กไปตลาดไปได้ข้างในมันอร่อยท่านก็คิดว่ามันเป็นอย่าง
0: น
1: ี้ก็มาทำตลาดให้แต่ตัวเราเองเนี่ยต่อไปใครจะซื้อล่ะพี่ช้างพี่กระถาง
0: ครับ
1: ต่อไปใครจะซื้อแม้กระทั่งตัวล้งที่เป็นฐานในการส่งเนี่ยหลายๆคนที่เขาเคยสั่งผ่านล้งเนี้ยเขายังถามคุณจะเอาหรอถ้าของจากโรงนี้คุณไม่เอานะ
0: เพราะหลายคนก็เจอมาแล้วว่ามันไม่ได้คุณภาพ
1: จริงดังนั้นเนี่ยเรานะเป็นผู้ผลิตเราเป็นเกษตรกรเน้นคุณภาพแล้วไม่ต้องมานั่งร้องขอให้ใครช่วยเพราะผลผลิตมันจะไปเองคัดง่ายลงเขาก็จะง่ายในการเลือกเขาก็จะไม่มาเรื่องมากแต่ถ้าผลผลิตเรามันไม่ดีเขาก็เรื่องมากเราก็หงุดหงิดเพราะเราอยากได้เงินเราอยากได้เงินทุนคืนแต่สิ่งที่คุณทำคุณเต็มที่กับมันแล้วหรือยังถ
0: ึ
1: งจะไปเอาราคาดีๆเหมือนคนอื่นเขาดังนั้นเราต้องย้อนกลับมาดูตัวเราเองนะท่านผู้ฟังเกียร์พยายามบอกให้ทุกคนว่าเติมเต็มวันนี้คุณไม่ใช้แบล็คแคทได้ไม่เป็นไรพี่ช้างคุณเลือกใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้เติมให้เขาให้ครบดูแลแบบดีๆแล้วคุณจะ

0: ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไม่ต้องมานั่งร้องขอให้ภาครัฐมาช่วยช่วยจัดแจงหน่อยช่วยจำหน่ายจ่ายแจกให้หน่อยตอนนี้ไปไม่ได้มีแต่หน้าที่โวยวายอย่างเดียวไม่ได้นะคะพี่ช้างรับต่อหน่อยขอกระแอมนิด
1: ใช่ไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่เรานะฮะอยากจะบอกกันนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับถ้าเกิดว่าคุณทำผลผลิตออกมาดีออกมามีคุณภาพนะใครๆก็พร้อมที่จะ อุดหนุนนะหรือว่าพร้อมที่จะซื้อของของคุณอยู่แล้ว
0: ค่ะคือรอบต่อไปอ่ะมันจะง่ายในการช่วยแต่ถ้ารอบนี้พี่เกียร์ถามพี่ช้างว่ารอบนี้ให้พี่ช้าง F อีกพี่ช้างอยากใช้ F อีกไหมในเมื่อพี่ช้าง F แล้วไปลงถังขยะเนี่ย
1: เราก็ยอมซื้อแถวนี้ดีกว่า
0: ใช่
1: ไม่ต้องเสียเวลานั่งรอนานด้วย
0: ถูก
1: อยากกินวันนี้
0: ใช่
1: แต่ฉันต้องรอเธอเป็นครึ่งเดือน
0: พรีออเดอร์พี่ช้างเขาพรีออเดอร์มาทุกคนพรีออเดอร์นะเพราะรับกันมาตั้งแต่เดือนเมษาม าจะได้ก็คือตอนนี้ที่กำลังเก็บแล้วเราอ่ะอายหน่อยสิคะเจ้าของสวนอ่ะโปรดอายที่จะเอาของไม่ดีสู่ตลาดแล้วคุณอยากได้เงินคุณต้องลงทุนการลงทุนอย่างที่บอกคือใส่ใจเขานิดดูแลเขาหน่อยนะดูแลหน่อยอันไหนที่ผิดพลาดไปแล้วปรับปรุงได้แก้ไขได้พี่ช้างว่าไหมลองปรับเปลี่ยนลองหาวิธีการใหม่แล้วคุณก็ใส่ใจแล้วก็ไม่มีทางที่จะไม่ได้เหมือนคนอื่นทำไมคนอื่นมือใหม่น้องยิ้มเพิ่งทำ3ปีเองมือใหม่ปีที่4เองพี่ช้าง
1: ไม่ได้เป็นเซียนมาก่อน
0: ไม่ได้เป็นเซียนไม่ได้โปรไม่ได้มือโปรขนาดนั้นไม่ได้เหมือนเจอีทที่เขาทำมาหลาย10ปีไม่เหมือนรองนรินทร์ที่เขาทำมาหลาย10ปีนะคะไม่เหมือนคุณสายยันจันบักดีที่ทำมานานมากตั้งแต่อายุ10กว่าก็คลุกอยู่กับทุเรียนแล้วอย่างเงี้ยค่ะน้องยิเป็นเด็กออฟฟิศเป็นคนทำงานที่อื่นแล้วมารับทำสวนพอหาเจอเส้นทางที่มันง่ายมันก็ทำงานง่ายขึ้นค่ะพี่ช้างความเครียดมีทุกพื้นที่เครียดได้ดอกไหมเครียดอากาศแบบนี้ดอกจะมาไหมฝนตกทุกวันกำลังบานอยู่อย่างเงี้ยจะเหลือไม่เหลือทุกคนเครียดหมดกับสภาวะอากาศที่เกิดขึ้นแต่ท้ายที่สุดวันนี้ถ้าคุณเลือกตัวเลือกตัวช่วยในการทำงานให้คุณเนี่ยดีๆคุณก็จะมีโอกาสได้ผลผลิตที่ดีน้องยิอยู่กับเรา3ปีผลผลิตทั้ง3ปีดีหมดเลยเจ๊อีทอยู่กับเรา2ปีผลผลิตทั้ง2ปีดีหมดเลยนะคะส่วนของรองนรินทร์อยู่กับเรา5ปีผลผลิตทั้ง5ปีแม้กระทั่งปีนี้เป็นปีที่ 100% สุดๆกับปุ๋ยแบคแคทกลายเป็นว่าได้ผลผลิตที่สวยที่สุดตั้งแต่ทำทุเรียนมาอยากให้ทุกคนเปิดใจตัวเองในช่วงนี้สำหรับพี่น้องที่อยู่ทางภาคตะวันออกคือการฟื้นฟูค่ะเราไม่พูดแล้วผลผลิตที่มีบนต้นกำลังตัดเกี่ยวไม่พูดแล้วพี่ช้างมันถือว่ามีสุดท้ายแหละมันถือว่าบันไดขั้นสุดท้ายแหละส่วนได้เท่าไหร่ก็อยู่ตามเนื้อผ้าที่คุณทำมาแต่ถ้าวันนี้จะเริ่มต้นว่าเอาละตัดเก็บทุเรียนเสร็จลองเดินกับแบ็คแคทดูเราไม่ได้ให้คุณลองแค่ครั้งเดียว
1: ครับ
0: อย่างที่น้องยี้บอกแหละมันต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะแล้วคุณจะเห็นแล้วความชัดเจนมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ต้นนะคะเนื้อต้นดีอะไรดีดีไปหมดเลยทีนี้เนี่ยลองทำกับเราแบบเต็มที่ทั้ง1ฤดูกาลดูคำว่า1ฤดูกาลคุณได้อะไรบ้างในปุ๋ยแบล็คแคทคุณได้ตั้งแต่การฟื้นฟูต้นคุณได้ในเรื่องของการสะสมอาหารโดยที่ไม่ต้องไปซื้อกลุ่มปุ๋ยกลงปุ๋ยเกร็ดแบบอื่นแล้วที่เคยทำแบบอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแบบอื่นไม่ต้องทำแล้วก็ได้สะสมอาหารได้กระทุ้งเปิดตาดอกได้บำรุงดอกได้ตัวยืดขั้วดอกให้ยาวได้บำรุงดอกนะคะได้บำรุงลูกได้ขยายภูทั้งเนื้อสร้างสีสร้างรสชาติกับปุ๋ยแบล็คแคทเท่านั้นเลยแค่ตัวนั้นตัวเดียวได้เลยแล้วมันครบจบทุกระยะด้วยปุ๋ยแบล็คแคทไม่ต้องมีใครมาด่าพี่ช้างที่พี่ช้างบอกว่าพี่ช้างบอกว่าอะไรนะเอามาใช้ปุ๋ยแบคแคทดูสิแล้วเขาว่าพี่ช้างว่าไง
1: อ๋อเขาบอกว่าอะไรนะไม่มีส่วนทุเรียน
0: อย่า
1: เพ้อเจ้ออ
0: ย่าเพ้อเจ้อ
1: เหมือนกับว่าเราไม่รู้ไม่รู้จริงอ่
0: ะ
1: ว่าคนทำสวนเนี่ยก็ต้องมีหลายสูตรจ้าเวลาใส่ปุ๋ยได
0: ้
1: ระยะนั้นต้องใส่สูตรดันระยะนี้ต้องเติมสูตรนี
0: ้
1: เธออย่ามาพูดว่าตัวเดียวจะใช้ได้ตั้งแต่เริ่มไปจนถึงจบฤดูกาลเป็นไปไม่ได้ไม่จริง
0: ค่ะ
1: เพอเจอ
0: เพราะว่าพี่ช้างอะเพอเจอ แฟนเขานี่เป็นระดับปรมาจารย์เป็นคอยดูแล
1: เป็นผู้เชี่ยวชาญ
0: เป็นผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลสวนให้กับหลายๆสวนในพื้นที่ภาคตะวันออกยังไม่เคยเจออะไรที่ตัวเดียวจบในครบทุกระยะ
1: ใช
0: ่คุณต้องรู้จักปุ๋ยแบล็คแคทค่ะทุกคนค่ะ
1: ครับแฟนคุณอะ าจจะว่าเราเพ้อเจ้อ
0: แต่เราว่า
1: ช่วยเงียนตรงกลามจะมีรูอยู่หยาดยังออกไม่ได้ก็ช่วยแหนออกมาดูทางรูนั้นก่อน
0: ให้เห็นแสงหน่อยให้คุณเห็นแสงหน่
1: อ
0: ยคุณได้เห็นแสงนิดนึงว่าข้างนอกเขามีอากาศกันอยู่ยังไงเขาทำกันยังไงแล้วเขาก็บอกแล้วว่าให้ออกจากคอมฟอร์ตโซนพี่ช้างอาจจะมองเป็นกลาแต่พี่เกียร์มองว่ามันคือคอมฟอร์ตโซนที่ผู้คนแบบคิดว่านี่คือที่ปลอดภัยที่สุด

0: เพราะขึ้นอยู่กับความคาดหวังคำความคาดหมายว่าเราคาดหวังคาดหมายอะไรในการทำในแต่ละรอบนะคะนอกจากเรื่องของเม็ดเงินที่เราจะได้นะคะเนื่องจากเงินลงทุนที่เราจะต้องทำนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอเราลดการใช้ตัวอื่นลงอ
1: ่
0: ะต้นทุนมันก็ลดลงอยู่ดีพี่ช
1: ายใช่ใ
0: ช่ไม่ต้องบวกไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเติม
1: ก็ลด
0: ปุ๋ยทางดินก็ลดลงไปเลย 40%
1: ยารักษาโรคก็ไม่ต้องใช้ก็บางส่วนนี่คือไม่มีโรค
0: ไม่มีโรค
1: ไม่เจอ
0: ไม่มีโรคแล้วก็ต้นแข็งแรงความแตกต่างของความเป็นแบล็คแคทนะท่านผู้ฟังเขาทำให้ต้นแข็งแรงไม่เลี้ยงโรคไม่เลี้ยงไข้หายแล้วหายเลย
1: ครับ
0: แต่คุณต้องใช้ต่อเนื่องเท่านั้นเองคุณต้องใช้ต่อเนื่องสลับไปสลับมาอันนี้ไม่การันตีนะจ๊ะสลับไปสลับมาไม่การันตีแต่ตลอดระยะเวลาที่คุณใช้เราการันตีเราก็ยังคงพยายามถามติดตามสอบถามอยู่เรื่อยๆบางคนซื้อปุ๋ยเกรงใจร้านปุ๋ยยาบางคนใช้นี่เกรงใจนะแต่ลืมเกรงใจตัวเองลืมเกรงใจกระเป๋าตังค์ของตัวเองไปนะคะลืมที่จะเกรงใจต้นทุเรียนของเราแต่พอถึงเวลาผลผลิตได้ไม่ได้ร้านปุ๋ยยาก็ไม่ได้มารับผิดชอบกับเรา
1: ครับ
0: นะคะที่ดินที่จำนองไว้เขาก็ไม่ได้มารับผิดชอบกับเราดังนั้นเนี่ยลองเปิดใจแล้วลองอยู่กับเราในชุดใบก่อนในชุดใบก่อนใครที่เป็นมือใหม่ที่จะเข้ามาใน Black Cat เนี่ยค่ะลองที่ฟื้นฟูต้นกับเราก่อนนะสำหรับใครต้นเล็กต้นแกรนต้นไม่เดินคุณก็ฉีดพ่นไปเถอะสบายๆแค่ฉีดแค่เราแค่ฉีดไม่ต้องปิดแมสให้เหนื่อยถ้าทุกคนติดตามทางหน้าแฟนเพจเนี่ยพี่เกียร์ก็ไปฉีดพ่นปุ๋ยยาเองนะ
1: ครับ
0: เออพี่เกียร์ก็ไปฉีดเองนะส่วนของเกียร์เกียร์ก็ฉีดเองนะเกียร์ก็ไม่ต้องปิดแมสให้เหนื่อยเลยไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยไม่แสบไม่ร้อนไม่เหนื่อยไม่หนักตัวไม่เลยค่ะแล้วก็ทำให้เห็นว่าทำเองใส่ปุ๋ยใส่ยาเองด้วยนะเออถ้าไม่ใส่จะได้รู้ว่าเอ้ยคุณเกียร์แบบไปทำนู่นนี่นั่นนี่เป็นการไลฟ์สดซึ่งทุกคนจะเห็นทุกกระบวนการอยู่แล้วนะคะสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทของเรานะคะมีโปรโมชั่นดีๆแล้วก็โปรโมชั่นนี้ก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีแล้วก็คุ้มค่าอยู่แล้วอยู่ที่ปริมาณการสั่งซื้อนะคุณสามารถสั่งซื้อให้ชนที่หน้าประตูบริษัทเลยก็ได้นะอยู่ที่ว่าเราใช้มากน้อยแค่ไหนหลายๆคนตัวเองอาจจะใช้น้อยแต่คุณก็สามารถรวบรวมเพื่อนพ่อแม่พี่น้องอย่างบ้านน้องยี่เนี่ยส่วนน้องยี่เองเนี่ยใช้5ลังอย่างเงี้ยต่อปีแต่น้องยี่ซื้อไปทีนึง20ลัง30ลังเพราะว่ามีพ่อมีแม่มีน้องสาวมีพี่ชายมีพี่สาว5สวนที่ใช้ด้วยกันแล้วมีเพื่อนอีกเขาก็ซื้อทีเดียวเพื่อลดต้นทุนนะคะสวนของเจ๊อีทเขาก็รวมกันมาในกลุ่มบรรดาเพื่อนฝูงของเขาแล้วก็ซื้อทีเดียวแล้วก็ไปแบ่งกัน
1: ครับ
0: คุณซื้อได้หมดไม่มีแบบไหนเราไม่มีปัญหาอะไรในการไม่มีข้อห้ามอะค่ะ
1: ไม่ได้บังคับไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิก
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ไม่ต้องสต๊อก
1: บางยอดต้องเป็นสมาชิกก่อน
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับถึงจะได้ราคานี้ราคานั้น
0: แล้วก็เอาไปขายเพื่
1: อ
0: นแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่น
1: ไปชวนเพื่อนมาซื้อด้วย
0: อ
1: ันนี้ชวนเพื่อนได้เพื่อนก็ไม่ต้องอะไรเลย
0: ไม่ต้องกลัวว่า
1: อะไรเพิ่ม
0: ไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนจะได้หักหัวคิวอะไรจากเราไม่มีคือเราทำงานกันแบบตรงๆซื้อมาขายไปนะคะซื้อทีละหนึ่งได้ไหมได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่ขอให้คุณใช้ต่อเนื่องคุณบอกว่าไอ้งบมันไม่พอคุณเกียร์ผมซื้อได้ทีละ 1,980 ก็ไม่มีปัญหาค่ะเอาที่สะดวกแต่ที่เวลาเสนอราคายกลังราคาทั้งฤดูกาลไปอะค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: เพื่อต้นทุนของท่านเองเพื่อการประหยัดต้นทุนของท่านเองไม่ได้เกี่ยวกับเกียร์เลยจริงๆคุณซื้อปลีกเราน่าจะดีใจพี่ช้าง
1: พอเราจะได้กำไร
0: ใช่ต้องบอกตรงๆว่าได้จริงๆไม่ใช่ไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณซื้อยกซื้อราคาส่งอันนี้แหละคือเราก็ค่อยเปลี่ยวกำไรคนที่ซื้อปลีกก็ถือว่าทำงานแฟร์ๆค่ะคุณก็เอาไปเราก็ทำตามอัตราที่เราเพียงพอไปเท่านั้นเองนะคะสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะช่วงนี้หน้าฝนจำเป็นต้องใช้คู่เลย
1: สำหรับยาเชื้อราแบล็คแคทวัน
0: ใช่นะน้องยี่เขาเลือกใช้บางช่วงรองนลินใช้ทุกช่วง
1: ครับ
0: ก็จะไม่มีปัญหาน้องยิกเขาก็ดูหน้างานกันไปเรื่อยๆว่าช่วงนี้ควรจะใช้หรือไม่ใช้แต่รองนลินเนี่ยเขาต้องการจะใช้เพื่อที่จะไปลดเคมีอื่นๆลงถึง
1: 80%
0: ลดยานอนยาเพลียลงไปเลยนะคะมันก็จะทำให้ต้นทั้งสวยสมบูรณ์ไม่เป็นโรคคือต้นเขาเป็นโรคมาก่อนอยู่แล้วพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะคะ ็บ้านรองนรินทร์ถ้าใครรู้จัก

0: ถ้าพี่จะพูดถึงเนี่ยก็ยังมีหลังบ้านที่ปีที่แล้วเราทำฟื้นมาคือเขาเพิ่งมาใช้ยาเชื้อราปีนี้นะปีที่แล้วเขาก็เป็นโรคนะคะแล้วก็เราก็ไปฟื้นต้นมาพอฟื้นต้นมาได้ปุ๊บก็แบกลูกกันเลยพอแบกลูกปุ๊บลูกสาวแกก็โทรมาพี่เกียร์ต้นที่เพิ่งฟื้นไปอะค่ะมันเริ่มจะมีอาการงองแงนะเราบอกเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะคุณฟื้นต้นยังไม่ถึงครึ่งปีเลยคุณก็ทำลูกแบกลูกแบบสาหัสสากันด้วยนะอ่ะมันก็มีป่วยบ้างก็เราก็ยังคงยืนยันในการฉีดพ่นเข้าแผลฉีดลำต้นฉีดดินให้ชุ่มมันก็จะฟื้นได้เร็วแต่ถ้าตัดใจได้ฤดูกาลหน้าข้ามมันไปก่อนถ้าจะแบกก็แบกนิดๆหน่อยๆแต่ข้ามมันไปก่อนนะคะไม่ต้องให้มันแบกภาระเอาให้ต้นมันสมบูรณ์มันก็จะได้ไม่ต้องไปเริ่มต้น5ปีแล้วทำผลผลิตใหม่ไงพี่ช้าง
1: ครับ
0: ไม่ต้องทำปลูกใหม่แล้วก็หลายๆคนไม่เป็นไรตายก็ปลูกใหม่ถ้าตายก็ปลูกใหม่ง่ายๆแต่คุณอย่าลืมว่าคุณต้องลงทุนเท่าไหร่อีกพี่ช้าง3ปี4ปีต้องลงทุนอย่างเดียวไม่ได้เงินน่ะ
1: ครับ
0: ลงทุนอย่างเดียวอยู่4ปี5ปีบางแปลง7ปียังไม่ได้ผลผลิตเลยนะฮะบางแปลงทำมา7ปียังไม่ได้เลยเหมือนของน้องซีแต่เป็น10ปีย ังไม่ได้เลยผลผลิตเพิ่งมาได้ตอนที่มาฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคท
1: ครับ
0: นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะผลิตภัณฑ์ดีๆของเรานะปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคทวันนะเราทำมาด้วยคุณภาพจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสลองใช้ลองเปิดใจดูนะคะแล้วคุณจะเห็นคุณภาพของเราจริงๆใช้ได้แล้วใช้ไปประมาณ5ครั้งถึง7ครั้งไม่ดีไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยพี่ช้าง
1: เรายินดีคืนเงินนะครับแล้วปุ๋ยแบคแคทสามารถเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยไม่ได้ใช้เฉพาะในส่วนของทุเรียนนะครับเพียงอย่างเดียวเนาะพี่น้องสวนปาล์มนะพี่น้องที่ปลูกส้มนะครับพี่น้องที่ทำนาสวนยางพาราพืชผักต่างๆนี่คุณสามารถเอาไปใช้ได้หมดเลยโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนยางพาราวันนี้ก็ยังคงเป็นการการันตีเหมือนเดิมก็คือสำหรับพี่น้องชาวสวนยางพารานี่เราคืนเงิน2เท่า
0: ค่ะ
1: นะฮะนี่คือทาให้ใช้เลยสำหรับในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทนะครับ
0: ฉ
1: ี
0: ดไปเจ็ดรอบไม่มีหน้ายางไม่นิ่ม
1: ครับ
0: นะคะน้ำยางเปอร์เซ็นต์ไม่เพิ่มขึ้นนะคะอะไรอีกประหยัดเวลาเปลือกไม่หนาขึ้นนะคะคุณเอากลับมาเราคืนเงินให้เท่าตัวเลยซื้อไป 3,420 บาทเราก็คืนคุณ 6,840 บาท
1: ครับแต่ต้องเอาไปแล้วฉีดพ่น
0: 7รอบ
1: เอาไปตั้งไว้ใต้โคนยางนี่ไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้7
0: รอบแบบต่อเนื่องนะไม่ใช่ปีละครั้งไม่เอานะ
1: ค
0: ะ7รอบแบบต่อเนื่อง15วันครั้ง15วันครั้งถ้าคุณไม่ได้อย่างที่เราการันตีคุณเอาขวดเปล่ากลับมาได้เลยนะเราคืนเงินให้คุณ2เท่านะคะถือว่าเป็นการอยากจะไปกระตุ้นให้พี่น้องทำสวนยางเนี่ยได้ผลกำไรจากการทำยาง
1: อันนี้ไม่อยากให้คนยางมาปลูกปาล์ม
0: ใช
1: ่หลายคน ที่กำลังเริ่มมีความคิดนะฮะจะโค่นยางแล้วแล้วก็จะปลูกปาล์ม
0: จะปลูกปาล์มแล้วนะ
1: เพราะว่ายางไม่มีน้ำยาง
0: นี่ก็แล้วเรายังมีโปรเจกต์อีกหนึ่งโปรเจกต์ซึ่งเป็นโปรเจกต์มหาศาลอะไรเขาเรียกมหาโปรเจกต์เลยรวบรวมมันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยัง
1: ก็เป็นเรื่องราวของการทำนาข้าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังนะฮะซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเนี่ยของภาคใต้มาก่อนในอดีตนะแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องราวของนาข้าวก็เริ่มที่จะห่างหายกันไปเปลี่ยนเป็นนาปาล์มบ้าง
0: นาปาล์มแล้วนาร้างจากนาเป็นปาล์มแล้วก็นาร้าง
1: เพราะเหตุผลเดียวเลยคือทำแล้วไม่คุ้มทุนทำแล้วขาดทุนทำแล้วผลผลิตไม่ได้กับต้นทุนที่ต้องลงไปสมัยก่อนอาจจะใช้วัวใช้ควายไถครับแต่สมัยนี้มันไม่มีน้ำมัน
0: ไม่ต้องใช้น้ำมันแต่สมัยนี้ต้องใช้น้ำมันต้องจ้างเมื่อก่อนเนี่ยเขาลงแขกกันเกี่ยวข้
1: า
0: วแก่ข้าวบ้านชั้นเสร็จก็ไปแปลงเธอแปลงนั้นแปลงนี้ก็เวียนกันไปจนแล้วเสร็จนะคะแต่เดี๋ยวนี้ต่างคนต่างก็ต้องใช้งบประมาณในการไปจ้างรถเกี่ยวข้าวมาจ้างรถไถจ้างบินปุ๋ย
1: จ้างทุกอย่าง
0: นะเจ้าของนาก็สบายสบายแต่ต้นทุนมันบานปลายแล้วผลผลิตที่ได้มาไม่ได้
1: ก็เลยต้องเลิกไป
0: ก็เลยต้องเลิกดังนั้นเราก็เลยมีโครงการนะคือโครงการของเกียร์ไม่ได้อะไรและไม่ได้ทำให้ใครเป็นนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ทำนะเกียร์ก็รวบรวมพื้นที่นะในอำเภอ
1: เชียงใหญ่
0: นะคะรวบรวมพื้นที่ในอำเภอเชียงใหญ่ก็ โดยให้น้องอบต.หมีนะช่วยเป็นแกนนำ
1: น
0: ้
1: องหมีนี่คือเป็นอดีตผู้สมัครนายกอบต.ท้องลำเจียกและสอบตก
0: สอบตกด้วย
1: ก็เลยได้มีโอกาสมาร่วมโปรเจกต์นี
0: ้ค่ะ
1: คือถ้าสอบได้เป็นนายกคงจะไม่ว่าง
0: คงไม่ว่างนะก็ต้องขอบคุณนะเขาก็หาพื้นที่ไว้ให้นะเราต้องการพื้นที่100ไร
1: ่
0: นะโดยที่บริษัทเกียรติประทานพรก็คือบริษัทปุ๋ยแบล็คแคทนี่แหละค่ะจะเป็นคนลงทุนแต่ก็จะให้กลุ่มทางน้องหมีเนี่ยหาคนทำงานให้เราด้วยนะเราเช่าพื้นที่นะคะแล้วก็ให้ทำงานคือประเด็นของเกียร์เนี่ยไม่ได้เพื่อเศรษฐกิจแต่ประเด็นคืออยากให้พื้นที่นายังคงเป็นพื้นที่นาแล้วทำผลผลิตให้เป็นกอบเป็นกำได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็อยากได้ข้าวที่มันปลอดเคมีจริงๆนะคะแล้วจะทำให้ดูส่วนว่าจะสำเร็จหรือไม่อันนี้ยังไม่รู้ว่าจะสำเร็จออกมาเป็นแบบไหนแต่สิ่งที่ตั้งใจแล้วก็เจตนาคืออยากจะผลิตข้าวน้ำตาลต่ำอยากจะผลิตข้าวน้ำตาลต่ำนะคะให้กับกลุ่มคนที่เป็นโรคเบาหวาน
1: หรือว่าใครที่รักสุขภาพ
0: รักสายรักสุขภาพ
1: หลายคนไม่กล้ากินข้าวกินแต่กลับเพราะกินข้าวแล้วอ้วน
0: ก็คือยังอยากให้ทานข้าวกันอยู่แล้วก็ให้ทานข้าวกันอย่างแบบสบายใจนะคะก็เราก็อยากจะผลิตข้าวน้ำตาลต่ำนี้ล่ะค่ะแล้วก็ใช้พื้นที่ประมาณ100ไร่นะก็เป็นการลงทุนของบริษัททั้งหมดแต่ขายข้าวมาแล้วก็ให้คนที่ช่วยทำ
1: ครับ
0: แบ่งกันนะถือว่าแบ่งกันอันนี้เดี๋ยวเงื่อนไขข้อตกลงก็จะไปคุยกับกลุ่มที่เขารวมคนมาให้เราแล้ว
1: ครับ
0: นะแต่จะทำให้ดูว่าการทำนาด้วยปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1เนี่ยค่ะคุณจะได้ข้าวมากกว่าเดิมอย่างน้อยสุดคือ 30% ขั้นต่ำอันนี้เกียร์การันตีว่าได้แน
1: ่ครับ
0: แต่ที่พี่น้องชาวนาที่ทำกันมาแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ทางภาคเหนือทางภาคอีสานนะทางพัทลุงทุกคนก็ได้ข้าวมากกว่าเดิม
1: แค่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคท
0: ใช่นะคะรอบนี้ก็เลยอยากจะทำให้พ่อแม่พี่น้องที่กลุ่มชาวนาที่รุ่มน้ำปากพนังเนี่ยได้เห็นนะแล้วได้เป็นแบบอย่างไปยังจังหวัดอื่นๆที่ยังคงทำนากันอยู
1: ่
0: นะให้กับพี่น้องคนอื่นที่ประกอบอาชีพการทำนากันอยู่จะมี5ไร่10ไร่3ไร่ทุกคนใช้ได้หมดนะคะสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ปลอดภัยด้วย
1: แล้วสำหรับนาข้าวนี่คือไม่ได้ฉีดบ่อยด้วย
0: 4รอบ
1: เท่านั้น
0: 4รอบเองค่ะนะรอบมันแค่คืออย่างของเกียร์เนี่ยค่ะเกียร์ทำที่ประกาศเอาไว้คราวที่แล้วว่าจะแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวให้ดูเนี่ยค่ะเนื่องด้วยว่าเราไม่สามารถทำด้วยวันนั้นเกิดเหตุฉุกเฉินเนาะฝนตกหนักแล้วก็ที่ไม่พร้อมก็เลยแช่เม็ดข้าวไม่ได
1: ้
0: แต่หลังจากที่พี่เกียร์กลับมาเนี่ยข้าวเหนียวลืมผัวเนี่ยให้ลุงตุ้ยเนี่ยที่เป็นคนดูแลสวนให้พี่เกียร์เนี่ยแช่แล้วก็ส่งคลิปมาให้ดูแช่ไป1คืนพี่ช้าง
1: ปรากฏว่า
0: โอ้งอกทุกเม็ด
1: นี่
0: งอกทุกเม็ดแล้วออกมายาวมากแล้วก็ไปลงดินได้2วันตอนนี้ข้าวขึ้นมาเป็นคืบแล้วเป็นต้นกล้าแล้วค่ะพี่ช้าง
1: เริ่มเขียวขึ้นแล้ว
0: เริ่มแล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยคือเกียร์มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทำมาพี่ช้างเป็นเรื่องที่ดีจริง
1: ๆครับ
0: แล้วก็คุณเอาไปใช้เถอะกับพืชไหนพันธุ์ไหนก็ได้นะคะขอแค่คุณฉีดพ่นคุณได้แน่ๆนะคะแล้วก็เกียร์ก็ตั้งใจจะเป็นต้นแบบให้กับพี่น้องภาคเกษตรที่เป็นชาวนานี่แหละให้ได้เห็นแล้วเราจะคำนวณให้หมดเลยว่าต้นทุนเราเท่าไหร่นะคะแล้วมาเฉลี่ยต่อไร่แล้วมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราได้ข้าวเท่าไหร่นะเราได้มาเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่อันนี้จะทำให้เป็นแบบอย่างซึ่งพอทางบ้านพี่เกียร์ทราบเรื่องนี
1: ้ครับ
0: เขาก็บอกพี่เกียร์ไม่ ทางบ้านทราบทางบ้านบอกหาเรื่อง
1: ปั้มตัว
0: ปั้มตัวเขาเรียกภาษาใต้ว่ายู่ไม่เน่งไซดิยุไม่แหน่งพันนี่
1: ครับ
0: คืออยู่ไม่นิ่งทำไมคุณอยู่ของคุณสบายสบายอยู่แล้วแต่เกียร์แค่อยากเป็นกระบอกเสียงอยากเป็นต้นแบบอยากให้ทุกคนไม่อยู่ในจุดที่ต้องร้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐอ่ะพี่ช้าง
1: ครับแล้วเราคงจะได้อัปเดตกับคุณผู้ฟังกันบ่อยๆแหละเพราะมันอยู่ใกล้ไง
0: ใช่
1: เราไปดูได้ตลอดนะว่าในแต่ละอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วใครอยากจะไปดูกันนะครับก็
0: ตามเราไปได้เลย
1: ถูกไหม
0: ต ามเราไปได้เลยอยู่ตรงแถวเนี้ยอยู่ตรังอยู่พัทลุงนะอยู่นครศรีธรรมราช
1: สงขลาระโนดยังมีอยู่
0: เรานัดกันได้เลยนะใครที่ทำนาแต่ว่าถ้าใครที่อยู่ไกลจากเราก็คอยติดตามทางหน้าแฟนเพจเอาไว
1: ้
0: นะติดตามทางหน้าแฟนเพจเพราะว่าเราถ้าสัญญาณดีเราไลฟ์สด
1: ครับ
0: ถ้าสัญญาณไม่ดีเราทำคลิปมาฝากนะคะคลิปของเราไม่เคยตัดแล้วต่อตุ๊กตักจักไม่
1: ม
0: ีเราไม่ทำคำต่อคำนะคะแต่เราจะบันทึกเอาไว้ยาวๆแล้วเราจะมาโพสต์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเราทำไปเป็นแบบไหนจริงๆเกียร์ก็ลุ้นนะท่านผู้ฟังลุ้นว่าทำไปแล้วขาดทุนเท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าค่าใช้จ่ายอยู่ที่พี่เกียร์หมด
1: ครับ
0: ค่าใช้จ่ายมันอยู่ที่เกียร์หมดเอ๊ะทำไปแล้วจะเป็นกำไรไหมจะเจออุปสรรคอะไรที่นาตรงนี้น้ำท่วมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทราบข่าวมาจากคนที่บริโภคข้าวน้ำตาลต่ำเนี่ยเขาบอกหายากด้วยเป็นข้าวที่หายากแล้วหลายคนบอกเสนอพื้นที่พี่เกียร์มาทำไมไม่ทำ5ไร่10ไร่มันไม่เป็นกอบเป็นกำไงคะ
1: ครับ
0: มันไม่ดูเป็นอลังการไงเรางานเล็กไม่ทำไงอัน
1: น
0: ี
1: ้5ไร่10ไร่ไว้ให้กระทรวงเขาทำ ไอ้เรานี่ชาวบ้านขอทีละ100ไร
0: ่ ต้องขอบคุณน้องหมีน
1: ้
0: องหมีฟังรายการอยู่น้องหมีก็ค่อยประสานกลับมานะเดี๋ยวเราจะนัดกันเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องคงต้องติดต่อเรื่องของการไถนาแล้วถ้ามันต้องได้จริงๆเม็ดข้าวเราต้องไปหาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยคุณแค
1: ่พัน
0: ข้าวอ
1: ่
0: ะก็เป็นแสนแล้วนะ
1: แล้วพูดว่า 90,000 กว่าไว้ก่อนไหม
0: จะได้ดูไม่เยอะ ดูไม่เยอะใช่ไหม 90,000 กว่าท่านผู้ฟังนะนี่ทักทายน้องแตงนะคุณโตซารอนนะคุณทิจุธานะหลายๆท่านเลยที่เข้ามานะคะคุณไพศาลนะคะคุณน้องลีนะคะก็ทักทายด้วยวันนี้ก็หน้าจอไลฟ์สดเราอาจจะมีปัญหานิดนึงเนาะพี่ช้างเน
1: า
0: ะ
1: ครับตอนนี้ก็มาแล้วนะฮะหน้าไลฟ์สดนะฮะก็ดูอยู
0: ่
1: นะครับใช่
0: ไม่ได้เข้าอ่ะ
1: นะครับตอนนี้เดี๋ยวนะดูซิว่ามีใครทักมาเพิ่มเติมกันบ้างนะครับนะอ๋อเขาดูอันนั้นอยู่ไงโอเคไม่เป็นไรนะครับ
0: คุณธวัชชำทองนะเข้ามาแล้วพี่วรรณโชคนะคะก็ชมทางหน้าไลฟ์สดดูเพลงขอเพลงสู้เพื่อฝันนะคะ
1: พักกันก่อนหนึ่งเพลงครับเด
0: ี๋
1: ยวกลับมาเจอกันในช่วงสุดท้าย
0: จะไปเจอกันทางหน้าไลฟ์สดฝั่ง

0: 15นาฬิกากับ55นาทีนะครับซาลามจากใจเอกชัยศรีวิชัยกับน้องแอม C2 ครับคุณฟังกำลังติดตามรับฟังรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันกันอยู่นะครับทางสถานีวิทยุอสมทครับออกอากาศพร้อมกันนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับบ่าย2ถึง4โมง9สถานี10คลื่นความถี่ด้วยกันนะครับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับเป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครับครบจบในสูตรเดียวเลยนะฮะใช้ได้ตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตก็เอาปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยไปฟื้นฟูกันได้ด้วยนะครับ1ชุด 1,980 บาทซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ครับ1ลัง24ชุด 37,920 บาทประหยัดไป 9,600 บาทครับส่วนยาราแบล็คแคทวันทําจากสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนนะครับพอขึ้นต้นยาเนี่ยหลายคนอาจจะตกใจคิดว่าเป็นเคมีอันตรายหรือเปล่าดีเจช่างฉีดแล้วมันจะโมขึ้นมาจะทำอย่างไรนะฮะไม่เป็นไรนะสดชื่นแน่นอน
1: ฉีดไปแล้วก็สามารถทานข้าวได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปอาบน้ำไม่ต้องไปล้างสารพิษ
0: แต่ถ้าจัดรายการวิทยุนี่ควรอาบน้ำก่อน
1: ทำไม
0: นะคุณบอก
1: อันนั้นดีเจติ๊ก
0: นะติดต่อมาครับที่คุณเกียร์แบล็คแคทครับ063
1: 459
0: 69
1: 39
0: ครับ
1: 063 459 6939นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่สามารถทักไลน์มาได้ด้วยนะคะทักมาแล้วอย่าส่งแต่สติ๊กเกอร์นะคะพูดคุยมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเกียร์เข้าไปตอบเองไม่ต้องใจร้อนค่ะทักไลน์มาแล้วไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องร้อนใจค่ะเกียร์คุยด้วยทุกไลน์แน่นอนนะคะ
0: ครับพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: กลับมาเจอกันใหม่
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เวลาหมดแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ทิ้งท้ายกับเพลงที่พี่วรรณโชคแนะนำไว้นะครับสู้เพื่อฝันแล้วกลับมาเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ดีเจช้าง
1: แล้วก็เกียร์เกษณียมเมืองลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีครับ

0: ณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมท.นครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาเทียบเวลาโดยจอวินิจกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิจเพราะจอวินิจเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิจกรุ๊ปร่วมกับอสมท.นครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: สมธนะตำรวจจับปรับรถทำผิดกฎจราจรผ่านจุดตัดทางรถไฟมักกะสันตำรวจจราจรสน.มักกะสันลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ผ่านจุดตัดทางร่วมทางรถไฟบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ซึ่งวันนี้ยังพบเห็นผู้ใช้รถฝ่าฝืนกฎจราจรจอดคร่อมรางรถไฟและจอดทับเส้นสีเหลืองตำรวจจราจรดำเนินการจับปรับออกใบสั่งที่จอดทับรางรถไฟทุกคันส่วนรถจักรยานยนต์ที่แอบลักไก่เลี้ยวขวาในจุดที่ห้ามเลี้ยวก็ถูกจับปรับเช่นเดียวกันขณะที่ช่วงเวลาที่รถไฟกำลังจะเคลื่อนผ่านสถานีตำรวจจราจรได้เคลียร์รถให้พ้นจากรางรถไฟและให้จอดหลังเส้นเหลืองก่อนที่พนักงานไม้กั้นจะกดไม้กั้นลงมาทั้งสองฝั่งและเดินโบกธงสีแดงเพื่อเป็นสัญญาณให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบว่ารถไฟกำลังจะเคลื่อนเข้ามายังสถานีอโศกรัฐมนตรีพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นชูโซลาร์เซลล์หนุนเกษตรกรรากหญ้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งกระทรวงพลังงานได้ให้การสนับสนุนบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด3คูณ4เมตร1โรงเพื่อใช้สำหรับแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรจากนั้นรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าน้ำพองซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่กำลังผลิตติดตั้ง1710เมกะวัตต์และเป็นโรงไฟฟ้าหลักแห่งเดียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ก๊าซธรรมชาติบนบกจากแหล่งในประเทศแหล่งน้ำพองและภูห้อมเป็นเชื้อเพลิงโดยตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าน้ำพองมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าภาคอีสานมาอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่ากระทรวงพลังงานพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานทุกมิติทั้งระดับรากหญ้าผ่านโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังเตรียมพร้อมเร่งขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลล์ในทุกภาคส่วนด้วยกระทรวงทรัพย์เดินหน้าจัดระเบียบที่ดินทำกินหยุดยั้งการบุกรุกป่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เร่งสนองนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังมานานให้ถูกต้องตามกฎหมายผ่านกลไกการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนหรือคทช.และโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตป่าอนุรักษ์เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพโดยถูกต้องการมอบสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการสร้างกติกาการอยู่ร่วมกันระหว่างรัฐและชุมชนโดยพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์กรมป่าไม้ได้จัดรูปที่ดินคทช.ครอบคลุม9อำเภอรวมเนื้อที่กว่า 317,566 ไร่ควบคู่ไปกับการดำเนินงานเขตป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทุกมิติ ด้านนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานขับเคลื่อนโครงการนำร่องจังหวัดอุตรดิตถ์ณอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ให้แก่ราษฎร30ราย30แปลงซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการรับรองสิทธิ์ในที่ดินเดิมเพื่อหยุดยั้งการบุกรุกป่ารายใหม่เท่านั้นแต่กรมอุทยานยังได้ร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่พัฒนาพื้นที่โดยการจัดทำแผนการทรัพยากรชุมชนอย่างมีส่วนร่วมการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจใต้ร่มเงาป่าเช่นกาแฟหรือสมุนไพรท้องถิ่นและฝึกอบรมราษฎรให้เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมโดยไม่ทำลายผืนป่า
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: และในโอกาสพิเศษนี้
9: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
10: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
11: โทร02-513-5251
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
12: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง240 48ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับ Mega Spotlight Solar Cell 2500 วัตต์ไฟ Spotlight Solar Cell 2500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: เอกชัยซีวิชัยก่อนนั้นคนช้ำที่อมวาครับอาจารย์กันนภัทรครับยังอยู่กับพวกเราสองคนนะฮะสองหนุ่มเสื้อดำนี่วันนี้นัดเหมือนนัดใส่เสื้อดำกันเข้ามานะ16:17 นครับยังอยู่กับคริสสมคริสและโอ๊ตคณิตนะ
1: ชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ก็จะเป็นเจาะคิวหินครับ25-29พฤษภาคมเพลงแรกคือเพลงอะไรครับ
0: นี่ตีสามนะตีสามของเขานี่ไม่รู้ว่ามีนัยยะความหมายอะไรยังไงนะฮะเพลงนี้เพลงใหม่จากบอสธีรพงศ์ศิลปินหนุ่มหล่อนะฮะเจ้าของเพลงดังโอ้ไม่ว่าจะเป็นบอกว่างกำลังเจ็บเด็กเลี้ยงควายเอ้ยโจรปล้นใจเอ้ยอะไรอะไรนะโจรขโมยใจอะไรเนี่ยนะดงบอสจะต่อยผมไหมแซวนะบอสนะเพลงใหม่ครับตีสามเพลงนี้มาฟังกันเลยดีกว่านะจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ

0: อยากจะบอกน้องบอสธีรพงษ์เหลือเกินนะเพลงนี้เนี่ยนะถ้าคิดถึงเขาอยากแบบว่าไปหาเขาคนไปหาเลยทักตีสามทำไมเพอร์เจอร์ไปใหญ่เลยนะฮะตีสามครับเพลงใหม่จากบอสธีรพงษ์เพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณพิมายสุจิมงคลครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณอานนท์เชื้อบุญมาอ่ะซิงเกิลแรกผ่านไปเรียบร้อยนะน้องคริสนะ
1: ครับผมซิงเกิลที่2ครับเป็นผลงานเพลงใหม่จากไหมไทยหัวใจศิลป์ครับผมชื่อเพลงว่าสิทธิ์ของเจ้าครับผมไปฟังกันเลย

0: นี่ครับผลงานเพลงจากไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับสิทธิ์ของเจ้าครับสังกัดพระเอกใหญ่9999คำร้องทำนองโดยกี้พงศักดิ์ครับเรียบเรียงโดยพานุวัฒน์สิงห์สนั่นครับผม
1: แหมเพลงนี้ฟังแล้วน้ำตาคลอเลยนะ
0: ครับผม
1: กินแอลกอฮอล์คงอร่อยมากยิ่งขึ้น
0: ครับผม
1: พูดออกอากาศไม่ได้อีกแล้วกันนิดโอ้ยเพลงนี้นะครับผมแหมเจ็บหน้าโอ้สิทธิ์ของเจ้าเด้อสิเฮ็ดยังทำรอด
0: แมน
1: สิ่งที่สองครับผ่านไปมาเสียน้ำตากันต่อดีกว่าแต่รอบนี้เป็นการเสียน้ำตาแบบว่าให้กับหมาเด็กเพลงนี้น่าจะเหมาะกับเอื้อยๆนะชื่อเพลงครับคุณผู้ฟังเสียน้ำตาให้บักหล่าน้อย
0: อะไรนะเสียน้ำตาให้บักหล่าโอ๊ต
1: แม่นครับผมนะเสียน้ำตาให้บักหล่าโอ๊ตก็ได้นะครับสิทธิ์ของเจ้าเลยเพลงนี้นะฮะเสียน้ำตาให้บักหล่าน้อยงานจากคุณนุ่มนิ่มพิมพ์พร My Music Record ไปฟังกันครับ

ิงค์ที่3นะฮะที่จอคิวฮิตแนะนำกันกันจากพี่นุ่มนิ่มพิมพรจากสังกัดค่าย My Music Record ครับโอ้ลำกรม่วนเลยนะฮะก็หลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อพี่นุ่มนิ่มกันอยู่นะพี่นุ่มนิ่มพิมพรประไพพงศ์ครับผมเป็นนักร้องหมอลำชื่อดังเลยนะฮะจากพินแคนแดนอีสานเนาะเพลงนี้ครับเสียน้ำตาให้บักลาน้อยได้คำร้องทำนองโดยจากพี่ตั้มนครินทร์เรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณบุญหลงมงคลพรนี่ก็เป็นซิงเกิลที่3กันแล้วนะครับมาต่อกันเลยพาลงใต้กันต่อเมื่อสักครู่เป็นแนวๆอีสานแล้วลำกลอนม่วนๆกันแล้วนะคุณผู้ฟังพาลงใต้กับเพลงใหม่จากวง Sky Path ครับเขาได้ร่วมงานฟีเจอริงไว้กับมอสขจรจารุกุลนะครับมอสขจรจารุกุลครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่า13รอน้อง

0: ื่อกี้นั่งถกเถียงกันอยู
1: ่ครับผม
0: 13รอน้องคืออะไร
1: อืมใช่13รอน้อง
0: จริ งๆ13พอเราเอียงข้างมันอ่านว่าผี
1: อ๋อนะ
0: ผีรอน้องแต่ทีนี้ยังมีทวิสต์อีกก็คือผีรอน้องคืออะไร
1: ผีรอน้องเล่นคำพ้องเสียงกับสำเนียงภาษาใต้พี่ร่อน้องอยู่ตามคำมันคำมันสัญญาของน้องนี่ต้องแรงตายเลยพนันนะครับ
0: ครับผม
1: นะได้พี่ปิ๊กขจรจารุกุลนี่แหละเป็นคนเขียนคำร้องทำนองแหมค่อนข้างจะแบบมีนัยยะลึกเลยทีเดียวลึกซึ้งเลย
0: ต้องไปตามอ่านในYouTube เขาคอมเมนต์ไว้ว่าสาเหตุที่เป็นชื่อเพลงนี้เป็นเพราะอย่าง
1: น
0: ี้
1: นั่นน่ะสิแหมเราก็คิดว่าทำไมอะไร13นะ
0: พี่ทิพย์บอกว่าพี่โอ๊ตทำอะไร
1: พี่ทำอะไรพี่ทำความหล่ออยู่ฮะพี่ทำความหล่ออยู่ฮะ
0: โอเคสี่เพลงแล้ว
1: นะ
0: ใครที่ชื่นชอบก็ได้ฟังแน่นอนนะครับ13หรือผีรอน้อง
1: 13รอน้องจริงจริงแม
0: ่
1: ยังอึ้งอยู
0: ่ต้อง13รอน้องหรือต้องผีรอน้อง
1: ก็ตามชื่อเพลงแหละ13รอน้อง
0: โอเคนะเพลงที่5นะครับของจอคิวฮิตวันนี้เป็นผลงานเพลงจากดวงดีศรีวิชัยครับรำวงคนละครึ่ง
1: ไปรำวงกันครับ

0: รำวงคนละครึ่งนะฮะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีคนละครึ่งสักหน่อยจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวดีเมื่อไหร่ค่อยจ่ายเต็มใหม
1: ่เออเนาะปกติคนละกั๊กคนละแบน
0: ฮะ
1: ชอบนะแล้วคริสจังเลยรำวงคนละครึ่งครับงานใหม่จากอาดวงดีศรีวิชัยเพลงจำทำนองนี้ก็รำไปได้ได้
0: ครับ
1: รำไปได้ได้คืออะไร
0: เป็นแบบอะไรเขาเรียกอะไรนะลูกกรุงเหรอ
1: ใช่ลูกทุ่งลูกกรุงประมาณนี้นะฮะก็ทำนองที่แบบว่าเราคุ้นเคยนะครับ
0: ผม
1: เพลงนี้ครับผมคำร้องทำนองโดยคุณซอเกษตรวิสัยเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์มาร์คใบเตยนะเพลงนี
0: ้ก็
1: ห้าเพลงแต่รำวงคนละครึ่งนี่ก็ตรงกับยุคสมัยเพราะว่าวันจันทร์นี้โครงการจากทางรัฐบาลก็เปิดลงทะเบียนนะสำหรับเขาเรียกได้ว่าไทยช่วยไทยนะครับก็
0: ไม่ใช่คนละครึ่งแต่60 40ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่รอบนี้ไม่คนละครึ่งแล้วนะไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงประมาณช่วง4ทุ่มนะฮะก็เดี๋ยวผมก็ต้องตั้งนาฬิกาปลุกแหละอีกหนึ่งคนเนาะผมก็แบบรู้ก็ไม่หล่อพ่อก็ไม่รวย
0: น่าจะไปอยู่ในพยายามเข้าเว็บกันหลายคนอยู่เหมือนกันก็ต้องรีบไปเข้า
1: ลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังนะแม่หลายคนก็เตรียมตัวกันแล้วมาตอนนี้5ผลงานเพลงทวนสักหน่อยนะครับน้องคริสเดี๋ยวผมเพลงแรกเลยนะฮะที่เราจะแนะนำกันจอกชีวิตนี่ก็คือเพลงตี3จากบอสธีรพงศ์ครับ
0: ครับผมและเพลงที่2สิทธิ์ของเจ้าของไหมไทยหัวใจศิลป์ครับ
1: ครับสิ่งที่3เสียน้ำตาให้บักหล่าน้อยงานจากคุณพี่นุ่มนิ่มพิมพร My Music Record ครับ
0: ครับผมเพลงที่4 13รอน้องครับ Sky Pass Fit กับมอสขจรจารุกล
1: ครับนะครับและปิดท้ายด้วยรำวงคนละครึ่งงานจากดวงดีศรีวิชัยอ่ะตอนนี้ 16:45 นาทีเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
1: อ่ะช่วงท้ายกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวส่งต่อให้อาจารย์ประยงชื่นเย็นนะครับดูแลกันต่อชั่วโมงหน้าเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆที่มีคุณผู้ฟังเลือกแนะนำกันเข้ามานะฮะก็โอ้เพลงเพราะเหลือเกินดูแลสุขภาพดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทั่วทั้งประเทศช่วงนี้อาจจะมีฝนถามหากันมาแทบจะทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะฮะก
12: ็
1: เดี๋ยวเจอกันกับโอ๊ตคณิต 4:00 นจนถึง 1:00 นช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ
0: ครับผมแล้วเจอกับผมคริสสมคริสทุกวันเสาร์ครับวันบ่ายโมงถึง5โมงเย็นครับขอบคุณที่อยู่กับเราทั้ง4ชั่วโมงเลยวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนกับอีกสัก2ผลงานเพลงเพราะๆครับสวัสดีครับ
1: ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: เวลา17นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา17นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ได้มีมติเห็นชอบการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยได้ประสานการร่วมจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาคเพื่อให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังจังหวัดอำเภอและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันพร้อมทั้งเชิญชวนทุกภาคส่วนในพื้นที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลดังกล่าวทั้งนี้ในส่วนของกำหนดจัดพิธีการจะมีขึ้นวันพุธที่3มิถุนายนณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมพร้อมกับส่วนกลางได้แก่เวลา 7:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 17:30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและเวลา 19:29 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพรรคประชาชนเสนอนโยบายแรงงานยกระดับศูนย์อาชีพกทม.เพิ่มทักษะเรียนรู้ช่วยจับคู่ผู้ประกอบการกับคนหางานนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือดร.โจว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนลงพื้นที่ตลาดจอนนี่มาร์เก็ตเอกมัยนำเสนอนโยบายยกระดับศูนย์ฝึกอาชีพกทม.เป็น Bangkok Studio นายชัยวัฒน์กล่าวว่ากทม.ควรเป็นเมืองแห่งโอกาสให้คนได้เติบโตไปข้างหน้าตนเองอยากสร้างระบบให้คนกรุงเทพได้มีโอกาสใหม่ๆยกระดับรายได้ซึ่ง Bangkok Studio จะเป็นพื้นที่ให้คนได้มาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและมีโอกาสได้งานทำกทม.ควรสร้างโอกาสให้แก่คนไปพร้อมๆกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่านอกจากการยกระดับศูนย์ฝึกอาชีพกทม.ให้มีทักษะหลากหลายแล้วยังจะเพิ่มบทบาทในการจับคู่ระหว่างคนที่มาฝึกอาชีพกับผู้ประกอบการที่ต้องการหาคนทำงานรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันเพื่อให้คนหางานสามารถได้งานทันทีที่จบหลักสูตรขณะที่นางสาวพลอยเตลานกล่าวว่าปัจจุบันคนที่เรียนจบมาแล้วอาจจะไม่รู้จะไปเพิ่มทักษะใหม่ๆจากที่ไหนดังนั้นคนกรุงเทพควรได้โอกาสนั้นจากกทม.ทูตพาณิชย์เมืองหนานหนิงผลักดันขายทุเรียนไทยเสียงตอบรับล้นหลามนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศที่เป็นเป้าหมายการส่งออกผลไม้ของไทยเร่งขยายตลาดผลไม้ไทยเพื่อรองรับฤดูการผลไม้ที่กำลังออกสู่ตลาดโดยล่าสุดได้รับรายงานจากนายนิติประทุมวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณเมืองหนานหนิงถึงผลความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีนโดยเฉพาะทุเรียนไทยที่ประสบความสำเร็จมีผู้นำเข้าสนใจสั่งซื้อทุเรียนจากไทยเพิ่มมากขึ้นโดยทูตพาณิชย์แจ้งผลการดำเนินงานว่าได้เข้าพบหารือนายกสมาคมผลไม้หูหนานและรองผู้จัดการใหญ่ตลาดค้าส่งผลไม้หงซิงถึงสถานการณ์การนำเข้าผลไม้ไทยมายังมณฑลหูหนานพบว่าช่วงมกราคมถึง งพฤษภาคม2569นำเข้าผลไม้ไทยแล้ว 150,000 ตันในจำนวนนี้เป็นทุเรียน 70,000 ตันและทั้งปี2568ที่ผ่านมาตลาดค้าส่งผลไม้หงสิงนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศปริมาณ1ล้านตันเป็นผลไม้ไทยร้อยละ40เป็นทุเรียน 180,000 ตันลำไย 100,000 ตันมังคุดมะพร้าวและส้มโอ 100,000 ตันส่วนการพบหารือกับผู้นำเข้าผลไม้ไทยรายสำคัญในตลาดหงสิง7รายเพื่อหารือถึงแนวทางการขยายโอกาสตลาดผลไม้ไทยไปอย่างภูมิภาคจีนตอนกลางและทางตะวันตกโดยเฉพาะทุเรียนมังคุดและมะพร้าวโดยทุกรายยืนยันเป้าหมายการนำเข้าทุเรียนจากไทยในปี2569รวม 6,400 ตู้
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: และกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรล่ะครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
14: ้อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะฮิตพิเศษหรือว่าจะเพราะเป็นพิเศษพิเศษอย่างไรนั้นขอให้ท่านผู้ฟังจงติดตามแบบพิเศษพิเศษรับรองว่าท่านจะได้รับความสำราญจากการฟังเพลงในรายการนี้นะครับรับรองว่าท่านจะเพลิดเพลินกับเพลงของเราที่จัดเสนอให้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพ.ศ.2569นะครับก็ขออวยพรนะท่านที่เกิดในวันคล้ายวันนี้นะครับทั้งหญิงทั้งชายและท่านที่จะกำลังจะเกิดในชั่วโมงต่อไปนี้ทุกๆท่านนั้นให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทำสิ่งไหนสิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ท่านทุกๆคนนะครับประโยชน์ทางการเงินประโยชน์ที่ได้จากเพชรทองทุกอย่างนั้นขอให้ท่านสมความปรารถนาทุกๆท่านเอาละครับเพลงแรกที่จบลงไปนั้นชื่อเพลงว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินายกคนปัจจุบันนะครับเพลงที่2เทิดไทยจอมราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยแพรวพรนารายณ์นะครับนี่ก็เป็นเพลงประจำของเราที่เปิดเทิดทูนพระองค์ท่านรัชกาลที่10นะครับก็จะสลับทุกเสาร์แต่ละเพลงก็สลับกันไปทุกเสาร์นะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับจะให้ท่านฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราเลยนะครับเริ่มในแบบลูกทุ่งนะครับรำเต้ยครับเบนจามินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชาญชัยบัวบางสอนศิลปินชาติ2550เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยเบนจามินนะครับเพลงที่2คนนอกสังคมนะครับปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติ2538เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและก็เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยคำรณสมบุญนานนท์อ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

จะให้ท่านฟังในแบบลูกกรุงหรือว่าไทยสากลนะครับจะเริ่มด้วยเพลงโลกนี้คือละครนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยมงคลอมาตยกุลขับร้องโดยปรีชาบุญยเกียรตินะครับเพลงที่สองรอยแผลเก่านะครับสกลมิตรานนท์เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องร่วมกับสมยศทัศนพันธ์นะครับทองคำปราโมทเนี่ยเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็ขับร้องโดยสมยศทัศนพันธ์นะครับอ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลทั้งสองเพลงครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านรับฟังในแบบไทยลูกทุ่งเราก็จะเริ่มด้วยเพลงอกหักซ้ำสองนะครับนพนันขวัญประภาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสายันสัญญานะครับเพลงที่สองล่องเรือหารักนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยประยงชื่นเย็นนะครับขับร้องโดยยอดรักสลักใจอ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านรับฟังในแบบไทยสากลหรือว่าลูกกรุงนะครับเริ่มด้วยเพลงค่ำแล้วในฤดูหนาวนะครับล้วนควันธรรมเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็ขับร้องเองอีกนะครับสำหรับล้วนควันธรรมนะครับเพลงนี้ทำเองหมดร้องเองหมดทุกอย่างเลยไม่ให้ใครทำเลยเหมาคนเดียวหมดนะครับเพลงที่สองกุหลาบในมือเธอนะครับคุณวิจิตรมาตราเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรือโทมานิตศีนวินินนะครับเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยพลโทหม่อมหลวงขับกุญชรนะครับอ้าวขอเชิญท่านรับฟังเก่าๆทั้งสองเพลงนี้แบบไทยสากลขอเชิญครับ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอาจคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
5: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มเพิ่ม

0: ดใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: ต่อไปก็จะเป็นแบบลูกทุ่งนะครับเริ่มด้วยเพลงทุ่งกุลาร้องให้นะครับสุรินทร์ภาคสิริเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยศักดิ์สยามเพชรชมพูนะครับเพลงที่สองทุ่งนางคอยก้องกาดกำแหงเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมัครวงสาโรจน์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยพุ่มพวงดวงจันทร์อ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งทั้งสองเพลงขอเชิญครับ

0: ขณะนี้เวลา 18 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอ

0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
2: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
6: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
7: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
6: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาติแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินค่ะเจอกันทุกวันเสาร์6โมงถึง2ทุ่มนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเจรักทุกท่านครับ
8: ค่ะเจอกันทุกเย็นๆแบบนี้ของวันเสาร์นะคะอาจารย์ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะหน้าฝนแล้วคุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็หน้าฝนแบบนี้นะคะอาจารย์เราก็งดเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวในประเทศกันก่อนนะเพื่อนบ้านอาเซียนเดี๋ยวเอาไว้ช่วงปลายปีอีกทีนึงนะคะให้หมดฝนก่อนชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวนะคะตอนนี้เรามีทริปThe Legend Tale สองแควอยุธยานะคะก็จะเป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณผู้ฟังไม่ควรพลาดกับทริปพิเศษที่จะรวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวนะคะกับ3กูรูแห่งยุคค่ะเราจะไปย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ไฮไลท์สำคัญนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ไปร่วมทับความรู้กับ3กูรูข่าวชื่อดังนะคะก็3กูรูที่ว่านี้มีอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็มีพี่สุวิทย์สุทธิประภานะคะมีพี่สุธนรุ่งธัญรัตน์ค่ะจะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางนะคะก็ไปทั้ง3ท่านเลยค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็มีจองเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะวันแรกก็จะไปที่พิษณุโลกก่อนนะคะ ก็จะไปสักการะพระพุทธชินราชนะคะแล้วก็ชมตำนานพระนางพญานะคะแล้วก็ตกค่ำมาเราจะร่วมรับประทานอาหารแล้วก็ฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะวันที่สองก็จะไปพระราชวังจันทร์นะคะแล้วก็มุ่งสู่อยุธยาเพื่อที่จะล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นนะคะวันสุดท้ายค่ะก็ยังอยู่ที่อยุธยานะคะลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะคะไปชมเสียนพระในรากไม้แล้วก็กลางวันนะคะก่อนกลับเนี่ยเราจะได้พบกับกูรูตำนานระดับตำนานนะคะ คุณดำรงพุตานแล้วก็มีพี่พิสมัยพิมพิสัตกุลมาด้วยนะคะจากรายการผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอค่ะเราจะเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูอาหารเลิศรถทุกมื้อนะคะก็กินหรูอยู่สบายค่ะทั้งหมดนี้15,900 บาทนะคะ 15,900 บาทสำรองที่นั่งคุณผู้ฟังจดเบอร์โทรไว้นะคะก็ใครอยากจะโทรเลยโทรไปที่เบอร์นี้นะคะ0943966649นะคะ0943966649 0868251444นะคะ0868251444แล้วก็เบอร์สุดท้ายนี่เบอร์อ้อมเดี๋ยวหลังจากรายการ2ทุ่มถ้าใครอยากจะโทรมาก็สำรองที่นั่งกับอ้อมได้นะคะ0944803076นะคะ0944803076ค่ะ
9: รับสายจนสว่างเลยไหมเนี่ย
8: ขนาดนั้นค่ะอาจารย์กลางคืนก็ยังได้นอนคุณผู้ฟังเขาทราบอยู่ค่ะว่ากลางคืนไม่ควรโทรก็ได้นอนค่ะได้นอนไม่ถึงขนาดว่าไม่ได้นอนนะคะไม่ใช่อย่างนั้นก็โทรได้ตลอดนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีมาเรื่อยๆตอนนี้จริงๆเราจะรับประมาณสัก2บัสนะคะ60ท่านบัสแรกเราเกือบจะเต็มแล้วนะคะตอนนี้รอการชำระเงินคุณผู้ฟังต้องรีบจองเข้ามานะคะเดี๋ยวจะหมดนะคะค่ะไปเที่ยวด้วยกันเนาะ3-5กรกฎาคมค่ะ
9: ทริปนี้ 3S
8: ค่ะ
9: 3S นะ
8: ค่ะ
9: S แรกทรงฤทธิ์ S ที่2สุวิทย์ S ที่3สุทน
8: ค
9: ่ะเกือบจะ 4S สร้างสรรค์แล้วนะ
8: 3S นะคะก็หาคิวยากที่จะมาเจอกันได้นะคะคุณผู้ฟังก็อย่าพลาด
9: ครับก็ไปด้วยกันครับก็อยู่ด้วยกันตลอดเส้นทางนะรับประทานอาหารอร่อยแบบวิถีไทยนะครับแล้วก็จะมีเกร็ดเยอะแยะมากมายนะฮะในสิ่งที่ผ่านมารวมไปถึงเกร็ดในยุคปัจจุบันของประเทศไทยเราด้วยนะฮะก็จะอยู่ในทริปนี้ก็เรียนเชิญครับไปด้วยกันสามวันไม่ต้องแยกจากกันเลย นะฮะนอนที่เดียวกันรับประทานอาหารร่วมกันทุกมื้อนะครับกิจกรรมร่วมกันทุกกิจกรรมก็รับรองฮะจุดใจเอาแค่พี่สุวิทย์เนี่ยก็เหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับ พี่สุทนอีกพี่สุทนเนี่ยสายวัดเลยนะฮ ะตรงไหนของขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยนะพี่สุทนตำนานเลยนะฮะ
8: ใช่ค่ะน่ะ 33S นะคะที่ไปในทริปนี้ค่ะ
9: ถ้าอยาก 4S ก็สุชาติ
8: พี่ต้นเอาพี่ต้นมาหีคนนะ
9: ได้ก็ 4S สร้างสรรค์ได้
8: 4S เลยค่ะนะก็3วัน2คืนที่เราจะอยู่ด้วยกันนะคะรับรองว่ามีความประทับใจแน่นอนแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นี่แน่นอนนะคะคุณผู้ฟังตลอดเส้นทางเลยค่ะคุณดำรงก็บอกว่าเปิดบ้านต้อนรับแต่ว่าเราไม่ได้ไปที่บ้านเวียงเหล็กของคุณดำรงนะคะเพราะว่ามันจะรองรับผู้ฟังเราไม่ไหวก็เลยนัดกันที่ร้านอาหารเดี๋ยวคุณดำรงจะมาพบปะกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
9: ครับ
8: ค่ะ
9: เดี๋ยวเราจะไปรับประทานปลาตะเพียนกัน
8: ค
9: ่
8: ะ
9: อยุธยาต้องปลาตะเพียนคุณเ
8: อออาจารย์ดูเมนูก่อนนะอาจารย์มาสั่งทีหลังนี่หัวหมุนทุกครั้งเลยนะ อาจารย์จะสั่งทีหลังหนูต้องเตรียมตัวก่อนนะคะมีกุ้งแม่น้ำค่ะอันนี้คอนเฟิร์มได้นะคะปลาตะเพียนเดี๋ยวดูอีกทีนะคะ
9: เอาก็ไม่เห็นแล้วในหนังในละครทีวีต้องมีปลาตะเพียน
8: ค่ะ
9: มันเป็นเกร็ดนะคุณอ้อมปลาตะเพียนเนี่ยจะมีช่วงพระเจ้าท้ายสัตว์นะที่เป็นกษัตริย์ก่อนองค์สุดท้ายของอยุธยาเนี่ยนะฮะก่อนที่พม่าจะมาตีในระลอกที่สองเนี่ย
8: ค่ะ
9: ก็ปลาตะเพียนเป็นที่นิยมมากแล้วก็ แต่ทีนี้เมื่อคนนิยมรับประทานนะก็เลยต้องมีห้วงเวลาของการห้ามจับในห้วงของการวางไข่อะไรสารพัดนะครับก็เลยเป็นที่มาของการทำเป็นรูปของที่ระลึกของประดับบ้านเป็นรูปปลาตะเพียนทำจากเขาเรียกอะไรล่ะไอ้ใบมะพร้าวนะก้านมะพร้าว
8: คุณค่ะซอมาสาร
9: ใช่นั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันในเกล็ดต่างๆนานานะครับแล้วก็จะได้ไปเห็นความเจริญรุ่งเรืองของอยุธยาในยุคโบราณนะครับอยุธยานี่ถึงขนาดว่าเขาเรียกว่าเวนิสตะวันออกของแท้นะ
8: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
9: เชิญครับ
10: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
8: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะใครสนใจทริปที่จะไปพิษณุโลกอยุธยาด้วยกันก็โทรมาเดี๋ยวขอย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะคะ0943966649ค่ะ0943966649 0868251444 0868251444แล้วก็เดี๋ยวหลังรายการนะคะ0944803076ค่ะ0944803076นะคะค่ะอาจารย
9: ์ครับเราไปที่ข่าวสารในรอบสัปดาห
8: ์ข่าวสารในรอบสัปดาห์วันนี้ขอเริ่มต้นที่เวียดนามก่อนค่ะอาจารย์เพราะว่าอีกไม่กี่วันนี้นะคะวันที่27-29ค่ะทางด้านของโตเลิมนะคะประธานประเทศเวียดนามเขาจะมาเมืองไทยก็จะได้เจอกับนายกรัฐมนตรีของไทยด้วยนะคะถ้าพูดถึงเวียดนามค่ะอาจารย์ตอนนี้เนี่ยถือว่าถ้าพูดถึงเศรษฐกิจในภาพรวมก่อนเนี่ยมันก็ยากที่จะคาดการณ์นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าอยู่แล้วเวียดนามกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจากนักวิเคราะห์และภาคธุรกิจของไทยแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าเขาจะเจอสถานการณ์อะไรเนี่ย GDP ก็ไม่เคยตกเลยนะอาจารย์เวียดนามเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเจอกับเหตุการณ์อะไรก็ตามตอนนี้เสถียรภาพการเมืองของเวียดนามถือเป็นจุดแข็งสำคัญค่ะความต่อเนื่องความชัดเจนในการกำหนดและดำเนินนโยบายก็ช่วยให้เวียดนามนั้นสามารถรักษาบรรยากาศการลงทุนได้นะคะตลอดปีที่ผ่านมาเวียดนามยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดในเอเชียมีแรงงานรุ่นใหม่จำนวนมากธุรกิจไทยจำนวนมากก็มองว่าเวียดนามนั้นเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความน่าสนใจมากที่สุดในภูมิภาคนะคะนักวิเคราะห์ของไทยหลายท่านค่ะอาจารย์เขาบอกให้จับตามองรูปแบบการบริหารของคณะผู้นำชุดใหม่ของเวียดนามอย่างใกล้ชิดค่ะด้วยแนวคิดที่ทันสมัยวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์แล้วก็แนวทางทำงานที่เด็ดขาดผู้นำเวียดนามในปัจจุบันกำลังผลักดันการปฏิรูปเชิงสถาบันด้วยการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการส่งเสริมนวัตกรรมแล้วก็การยกระดับคุณภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังเขามีเป้าหมายด้วยนะคะจะก้าวขึ้นเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีรายได้สูงภายในปี2045ค่ะอาจารย
9: ์
8: แล้วก็บ้านเราก็ถือว่าเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับต้นๆของเวียดนามด้วยการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของคุณโตเลิมนายโตเลิมนะคะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ประธานประเทศเวียดนามจะมา 27-29 พฤษภาคมนี้ก็ถูกมองจากแวดวงนักวิเคราะห์ ว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่จะช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่ให้กับความสัมพันธ์กระชับพันธมิตรแล้วก็ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างสองประเทศด้วยคาดว่าการเยือนในครั้งนี้นะคะทั้งสองฝ่ายก็จะหารือถึงแนวทางความร่วมมือสำคัญในด้านการค้าการลงทุนนะคะการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลนะคะเศรษฐกิจสีเขียวความมั่นคงและกลาโหมตลอดจนการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนด้วยค่ะ
9: ก็วิธีการมองเวียดนามนะฮะเราจะใช้มุมมองแบบเก่าไม่ได้คุณอ้อมเพราะว่ามุมมองแบบเก่าที่เรามองกันเนี่ยคือเราเป็นคู่แข่งแต่ถ้ามองในสายการเมืองเนี่ยเป็นขั้วตรงข้ามซึ่งกันและกันมันก็เลยทำให้พอมาในเรื่องของเศรษฐกิจการพัฒนาประเทศอะไรต่างๆเนี่ยในยุคก่อนหน้านี้มันก็เลยมองเป็นเรื่องของคู่แข่งตลอดกาลนะฮะแม้กระทั่งการกีฬาคุณอ้อมจำภาพที่ทีมชาติไทยทีมฟุตบอลเนี่ยนะฮะถ้าชิงกับเวียดนามทีไรเนี่ยสนามแตกทุกครั้งนะครับแล้วก็เวลาเวียดนามเขาฉลองชัยเนี่ยเขาปิดเมืองเลยนะ
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ถ้าเขาได้แชมป์ไม่ว่าจะเป็นแชมป์ซีเกมหรือแชมป์อาเซียนครับอะไรพวกนี้คุณอ้อมถ้าเขาได้แชมป์เนี่ยปิดเมืองฉลองชัยทั้งประเทศอ่ะก็ลองดูมอเตอร์ไซค์ออกมาเต็มนะเนี่ยก็ฉลองกันทั้งคืนนะฮะโอ้โหร้องเป่านกบีดเป่าอะไรสารพัดนั่นคือแต่มันก็คือจุดหลักจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้เวียดนามแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วก็เพราะว่าความเป็นชาตินิยมของเขาเนี่ยมันเป็นชาตินิยมที่มุ่งไปข้างหน้านะครับไม่ใช่ชาตินิยมแบบดัดแข้งดัดขากันมันเลยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนเวียดนามยุคใหม่นะฮะคนเวียดนามทุกวันนี้เราจะเห็นเลยนะฮะเดินทางไปทั่วโลกได้อย่างสง่างามมากขึ้นเมื่อผนวกกับในห้วงเขาแปลเขาเรียกว่าวิกฤตในอดีตมาเป็นโอกาสสำหรับปัจจุบันและอนาคตก็คือมันมีคนเวียดนามที่อพยพไปอยู่นอกประเทศด้วยความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยคุณอ้อมก็มันจะมีอยู่3ระลอกนะครับที่คนเวียดนามอพยพกันระลอกแรกก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2 1945ในห้วงเวลานั้นเนี่ยมันทำให้เวียดนามแยกเป็นเหนือกับใต้นะครับคนที่ไม่อยากจะเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะก็จะมาอยู่กับฝ่ายทางใต้นะครับแล้วก็แต่ถ้าคนที่อยู่ในแนวเผชิญหน้าระหว่างเหนือกับใต้ของเวียดนามเนี่ยก็จะอพยพระลอกแรกนะเข้ามาในลาวบ้างนะครับแล้วก็หนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนั่นคือระลอกแรกและระลอกที่สองเนี่ยคือหลังสงครามเดียนเบียนฟูเดียนเบียนฟูเนี่ยก็คือเวียดนามพิชิตศึกเหนือเจ้าอาณานิคมก็คือฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเนี่ยหมดอิทธิพลหมดอำนาจไปอย่างสิ้นเชิงนะครับก็ในห้วง กำลังจะมาถึงก็คือเดือนมิถุนาก็คือเดือนหน้านี่แหละนะครับก็คือเดียนเบียนฟูสิ้นสุดในสงคราม1954ก็อันนี้ก็เป็นระลอกที่2นะฮะที่คนเวียดนามเขาอพยพรวมไปถึงชาติพันธุ์บางกลุ่มที่เคยอยู่แล้วก็รับใช้ฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องไทยดำนะครับก็นี่แหละฮะพี่น้องไทยดำในระลอกที่หนีจากเดียนเบียนฟูนี่แหละพอหนีเข้ามาอยู่ในลาวครบ15ปีคุณอ้อมส่วนใหญ่ก็จะอยู่นะอยู่ที่เซียงขวางบ้างลงมาอยู่ที่ขวางเวียงจันทน์แล้วก็ลึกลงมาข้างล่างสุดก็จะเป็นนครหลวงเวียงจันทน์ก็ในยุคนี้แหละที่เกิดเพลงหนึ่งที่เขาเรียกว่าไทยดำลำพันธ์นะฮะนั่นแหละ15ปีที่ไทยเฮาห่างแดนดินเนี่ยแหละก็นับจาก1954บวก15มานั่นแหละมันคือที่มาของเพลงนี้คุณอ้อมนะฮะ ส่วนระลอกที่3นะครับก็คือปี1975ก็คือเวียดนามได้ควบรวมประเทศได้สำเร็จนะครับคือวันที่30เมษายนปี1975อเมริกาก็ต้องถอนออกไปทั้งหมดนะครับก็เลยกลายเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยสมบูรณ์นะครับตั้งแต่ปี1975เดือนเมษายนวันที่30เป็นต้นมาก็มีระลอกนี้จะระลอกใหญ่มากนะที่เป็นยุคนี้แหละที่เขาเรียกว่า Boat People คุณอ้อมก็เพราะว่าคนเขาอยู่ทางใต้แล้วเนี่ยการที่จะหลบหนีโดยทางบกคือเดินลัดเข้ามาในกัมพูชานะฮะลัดเข้าไปในลาวเหมือนเดิมเนี่ยมันลัดไม่ได้ ก็เพราะว่าเราก็เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันในห่วงเวลานั้นแล้วก็สู้รบกันอันตรายกัมพูชาไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่าระเบิดเยอะมากนะฮะทุนระเบิดที่วางตลอดแนวเผชิญหน้านะฮะเขาก็เลยต้องลงเรือนะฮะเรือเนี่ยมันก็นั่นแหละครับจากไซงอนก่อนที่จะมาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้นะฮะก็แตกตัวฮะกระจัดกระจายออกมาเราก็จะเห็นโบ๊ทพีเพิลนะครับถ้ามาทางใต้สุดจากจุดใต้สุดของเวียดนามเขาจะแยกเป็น2ทางถ้าลงใต้ลงมาเรื่อยๆก็จะมาขึ้นฝั่งที่สุดสงขลาพอดีคุณอ้อมแต่ถ้าเฉียงมาที่อ่าวไทยนะฮะเฉียงมาด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือถ้านับจากแผ่นดินของเวียดนามเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมาที่ชลบุรีพอดีเลย

นะฮะจังหวะมันในทิศทางของกระแสน้ำมันพัดพาเรือมาอย่างนั้นก็เลยเป็นยุค boat people แล้วก็ยุคนี้แหละที่อพยพกันเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่อเมริกานะฮะออสเตรเลียนิวซีแลนด์แต่ว่าสเต็ปก่อนที่พวกเขาจะไปพวกเขาก็มาเป็นผู้อพยพในประเทศไทยนี่แหละเป็นส่วนใหญ่นะฮะก็พอได้ไปอยู่ต่างประเทศก็ยังเป็นศัตรูกันอยู่นะคือคนหนีเนี่ยก็ยังต้องการอยากจะกลับมาเปลี่ยนแปลงเวียดนามกลับมาสู่ค่ายเสรีนิยมทุนนิยมเหมือนเดิมนะครับภายใต้อิทธิพลของอเมริกาก็สู้กันอยู่ตั้ง20 ปีคุณออมมันก็เลยเป็นยุคของการสิ้นสุดสงครามเย็นนะครับอย่างสิ้นเชิงก็การล่มสลายของสหภาพโซเวียตนั่นแหละในเวียดนามก็เลยมีเขาเรียกว่าโดยเมยนะโดยเหมยเนี่ยก็คือคิดใหม่ทำใหม่มันก็คือการปฏิรูปทางเศรษฐกิจนั่นคือจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี1986ในลาวก็จินตนาการใหม่นะครับในกัมพูชาก็กลไกเศรษฐกิจทำไมนะครับจริงๆก็คือนัยยะอย่างเดียวกันนะครับก็คือการปฏิรูปทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีการผ่อนคลายมาตรการความเข้มงวดที่เอาความมั่นคงเป็นหลักเป็นอะไรพวกนี้นะฮะก็เลยทำให้เวียดนามครับแปลวิกฤตเป็นโอกาสอีกอันหนึ่งซึ่งน่าชื่นชมมากก็คือการเปิดให้คนเวียดนามที่หนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับก็คือเมื่อครบวาระ20 ปี25 ปีนะฮะก็คือ25 ปีก็ประมาณปี1995ซึ่งมันเป็นห่วงที่เวียดนามเข้ามาสู่การเป็นสมาชิกอาเซียนพอดีเวียดนามก็นอกจากจะขยายคำว่าโดยเหมยแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ยังเรียกร้องการกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนกลุ่มไหนนะฮะที่ ถ้าคุณอ้อมไปเที่ยวในยุคที่เขาเริ่มกลับมากันแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะไอ้บ้านตัวอาคารที่มันจะเป็นหน้าบ้านเนี่ยก็จะแคบๆนึกออกใช่ไหมฮะแต่เดินเข้าไปข้างในเนี่ยลึกเข้าไปเนี่ยโอ้โหประดับประดาสวยงามนะฮะก็นั่นแหละครับก็คือการใช้เงินทุนของคนเวียดเกี่ยวกลับมาสร้างธุรกิจในบ้านและนี่แหละคือสายโยงใหญ่ที่ทำให้เวียดนามทุกวันนี้กระจายตัวไปทั่วโลกได้โดยอาศัยเครือข่ายของเวียดเกี่ยวนะฮะ ฟัมยึกเวืองนะครับคนที่ใหญ่ที่สุดของวินกรุ๊ปเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเวียดเกี่ยวนะครับแต่เขาเป็นเวียดที่ได้ทุนไปเรียนที่มอสโกแต่พอมันเกิดการล่มสลายทางการเมืองของสหภาพโซเวียตเขาก็เป็นนักศึกษาทุนเนี่ยนะฮะเรียนไม่จบนะครับเพราะทุนมันสิ้นสุดก่อนเพราะการล่มสลายเขาก็มาลงหลักปักฐานอยู่ที่เคียฟคือเมืองหลวงของยูเครนนะฮะก็สร้างกลุ่มขึ้นมาทำการค้ากับคนเวียดเกี่ยวนี่แหละนะครับก็ซื้อไอ้พวกซอสศรีราชาพวกผงชูรสตาชะดงชะดาอะไรไปจากประเทศไทยนี่แหละคุณอ้อมนะฮะเส้นบะหมี่ก็ซื้อไปจากเมืองไทยนี่แหละครับแล้วไปแพ็กเกจจิ้งอยู่ที่ยูเครนเขาก็เลยตั้งกลุ่มหนึ่งของเขาขึ้นมาเขาเรียกว่าวินาคอมวีนานี่เป็นชื่อเล่นของคำว่าเวียดนามนะฮะเวลาเราไปเห็นคำว่าวีนานั่นแหละคือเป็นธุรกิจของคนเวียดนามวีนาคอมคำที่นี้คือคอมพานีนะฮะไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะฮะเขาตั้งอยู่จนถึงขนาดว่าเขาสามารถขายกิจการต่อให้กับเนสเล่ได้คุณออมเนสเล่ไปเทคโอเวอร์กิจการของเขาที่เคียบนะฮะในชื่อของวีนาคอมเนี่ยเขาได้เงินมาก้อนหนึ่งนะฮะ150 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็จังหวะพอดีที่เขากลับมาที่เวียดนามก็มีตลาดทุนหรือตลาดหุ้นพอดีนี่แหละคือการเจริญเติบโตเดี๋ยววันหลังเอาเกร็ดเรื่องพวกนี้มาไล่เรียงให้ฟังแต่เอาเป็นว่าเวียดนามเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงก็เพราะว่าหนึ่งนะฮะอย่างที่คุณอ้อมให้รายละเอียดไปนะฮะก็คือเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็มันเป็นเสถียรภาพที่มีความต่อเนื่องในเชิงนโยบายนะครับแล้วการนำไปสู่การปฏิบัติตัวจริงนะครับมันก็เลยทำให้นักลงทุนทั้งหลายเนี่ยนะครับมีความมั่นใจที่จะเข้าไปลงทุนแล้วการเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งนะครับที่มาจากนโยบายของอเมริกาที่ไปเอาเรื่องภาษีไปทำสงครามเพื่อบีบบังคับให้บริษัทอเมริกันในจีนกลับบ้านอะไรเงี้ยซึ่งทุกบริษัทส่วนใหญ่ไม่กลับนะฮะพอไม่กลับก็ย้ายมาเวียดนามนี่แหละครับคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เวียดนามทุกวันนี้นะครับเป็นประเทศที่มีขนาดทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ4ของอาเซียนนะครับทุกวันนี้หนึ่งก็ยังเป็นอินโดนีเซียนะ

0: ครับอันดับสองเนี่ยทุกวันนี้ไม่ใช่ไทยนะครับเป็นสิงคโปร์สามไทย4 เวียดนามและเวียดนามกับไทยตอนนี้ใกล้กันมากผมเชื่อว่าไม่เกินอีก2 ปีข้างหน้าเวียดนามแซงแน่นอนถ้าประเทศ
1: ค
0: ไท
1: ่ะ
0: ยยังดัดแข้งดัดขากันอยู่เหมือนที่เป็นอยู่ในเวลานี้
1: อาจารย์ค่ะแล้วที่โตเริ่มจะมานะคะในโตเริ่มจะมาเนี่ยก็ประเด็นสำคัญที่จะคุยกันนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของความร่วมมือต่างๆความสัมพันธ์ต่างๆอาจารย์ว่ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างคะ
0: เวียดนามมองไทยเป็นหุ้นส่วนครับไม่ไ
1: ค
0: ด้
1: ่ะ
0: มองไทยเป็นคู่แข่ง
1: ค่ะ
0: นะครับหุ้นส่วนก็หมายความว่าเขาขาดตรงไหนเขาก็อยากให้ไทยเสริมตรงนั้นนะฮะแล้วก็อันไหนที่พัฒนาร่วมกันไปได้แล้วก็เดินไปคู่กันผลประโยชน์บินบินนะครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือเวียดนามทุกวันนี้การท่องเที่ยวเติบโตอย่างรวดเร็วคุณอ้อมเขาก็เรียนรู้จากประเทศไทยเรานี่แหละว่าจัดการบริหารยังไงนะฮะสร้างชุมชนแบบไหนในเชิงการท่องเที่ยวแบบไหนของคนสังคมเมืองแบบไหนเนี่ยหรือโบราณสถานยังไงบ้างอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะมันมีละครผมจําชื่อไม่ได้ที่เขาไปถ่ายละครไทยนะฮะที่เขาไปถ่ายที่ฮอยอันชื่ออะไรผมจําไม่ได้นะครับก็ไปถ่ายที่เมืองโบราณนะฮะเป็นเมืองมรดกโลกเห็นไหมฮะคนไทยนี่แห่ไปเที่ยวที่ฮอยอันกันแล้วอีกอันหนึ่งซึ่งมันเป็นเสน่ห์มากน้องคุณอ้อมจำน้องเฟื่องฟ้าได้ใช่ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: น้องเฟื่องฟ้าที่เป็นนักข่าวทีวีของไซง่อนนะครับแล้วเขามาอยู่ประจำอยู่เมืองไทยน่าจะเกือบ10 ปีได้เขาเรียนรู้สังคมไทยวัฒนธรรมไทยอาหารไทยจนเขากลับไปตั้งร้านอาหารไทยที่หอยอันและฮานอยดูคนนี้นะครับนั่นแหละนี่คือสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้วันนั้นถ้าไม่แปลกนะในมุมกลับกันประเทศไทยเราเนี่ยก็สามารถที่จะเอาอาหารเวียดนามนะครับมาพัฒนาเป็นเมนูพิเศษอะไรที่เอาแบบของไทยเนี่ยไปผสมผสานได้เช่นเดียวกันนะครับนี่แหละมันคือซอฟต์พาวเวอร
1: ์ค่ะ
0: นะครับทั้งที่จริงๆท่านตัวเริ่มเนี่ยเป็นนายตำรวจนะโอเคตำแหน่งรัฐมนตรีเดิมเขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบภายในประเทศ
1: ค่ะ
0: ภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า public security นะฮะก็อยู่ในตำแหน่งนี้เกือบ10 ปีฮะแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของพรรคนะก็คือตำแหน่งใหญ่ที่สุดในทางการเมืองเขาเรียกว่าเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ตำแหน่งใหญ่ที่สุดในฐานะประมุขของรัฐหรือประเทศก็คือประธานาธิบดีแต่จริงๆถ้าจะแปลให้ถูกนะครับประเทศที่เป็นสังคมนิยมอยู่นะฮะเขาจะไม่มีคำว่าอธิบดีนะครับเพราะนั้นจะไม่มีคำว่าประธานาธิบดีแต่จะมีคำว่าประธานประเทศเหมือนกับที่ลาวใช้แล้วก็เวียดนามเช่นเดียวกันจีนเราก็ต้องเรียกท่านสีจิ้นผิงว่าประธานประเทศนะมันถึงจะถูกต้องเพราะว่าเขาไม่มีระบบข้าราชการเหมือนบ้านเรานะครับแต่มันเป็นระบบรัฐการนะฮะก็นั่นแหละฮะหุ้นส่วนครับเขามองเราเป็นหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นจับตาดูได้เลยฮะในเซกเตอร์ที่ทันสมัยทั้ง AI นะฮะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมไปถึงในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมนะฮะการเชื่อมโยงกันทางด้านการศึกษาและวิจัยทางด้านชีวนานาพันธุ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรต่างๆเพราะต่อไปเนี่ยทั้งไทยและเวียดนามนะฮะยังไงก็ต้องเชื่อมโยงกันภายใต้ที่เรียกว่า Belt and Road อยู่แล้วคุณอ้อมนะฮะที่เราเคยเสนอไปก็คือการเชื่อมโยงรถไฟเป็นรูปธรรมแน่นอนนะ
1: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะยังอยู่ที่เวียดนามค่ะไปดูการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเรื่องถนนหนทางนะคะก็มีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในหลายเส้นทางเลยค่ะอาจารย
0: ์
1: ก็จะมีเส้นทางฮานอยเชื่อมเวียงจันทน์ด้วยนะคะในปี2572ค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
0: เชิญครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ 2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโ ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ทั่วไทยอาเซียนนะคะสวัสดีทุกท่านเลยที่เข้ามาทักทายกันทาง Facebook Live นะคะคุณเทพบุตรพี่อาพรนะคะแล้วก็พี่ประภาสนะคะสวัสดีทุกท่านและอีกหลายๆท่านด้วยนะคะก็มีคนแซวอาจารย์ว่าอาจารย์พักผ่อนน้อยช่วงเนี้ยไปออกทีวีดังใหญ่แล้วหลายช่องแล้วนะคะอาจารย
0: ์ทำไงได้เนาะคนมันจะดัง
1: โอ้โหอาจารย์ไม่ถ่อมตัวหน่อยหรอคะ
0: เอาก็ถ้าถ่อมตัวก็จะว่าอีกเนี่ยก็เลยขอให้เลยมันปฏิเสธไม่ได้นะครับก็เพราะว่าถ้าปฏิเสธไปก็จะมีข้อมาทำไมไปออกช่องนั้นได้ช่องนี้ไม่เห็นมาอะไรประมาณนั้นนะครับก็ตามจังหวะโอกาสที่เป็นไปได้
1: และประเด็นด้วยนะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับไม่ใช่คนรับเหมาสัมปทานนะครับเป็นไปตามจังหวะของชีวิตในแต่ละวันนะครับบางทีก็หายไปเลยนะครับเพราะว่าเดินทางนะไปต่างจังหวัดไปชายดงชายแดนอะไรต่างๆก็บางสัปดาห์ก็จะไม่เห็นผมนะครับเพราะนั้นพอกลับมาปุ๊บเนี่ยคิวมันก็เลยสะสมไปก็นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจฮะก็กระแสเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละก็ต้องจริงๆพวกนี้มันคือวิกฤตเป็นโอกาสของบ้านเรานะฮะผมถึงใช้คำว่าออกุนเจริญนะบองฮุนเซนนะครับเพราะว่ามันทำให้บ้านเราเนี่ยมีคำว่ามีกระแสของความรักชาติหวงแหนแผ่นดินและมีความเป็นเอกภาพกันนะฮะนี่แหละที่ทำให้เรายังต้องเดินหน้าไปถ้าเราเกิดกระแสนี้อย่างต่อเนื่องนะครับนั่นแหละครับเวียดนามเขาก็สร้างกระแสอย่างนี้มาตั้งแต่เขาสร้างชาติสร้างแผ่นดินกลับมาใหม่อย่าลืมนะครับว่าเวียดนามเนี่ยเขาสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินมาก่อนทุกวันนี้เขาก็เลยกลับมาสร้างชาติสร้างแผ่นดิน
1: ค่ะ
0: เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน
1: เขาก็เดินหน้าที่จะพัฒนาเรื่องของก่อนหน้านี้ที่ไปต้อง10ปีที่แล้วนะอาจารย์ถ้าพูดถึงเรื่องของระบบสาธารณูปโภคที่บางพื้นที่ก็ยังไม่ดีเช่นไฟน้ำหรือว่าถนนหนทางแต่กลับไปอีกทีนี่โอ้โหเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าถนนหนทางต่างๆเพราะว่าเขาก็ต้องเปิดรับนักลงทุนเยอะด้วยนะอาจารย์มันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างล่าสุดเนี่ยเขาจะสร้างทางด่วน4เลนจากเมืองวินนะคะมาบรรจบชายแดนน้ำออนแขวงบริคำไซของลาวซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเส้นทางด่วนเชื่อมเมือง2ประเทศเป็นเมืองหลวงเลยทั้งฮานอยแล้วก็เวียงจันทน์ค่ะคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2572เนี่ยค่ะอาจารย์อีกไม่กี่ปีแล้วอ่ะก็จะไปทางรถได้แล้วเหรอคะถ้าไปเวียงจันทน์ฮานอยอาจารย
0: ์คือมันเป็นช่วงขยับกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: ในเวียดนามเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของการลงทุนโดยเวียดนามอยู่แล้วคุณอ้อมแต่ในลาวเนี่ยก็ต้องเป็นการลงทุนของฝ่ายลาวแต่มันคือโปรเจกต์เดียวกันเพียงแต่ว่าก็จะแยกส่วนนะครับในลาวก็จะลงทุนโดยบริษัทของฝ่ายลาวพอสร้างไปเสร็จปุ๊บก็จะไปเชื่อมโยงกันที่เหงี่ยอานนะครับเหงี่ยอานเนี่ยเป็นมันเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์

0: มีอยู่แล้วนะฮะมีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นถนนที่มันก็ยังคดโค้งอยู่ถ้ามันเป็นพื้นที่สูงแต่ทุกวันนี้ลาวเนี่ยเริ่มสร้างไปเป็นระยะที่ตรงไหนเขาทำยากเขาก็ทำไปก่อนนะไอ้ตรงที่มันเป็นช่องเขาเป็นอะไรพวกนี้เขาก็พัฒนาไปในจุดนั้นนะครับในลาวจะมีระยะทางอยู่ประมาณ200 กว่ากิโลเมตรเพื่อไปเชื่อมที่ด่านชายแดนนะในที่เหงอันนั่นแหละส่วนในเวียดนามเขาก็สร้างของเขาอยู่แล้วก็คือมันเป็นเส้นยุทธศาสตร์ทางเส้นทางด่วนที่เชื่อมเหนือลงใต้นะครับก็คือมันเหมือนไอ้ก้านปลาทูก้านไอ้ตรงใหญ่ๆนั่นแหละนะฮะกระดูกสันหลังนะครับก็คือเชื่อมจากฮานอยลงมาที่โฮจิมินห์แต่ตรงเหงออันเนี่ยมันจะอยู่ทางเหนือขึ้นไปนะฮะก็ถ้าจะเทียบก็คือว่ามันห่างก่อนจะไปถึงฮานอยเนี่ยมันก็ประมาณ200 กว่ากิโลเมตรเกือบ300นะครับก็เมื่อรวมกับในของลาวด้วย200 กว่าเนี่ยนะฮะมันก็ประมาณ500 เกือบ 600 กิโลเมตรพอดีก็เลยแบ่งเป็นช่วงของใครของมันแล้วก็แต่ทำเป็นโปรเจกต์ที่เชื่อมโยงกันครับในลาวก็มี4 บริษัทนะร่วมทุนกันแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าสัญญาที่เรียกว่า BOT BOT ก็คือว่าผู้ลงทุนเป็นผู้ลงทุนสร้างแล้วก็มีระยะเวลาเก็บเอาผลประโยชน์นะก็คือ operation นะฮะเมื่อครบแล้วส่วนใหญ่ก็จะ30 ปีนะฮะหรือ40 ปีก็แล้วแต่ขนาดหรือว่ามูลค่าของการลงทุนนะครับก็โดยมาตรฐานเราก็จะให้ประมาณ30 ปีนี่แหละก็เก็บเอาผลประโยชน์คือมันก็จะเป็นทางด่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะในการใช้เส้นทางแต่มันย่นระยะเวลาในการเชื่อมโยงนะครับเพราะว่าในลาวเนี่ยเขาก็กำลังพัฒนายกระดับถนนหมายเลข13อยู่แล้วนะครับมันก็นั่นแหละครับมันก็เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกันมันก็เลยต้องวางแผนร่วมกันแล้วก็ไม่ได้เอาเรื่องของทุนก้อนใหญ่เอามารวมกันนะครับก็คือว่าในส่วนของประเทศท่านก็เป็นคนลงนะครับก็เก็บเอาส่วนผลประโยชน์แต่มันก็คือสิ่งที่จะเชื่อมโยงกันในเวียดนามเนี่ยเห็นบอกว่าจะเสร็จในปี2029นะครับส่วนในลาวเนี่ยอาจจะถึงปีต้นปี2031ก็จะเชื่อมกันพอดีแล้วถ้าจุดนี้เสร็จเรียบร้อยคุณอ้อมเราขับรถข้ามสะพานข้ามโขงไปที่ปากสันฮะขับไปถึงฮานอยได้เลยดีไหมล่ะเตรียมไปเลยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปจัดเป็นคาราวานดีไหมชาวคาราวานรถแขกรถมันไม่ต้องนั่งรถบัสเพราะถนนมันดีแล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะก็อดใจรอครับปีนี้2026ฮะก็บวกไปฮะประมาณ5 ปีได้ใช้ขับรถจากบึงการไปถึงฮานอยภายในระยะเวลา10 ชั่วโมง
1: ออกกลางบึงการเหรออาจารย์
0: ใช่ครับก็ข้ามสะพานตรงนั้นก็ในราวโครงการที่คุณอ้อมรายงานไปเมื่อสักครู่นี้มันเขาใช้จุดตั้งต้นที่ปากสันนะครับซึ่งปากสันมันก็เป็นทางที่เชื่อมกับถนนหมายเลข13อยู่แล้วอันนั้นก็จะเป็นอีกเฟสหนึ่งนะฮะแต่ที่ทำเนี่ยเขาคือแบ่งเป็นช่วงของใครของมัน BOT ของใครของมันแต่มันก็อยู่ในโปรเจกต์เดียวกันนะฮะนั่นแหละก็ประมาณนั้น
1: ค่ะนะคะก็ดูการพัฒนาโครงสร้างเขาไวมากแล้วกลับมาดูถนนพระราม2บ้านเรานะอาจารย์มันก็ปวดหัวเหมือนกันนะ
0: ก็จริงๆก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ได้นะ
1: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเนาะ
0: ใช่ก็เพิ่มความระมัดระวังให้ผู้ขับใช้ถนนนะครับคนอยู่ข้างล่างก็กลัวข้างบนจะหล่นทับนะไอ้คนที่อยู่ข้างบนก็ตัวเองจะหล่นลงมานะครับก็ใช้ถนนต้องมีสตินะครับก็หวังว่าจริงๆเราไปโทษโปรเจกต์ไม่ได้มันเป็นความเออร์เลอร์ของคนมากกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็คือความประมาทนะความไม่รอบครอบของผู้คน
1: ค่ะ
0: นะฮะที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างจริงๆมันต้องมีมาตรการที่ควบคุมให้ดีกว่านี้
1: ค่ะ
0: เราจะได้มีถนนใช้จริงๆโครงข่ายถนนเส้นทางในประเทศไทยเนี่ยถ้าเทียบกันนะครับในความสะดวกรวดเร็วและเชื่อมโยงได้ทั้งประเทศ และรวดเร็วไป

0: ั่วถึงที่สุดเนี่ยประเทศไทยคืออันดับหนึ่งอันนี้ไม่นับรวมสิงคโปร์นะ
1: ค่ะ
0: เพราะสิงคโปร์เนี่ยเล็กเกินไปนะฮะไม่นับรวมบรูไนนะฮะแต่ถ้าประเทศใหญ่ๆเนี่ยต้องนั่นแหละครับก็เทียบกันเลยฮะกิโลต่อกิโลถนนประเทศไทยดีกว่าฮะเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับก็คือคนเรามันเออเลอะก็เหมือนรถไฟชนรถบัสรถเมล์นะฮะนั่นก็จะไปโทษจะหยุดวิ่งรถไฟดีไหมอะไรเงี้ยเอาถ้าคนกินข้าวแล้วท้องเสียเนี่ยก็หยุดกินข้าวดีไหมล่ะ
1: ต้องแก้ให้ถูกจุดนะคะ
0: ใช่ครับนั่นแหละ
1: ค่ะเอาไปที่กัมพูชาบ้างค่ะอาจารย์ช่วงนี้ก็ยังมีการปลุกปั่นกันอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งที่ชายแดนแล้วก็เห็นล่าสุดเนี่ยรัฐบาลกัมพูชาเขาออกมากล่าวหากลุ่มฝ่ายค้านในต่างประเทศบอกว่าพยายามที่จะปลุกปั่นความตึงเครียดที่เกิดจากข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองนะคะที่เจ้าหน้าที่อ้างว่ากลุ่มเหล่านี้สนับสนุนการเผชิญหน้าแทนที่จะสนับสนุนการเจรจาอย่างสันติถึงแม้ผู้เชี่ยวชาญจะเตือนถึงการทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งก็ตามนะคะก็บอกว่าถ้าปลุกปั่นกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะมีรบกันรอบที่3อีกนะคะซึ่งตอนนี้เองกัมพูชาก็ถือว่าวิกฤตรุมเร้าเหมือนกันนะคะอาจารย์นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ลดลงแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่าปรับ GDP ในปี69เหลือ 4.2 ค่ะอาจารย
0: ์
1: เอาเรื่องปลุกปั่นก่อนนะเป็นฝีมือของฝ่ายค้านในต่างประเทศจริงหรือเปล่าคะหรือเขานั่นแหละ
0: ส่วนสำรังสีนะครับ
1: ค่ะ
0: ฝ่ายค้านในที่นี้คือฝ่ายของรัฐบาลพัฒถิ่น
1: ค
0: ่ะเขาเรียกว่าคณะรัฐบาลเอกราชแห่งชาติกัมพูชา23ตุลาคมนะนี่ชื่อเต็มนะก็เขาก็ตั้งมาตั้งแต่วันที่23ตุลาคมปีที่แล้วเป้าหมายชัดเจนครับคือล้มล้างตระกูลฮุนในทางการเมืองแล้วก็เขาก็เติมเต็มในหลายๆอย่างที่ทำให้คนกัมพูชาหูตาสว่างขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีการทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์นับตั้งแต่วันที่23ตุลาปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยคนกัมพูชาถูกปิดหูปิดตา แล้วก็ข้อมูลด้านเดียวให้ข้อมูลด้านเดียวนะครับโดยสื่อภายใต้ตระกูลฮุนที่มีฮุนมานาเป็นคนดูแลนะครับส่วนคนที่สร้างคอนเทนต์ให้มันเกิดความเกลียดชังเกิดอะไรสารพัดเนี่ยก็คือฮุนมานิตฮุนมานิตเนี่ยเป็นน้องชายของฮุนมานาก็เป็นนายทหารคนหนึ่งที่ดูแลเรื่องข่าวกรองแห่งชาติก็คนนี้แหละที่สามารถติดตามแล้วสร้างอาศัยคอนเนคชั่นในประเทศไทยมาสังหารนักการเมืองฝ่ายค้านที่หน้าวัดบวรได้ก็ลองนึกดูว่ามันโหดร้ายทารุณขนาดไหนนะครับก็ที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าการสู้กันมาสองระลอกคุณอ้อมหมายถึงปัญหาชายแดนกับไทยจนมีการลบพุ่งระหว่างกันสองครั้งนะครับก็คือครั้งหนึ่งก็คือเดือนกรกฎานะครับครั้งถัดมาก็เดือนธันวาในช่วงปีเดียวกันกรกฎาเนี่ยก็4วันนะครับแต่ว่าเดือนธันวาคมนี้20วันพอดีเลยนะก็กัมพูชาก็ถูกถล่มไปเยอะนะฮะสูญเสียไปเยอะและมากขึ้นจนกระทั่งมันก็เกิดแนวเส้นที่เราใช้คำว่าแนวเส้นสีน้ำเงินที่ทหารไทยเราอยู่ทุกวันนี้ส่วนแนวเส้นสีแดงที่กัมพูชาเคยอยู่นะฮะเราได้ผลักดันพวกเขาออกไปจนเกลี้ยงแล้วนะครับแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งฝ่ายของสมรังสีเนี่ยมาเติมเต็มข้อมูลแนวเส้นสีน้ำเงินนี้โดยบอกว่าไอ้ตรงแนวเส้นสีน้ำเงินที่กองทัพไทยอยู่ทุกวันนี้นะครับจริงๆมันก็คือแนวเส้นที่เราบอกว่าเป็นแผ่นดินไทยนั่นแหละนะครับก็สมรังสีเขาเติมข้อมูลบอกว่ามันคือ72พื้นที่ที่กองทัพไทยเข้าไปยึดครองกัมพูชาดินแดนของกัมพูชา72พื้นที่แล้วสาเหตุที่ทำให้กองทัพไทยยึดได้ทั้ง72พื้นที่ก็เป็นเพราะความล้มเหลวของการนำประเทศโดยตระกูลฮุนภายใต้ฮุนเซนก็นี่แหละมันก็เลยทำให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันไปทำให้คนกัมพูชาตาสว่างเ ก็บอกว่าโอ้ที่ผ่านมาเนี่ยตระกูลฮุนมันหลอกมาโดยตลอดนี่นาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ ภาพสื่อต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการไปตอกย้ำให้เห็นจริงว่ามันเป็นเยี่ยงนั้นไม่ว่าจะเป็นที่เราไปสร้างเขาเรียกอะไรฮะอนุสรณ์สถานนะครับตรงเนิน350แล้วก็ตอนนี้กำลังสร้างพระพุทธรูปนะครับอยู่ตรงเนิน500นะเนิน500กับช่องอ่านมหาเนี่ยนะครับคือพื้นที่เดียวกันก็กำลังจะเสร็จแล้วแล้วก็สร้างถนนเทคอนกรีตนะตรงขึ้นไปตรงเนิน350นะเขาเรียกว่าถนนพระธรรมคุณน้อง
1: อ๋อ
0: เข้าใจคำว่าถนนพระธรรมไหม
1: อ๋อ
0: ไม่ใช่ธรรมะนะครับ
1: อืม
0: หมายความว่าพระสงฆ์เนี่ย
1: พระส
0: ร่ว
1: ง
0: ม
1: ฆ
0: แร
1: ์
0: งร่วมใจกันมาทำถนนเส้นนี้
1: ค่ะ
0: ก็เลยตั้งชื่อถนนนี้ว่าถนนพระธรรม
1: ค่ะ
0: ขึ้นไปเนิน350นะฮะตรงเนิน350เนี่ยก็จะมีปราสาทตาควายแล้วเราก็จัดพิธีบวงสรวงขนาดใหญ่แล้วก็ฝ่ายของสมรังสีก็เอาภาพพวกนี้แหละคุณอ้อมไปเผยแพร่ต่อแล้วก็เติมเนื้อหาเข้าไปบอกว่านี่เห็นไหมที่ตระกูลฮุนบอกว่ามันไม่ได้เสียขนาดนั้นอะไรเงี้ยเนี่ยเขาบวงสรวงกันแล้วเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็นั่นแหละครับมันก็ทำให้เกิดภาวะของความเขาเรียกว่าวิกฤตศรัทธาจริงๆไม่น่าจะใช้คำนี้
1: อืม
0: เพราะว่า คนกัมพูชาส่วนใหญ่ไม่มีความศรัทธาต่อตระกูลฮุนอยู่แล้วเพราะเขาชนะเลือกตั้งมาเนี่ยมันคือคะแนนบังคับนะ มันไม่ใช่คะแนนนิยมนะฮะก็เลยใช้คำว่าวิกฤตศรัทธาไม่ได้แต่เอาเป็นว่าก็คือไม่เชื่อถือแล้วนะครับก็คือไม่เชื่อถือแล้วก็รู้ว่าถูกหลอกมาอย่างยาวนานเพียงแต่ว่าสิ่งที่สถานการณ์ที่ฮุนเซนยังสามารถคุมได้อยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเรื่องปากท้องประชาชนออกมาเรียกร้องไม่ได้แรงงานประท้วงขึ้นค่าแรงไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเงินที่เอาไปฝากธนาคารแล้วถอนคืนไม่ได้เพราะมันโดนอายัดและเจ๊งไปหมดแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันก็เลยทําให้เกิดวิกฤตนะสินค้าเกษตรก็ส่งออกมาไม่ได้การท่องเที่ยวก็ทรุดอีกต่างหากอะไรพวกนี้นะครับฮุนเซนอยู่ได้ทุกวันนี้โดยการใช้อํานาจของกองกําลังส่วนตัวที่เรียกว่า BSQ นะครับก็คือ Bodyguard Headquarters
1: ค่ะ
0: นะครับก็นั่นแหละครับก็เลยมันก็เลยทำให้จริงๆสิ่งที่ฝ่ายสมรังสีป้อนข้อมูลนะฮะให้ข้อมูลข่าวสารเข้าไปในกัมพูชาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยควรขยายผล นะครับถ้ามองว่าศัตรูของประเทศไทยทุกวันนี้คือตระกูลฮุน
1: อ
0: เ
1: าร
0: าก
1: จ
0: ็
1: า
0: ต้
1: ร
0: อ
1: ย
0: ง
1: ์
0: อะไรนะ
1: ลืมเบรกตอน6:45เดี๋ยวไปเบรกตอนนี้ยังทันนะคะสักครู่เดี๋ยวกลับมา
0: เ
1: ต
0: ช
1: ่อ
0: ิญ
1: ค
0: ค
1: ่
0: ระ ับเชิญครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะคุยเรื่องตระกูลหุ่นต่ออีกนิดค่ะอาจารย
2: ์ไม่มีอะไรซับซ้อนครับแล้วก็การออกมาพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากจะ discredit อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนนะครับแล้วก็พยายามปกป้องตัวเองว่ามันไม่ใช่อย่างที่ฝ่ายสมรังสีพูดแต่จริงๆแล้วคนกัมพูชาตอนนี้นะครับเขาเชื่อเช่นนั้นแล้วก็คือว่าสมรังสีพูดอะไรคือความจริงนะครับแล้วก็ฝ่ายฮุนเซนออกมาแก้อะไรเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเฟกนิวครับเพราะนั้นเราก็ต้องขยายเรื่องพวกนี้ต่อนะครับว่าก็ตั้งธงไว้เลยครับก็คือว่าภัยคุกคามประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่คนกัมพูชานะครับมันคือตระกูลหุ่นนะฮะที่มาคุก

0: ำเราเพื่อที่จะสร้างบุญบารมีนะครับว่าตัวเองนี่เก่งเหนือกว่าสยาม
1: ค่ะ
0: นะครับก็สิ่งที่สมรังสีพูดเนี่ยสื่อไทยเอามาขยายได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: ครับหรืออินโฟทั้งหลายอยากจะพูดต่อก็เอามาพูดต่อได้เลยครับนะฮะยิ่งจริงๆก็อยากให้คนไทยที่พูดภาษาเขมรได้นะเอามาวิเคราะห์ขยายพวกนี้นะฮะแล้วก็แหลมเข้าไปในกัมพูชาได้เลยต้องทำนะฮะจริงๆผมก็ว่าจะทำอยู่หรอกเอาแค่ภาษาไทยนี่แหละพอแล้ว นะฮะคำนี้ขยมเนี่ยแจ๊คแมติ๊กติ๊กนะ
1: ค่ะ
0: ประโอนประโอนอ้อม นะฮะแต่ถ้าคนกัมพูชาเรียกชื่อคุณอ้อมเนี่ยเขาจะออกเสียงอ้อมไม่ชัดนะก็จะออกเสียงว่าคุณอ้อมนะ
1: อ้อม
0: ออ้
1: ้
0: ออ ม
1: ม
0: คุณอ้อม
1: ค่ะ
0: กินข้าวหรือยัง
1: อืม
0: นั่นแหละครับก็
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้นนะฮะ
1: ค่ะเอาปิดท้ายที่ข่าวนี้คราวที่แล้วเราก็เห็นระลอกหนึ่งแล้วมีอีกระลอกหนึ่งค่ะอาจารย์ที่เขาจับคนไทยในสปป.ลาวได้เนี่ยคราวนี้จับอีก101 คนที่สวรรณเขตอันนี้คนละอันกับที่ข่าวเราคราวที่แล้วใช่ไหมอาจารย์ต้
0: ค
1: อง
0: น
1: เร
0: ล
1: ิ่
0: ะ
1: ม
0: อัน
1: สับสนแล้วทำไมจับได้เยอะขนาดนี้นะอาจารย์เอาอีกแล้วนะคะรวบคนไทยในสวรรณเขตนะคะ101 คนใช้โรงแรมเป็นในเมืองไกลสรพรหมวิหารเปิดฐานคอลเซ็นเตอร์ค่ะอาจารย์ทำไมมันโอ้โหไม่หมดสักทีอาจารย์แล้วมันเยอะขึ้นทุกวันด้วยนะแล้วจับได้เป็นร้อยทีละร้อยเนี่ยคราวที่แล้วก็100 กว่าคนเหมือนกันนะคะอาจารย์ค่ะ
0: จริงๆมันก็แตกจากกัมพูชาไปคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: คือคนไทยที่เข้าไปในลาวนะฮะมาจากสองทางทางหนึ่งก็คือถูกปราบในกัมพูชาแล้วก็เข้าไปอยู่ในลาวอีกทางหนึ่งก็คือถูกปราบในเขตเมียวดีก็เลยข้ามมาที่ประเทศไทยแล้วก็ข้ามไปที่ลาวอีกทีหนึ่งก็คือมันเป็นจุดนัดหมายคุณออมแล้วก็ที่จับได้ไทยเนี่ยเพราะว่าพวกเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทแล้ว
1: อืม
0: นะโดยไม่ต้องใช้จีน
1: อัปเกรดเป็นอีก
0: น
1: ระ
0: ะ
1: ดับหนึ่ง
0: ก็
1: แล
0: ค
1: ้
0: ือ
1: ว
0: เป็นจากลูกกระจอกเนี่ยมาเป็นหัวโจกแล้วด้วยตัวเองนะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: ก็ภาษาไทยไม่ต้องกังวลอยู่แล้วฮะก็คุณจะสแกมใครล่ะคุณก็
1: เดี
0: ต
1: ๋
0: ้
1: ย
0: อ
1: ว
0: ง
1: น
0: ส
1: ะ
0: แก
1: อาจ
0: ม
1: ารย์ไกลสอนพรหมวิหารนี้ก็อยู่ฝั่งมุกดาหารใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อ
0: น
1: ื
0: ะ
1: ม
0: ก็เป็นนครไกลสรพรหมวิหารก็
1: ค่ะ
0: ที่ชื่อนี้ก็เพราะว่าเป็นบ้านเกิดของท่านไกลสรสมัยก่อนเขาเรียกว่าเมืองคันธบุรีเป็นเมืองเอกของแขวงสวรรณเขตแล้วพอท่านไกลสรเสียชีวิตนะไปปุ๊บเนี่ยก็เกิดแนวคิดที่จะยกย่องเชิดชูผลงานแล้วก็คุณงามความดีก็เลยยกระดับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเมืองคันธบุรีแล้วยกระดับขึ้นมาเป็นนครก็เลยเรียกว่านครไกลสรพรหมวิหาร
1: ค่ะ
0: ก็สัปดาห์ที่แล้วเราก็วิเคราะห์เรื่องนี้นะฮะก็นครปากเซก็กำลังจะเปลี่ยนเป็นนครคำไตศรีพันดร
1: อืม
0: นั่นแหละนะครับก็เป็นเรื่องนั้นสาเหตุก็คือว่าในที่มันทำได้อย่างนั้นนะครับก็คือเขาก็หวังนะครับก็คือว่าตราบใดที่ไม่สแกมเข้าไปในจีนคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ถูกไล่ปราบอยู่แล้ว
1: อืม
0: นะฮะแต่ทีนี้การจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าฝ่ายไทยได้ประสานงานกับฝ่ายลาวเพราะว่าคนไทยล้วนๆเนี่ยนะครับและรอบก่อนหน้านี้เนี่ยที่ใกล้เคียงกันเนี่ยฮะที่จับมาล่าสุดแล้วก็ส่งข้ามตรงสะพานข้ามแม่น้ำโขงหนองคายอันนั้น307 คน
1: อืม
0: บวกกับอันนี้เข้าไปอีก101 คนใช่ไหม
1: ค่ะ101 คน
0: อ่า101 คนเนี่ยก็จะข้ามตรงมุกดาหารนั่นแหละนะก็จะส่งมอบกันตรงนั้นก็พวกเขาก็กลายเป็นกลุ่มสแกมเมอร์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจีนเทาอีกต่อไปนี่คือเขาเรียกว่าสแกมเมอร์แตกหลัก
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วรูปแบบอย่างนี้มันก็จะกระจายกันไปทั่วแล้วก็สังเกตดูเลยนะครับต่อไปเนี่ยก็ถ้าจับได้ไอ้พวกโรแมนต์สแกมเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นพวกผิวด
1: โอ้โรแมนต์สแกมเนี่ยมันก็เยอะขึ้นทุกวันแล้วจันเห็นออกรายการนั้นรายการนี้โดนตลอดเลยโรแมนต์สแกมโรแมนต์สแกมเดี๋ยวเนี้ยคนไทยทําเองก็เยอะไม่ต้องไปต่างชาตินะอาจารย์คนไทยทําเองก็เยอะเลย
0: ก็
1: ค
0: นั
1: ่
0: ่
1: ะ
0: นแหละก็เอ็กซ์เพิร์ทแล้วไงมีคว
1: อ
0: าม
1: ื
0: เช
1: ม
0: ี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วนะครับ

0: แล้วถ้าเป็นพวกโรแมนต์สแกมถ้าเป็นภาษาต่างประเทศอะไรพวกมาเนี่ยมันก็จะใส่โปรไฟล์ใส่รูปมาตัวเองรูปหล่ออย่างนั้น
1: โร
0: อย่าง
1: แม
0: นี้
1: นต์สแกมในบ้านเราน่ากลัวกว่านี้เอารูปคนอื่นที่มีตัวตนจริงๆมาใช้อาจารย์สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วย
0: ก็นั่นแหละ
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ันทำอย่างนี้ได้คือมันไม่สามารถที่จะทำในบ้านได้ก็ต้องไปใช้บ้านคนอื่น
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วบ้านหลังนั้นนะฮะที่เขาไปใช้กันเนี่ยมันก็เอื้ออำนวยก็คือว่าส่วนใหญ่ไปดูได้เลยฮะมันก็จะเป็นพวกโรงแรมหรือรีสอร์ทนะครับที่ไม่ได้อยู่ในเมืองแต่ก็จะเป็นโรงแรมรีสอร์ทที่มันอาจจะเจอกับภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19แล้วก็ขาดทุนเจ้าของยังไงก็ได้มาเช่านะนักท่องเที่ยวไม่ไปเนี่ยก็เหมาเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นรีสอร์ทของสแกมเมอร์พอมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือถ้าไม่มีการตามจับเนี่ยมันก็สวรรค์เลยนะครับสวรรค์ก็คือล้วนรอบขอบชิดเป็นของพวกเขาเองนะครับแล้วก็พอมันสแกมเมืองไทยเนี่ยจีนเขาไม่สนอยู่แล้วคุณอ้อมเพราะเขาไม่เดือดร้อนใช่ไหมล่ะแต่ที่จีนเขาตามปราบเนี่ยก็เพราะว่าจีนเขาเดือดร้อนเขาก็เลยตามปราบแต่ทีนี้สแกมทุกวันนี้มันเบนเข็มเบนเข็มก็คือว่าป้องกันไม่ให้จีนมาปราบตัวเองเนี่ยก็ไม่สแกมไปที่จีนไม่สแกมไปที่จีนนะครับแล้วก็หรือเกาหลีใต้นะครับถ้าเกาหลีใต้ยังเดือดร้อนอยู่เกาหลีใต้ก็ตามปราบใช่ไหมนะครับวิธีแก้มันก็ทำง่ายนิดเดียวก็คือไม่สแกมไปที่เกาหลีใต้ มันยังมีอีกหลายประเทศในโลกนี้ให้สามารถสแกมได้แล้วก็อยู่ใกล้ที่สุดก็คือไทยนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มคนไทยที่จับได้เนี่ยพูดได้เลยครับ100%ครับไม่ใช่เหยื่อนะครับแต่เป็นมืออาชีพแล้วและไม่ใช่ลูกจ้างนะเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันที่ทำมาหากินด้วยกัน
1: ค่ะ
0: หลังจากสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานกับจีนเทาเนี่ยก็เรียกว่าแตก
1: ได้วิชามารมาเรียกวิชามารเต็มๆเลยนะอาจารย์แบบนี้
0: ก็เรียกว่าก็เรียกว่ายกระดับ
1: ค่ะ
0: นะครับจากลูกจ้างมาเป็นเจ้าของกิจ
1: แล้ว
0: ก
1: เม
0: า
1: ื่
0: ร
1: อไหร่มันจะหมดอ้าวแต่เวลาตอนนี้มันจะหมดแล้วอาจารย์เดี๋ยวขอคุยเรื่องสแกมเมอร์อีกนิดนึงให้อาจารย์วิเคราะห์หน่อยเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีแล้วยิ่งจับได้ปริมาณเยอะๆแบบนี้แต่มันก็ยังจับได้เรื่อยๆค่ะอาจารย์
0: ครับครับ
1: สักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6300

0: กลับมาคุยกันต่อช่วงนี้นะคะอาจารย์ค่ะก็เมื่อกี้ยังค้างเรื่องของสแกมเมอร์อีกนิดค่ะอาจารย์เพราะว่ามันมีข่าวจับได้เป็นหลักร้อยเนี่ยติดต่อกัน2 สัปดาห์แล้วค่ะอาจารย์ถามว่าเมื่อไหร่มันจะหมดไปในอาเซียนสักทีค่ะเอาอาจารย์มาหรือยังเอ่ยอาจารย์ยังไม่มานะคะเดี๋ยวติ
1: ไ
0: ด
1: ด้ยิน
0: ม
1: ไ
0: า
1: หม
0: แล้
1: คว รับ
0: ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ก็คือพวกที่มันเป็นอยู่นี่มันคือสแกมเมอร์แตกหลังคุณยอ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่ได้ไปยึดโยงกับ14Kอีกแล้วก็คือทำเองพอทำเองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอย่างที่เราเรียกว่าสแกมเมอร์แตกหลังก็คือไปสร้างรังใหม่ของใครของมัน
0: ค่ะ
1: ครับกลุ่มของใครของมันจะไม่ได้ยึดโยงซึ่งกันและกันเพราะทุกคนมีความชำนาญการมีเทคนิคมีเครือข่ายอะไรของตัวเองอยู่แล้วเดิมนะฮะมันก็เอาวิชาความรู้ที่มันเรียนรู้จากจีนเถานั่นแหละเอามาใช้นะฮะก็พอทำของใครของมันเนี่ยมันก็จะไม่ได้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่พอมันกระจัดกระจายมันก็ต้องอยู่ที่การที่เราจะต้องติดตามโดยการใช้เทคโนโลยีติดตามตัวของกลุ่มเหล่านี้ว่าศูนย์บัญชาการอยู่ตรงไหนนะครับเหมือนที่เราตามจับได้นี่แหละกรณีที่จับได้ที่สวรรณเขตเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าเราก็ได้แหล่งที่มาก็คือว่ามันมีคนไทยถูกสแกมพวกนี้หลอกนะครับเราก็จับสัญญาณได้มันมีเครือข่ายพวกการสื่อสารมาจากตรงนั้นจุดนั้นจุดนี้นะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราใช้เทคโนโลยีในการติดตามอยู่แล้วนะครับก็นี่คือวิธีหนึ่งนะครับก็ต้องใช้อย่างละเอียดแล้วก็สแกนให้ครบถ้วนแล้วก็ประสานข้อมูลกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับและที่เราเขาต้องจับด้วยเนี่ยก็เพราะว่าณปัจจุบันนี้มันไม่ใช่สแกมแค่คนไทยคนลาวก็ถูกสแกมนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าในคนลาวที่อยู่ในระบบของรัฐรวมไปถึงหน่วยธุรกิจร้านค้าอะไรต่างๆนักธุรกิจอะไรพวกเนี่ยมันเชื่อมโยงใน e-banking กันหมดแล้วคุณน้องมันก็เลยหลอกกันได้หลอกขายของหลอกซื้อของหลอกลงทุนนะฮะหลอกทุกเรื่องทองคำในลาวมีปัญหาเรื่องนี้นะตอนนี้ก็คือ
0: ค่ะ
1: หลอกให้มาลงทุนซื้อทองคำเขาเรียกว่าซื้อทองคำล่วงหน้า
0: ค่ะ
1: แล้วก็ซื้อทองลงทุนเนี่ยก็ได้จริงนะคุณอ้อมแต่มันได้จริงในห่วงเวลาที่มันสเกลมันยังไม่ใหญ่แต่พอสเกลมันใหญ่ขึ้นนะครับก็คืออย่างเริ่มแรกเนี่ยก็คือมันก็ได้จริงนะก็ประมูลทองคำซะเอาขายให้มันถูกกว่าในราคาตลาดหน่อยนึงนะก็ได้ทองจริงก็มีการส่งมอบจริงก็เหมือนเวลาคุณอ้อมเห็นนะตลาดทองมันอาบาทแล้วสมมุติว่ามัน70,000ใช่ไหมก็ในการหลอกเนี่ยเครือข่ายเนี่ยก็บอกว่าเอาเนี่ยอันนี้มันเป็นทองคำเก่าเก็บนะครับอยากจะได้เงินสดไม่อยากจะอะไรเนี่ยมาประมูลกันอะไรพวกเนี่ยมันก็จะเล่นการประมูลจากราคาที่ต่ำกว่า70,000อาจจะเริ่มที่60,000สมมุตินะครับมันก็สู้กันมาจนบางทีเนี่ยก็คือไอ้คนที่สู้ราคามันก็คือพวกหน้าหมาครับส่วนไอ้คนประมูลสุดท้ายนั่นแหละคือเหยื่อไอ้หน้าหมามันก็เอาเนี่ยชั้น69,000นะครับไอ้คนประมูลที่อยากได้เพราะมันยังไงมันก็ถูกกว่า70,000ใช่ไหมล่ะเอางี้ฉันก็69,500ก็แล้วกันอย่างน้อยก็ได้กําไรบาทละ500อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีวิธีการแบบนี้แล้วก็คนที่เป็นเหยื่อก็จะเป็นคนที่ได้ทองอันนี้ไปแล้วก็ถ้าวันแรกเนี่ยมันมีอยู่10 คนที่ได้อันนี้ข่าวมันก็จะกระจายไปทั่วใช่ไหมล่ะพอมันกระจายไปทั่วปุ๊บเอาคนลาวก็แห่กันมาดูอันนี้ได้จริงประมูลได้จริงแล้วถูกกว่านะครับแล้วไอ้คนที่เคยได้นะอาจจะได้10 บาทในวันแรกโลภสิครับทีนี้ฉันอยากได้100 บาท นะครับในวันที่100 บาทนี่แหละนะครับทั้งทองก็ไม่ได้นะฮะเงินตัวเองก็หายนี่คือระบบและกระบวนความที่มันกำลังเกิดขึ้นในลาวตอนนี้นะครับส่วนถ้าเป็นสแกมเมอร์จีน นะฮะวิธีการป้องกันตัวของสแกมเมอร์จีนที่อยู่ในลาวและกัมพูชาทุกวันนี้ก็คือไม่สแกมกลับไปที่จีนฮะแล้วก็สร้างมันมาอยู่นานมันก็เอ็กซ์เพิร์ทใช่ไหมล่ะแล้วก็ยังคงรวบรวมกับแก๊งเดิมภาคภาษาอื่นๆนะมีกี่สัญชาติที่อยู่ในกลุ่มมันก็สแกมไปประเทศเหล่านั้นป้องกันตัวโดยไม่สแกมไปที่จีน เพื่อที่จีนจะไม่เดือดร้อนถ้าจีนไม่เดือดร้อนเขาก็ไม่ตามมาปราบอยู่แล้วคุณน้องนั่นนะครับก็เสรีเลยครับทั่วอาเซียนนี่คือกระแสของสแกมเมอร์ที่เป็นอยู่ณเวลานี้แล้วการป้องกันนะครับอันนี้เรียนรู้จากจีนนะจีนเขาป้องกันทุกวันนี้ก็คือว่าเขาปฏิบัติจริงก็คือเรื่องของซิมนะครับหนึ่งคนหนึ่งซิมเท่านั้น
0: ค่ะ
1: หมายความว่าคนจีนทุกวันนี้มีสิทธิ์แค่ซิมเดียวนะครับ
0: ค่ะ
1: ยกเว้นคุณเป็นบริษัททั้งร้านคุณก็ต้องมีการแจกแจงนะครับว่าเอาซิมเนี่ยไปใช้ในกิจการใดนะครับแล้วในกิจการนั้นๆนะผู้ที่มีตำแหน่งอะไรที่ถือซิมนี้อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมีมันมีระบบวิธีแบบนี้ถ้าเป็นบริษัททั้งร้านนะครับแต่ถ้าเป็นบุคคลหนึ่งคนหนึ่งซิมเท่านั้นนั่นคืออันหนึ่งอันที่สองที่จีนใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือหนึ่งคนหนึ่งบัญชีธนาคาร
0: หนึ่ง
1: หม
0: ซ
1: า
0: ิ
1: ย
0: ม
1: ค
0: แล
1: ว
0: ะ
1: าม
0: หนึ
1: ว
0: ่ง
1: ่า
0: บัญชีธนาคาร
1: ใช่หมายความว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปิดบัญชีกับเขามันมี10 ธนาคารมันไม่จําเป็นที่จะต้องมี10 บัญชี
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันเป็น e-banking แล้วนะฮะพอมันเป็น e-banking แล้วเนี่ยคุณมีแค่ธนาคารเดียวคุณก็ทําธุรกรรมกับทุกธนาคารได้นะครับเนี่ยจีนเขาเริ่มใช้อันนี้มาเป็นปีแล้วนะครับหนึ่งซิมหนึ่งคนละหนึ่งซิมแล้วก็คนละหนึ่งบัญชีธนาคารมันเพื่อป้องกันอะไรป้องกันบัญชีม้า
0: ค่ะ
1: ก็ทุกวันนี้เรามีปัญหาบัญชีม้าใช่ไหมล่ะก็คือเอาตาสงตาสีตาสารโดนหลอกเอาบัตรประชาชนไปนะก็ไปเปิดกับ10 ธนาคาร20 ธนาคารเอาทั้งที่แกมีรายได้วันละไม่ถึง200แต่แกมีบัญชี20 บัญชีคุณลองไปลองนึกดูนะครับอันนี้มันก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของธนาคารด้วยนะก็คือภาครัฐก็ต้องขอความร่วมมือไปที่ธนาคารว่าอย่าเห็นแก่การให้มีบัญชีเยอะนะครับคือธุรกรรม e-banking เนี่ยหรือไอ้ค่าธรรมเนียมการโอนการทำธุรกรรมอะไรเนี่ยมันก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะนะฮะก็เพิ่มในด้านพวกผลประโยชน์ด้านนี้มากกว่าที่จะไปเพิ่มที่บัญชีธนาคารจำนวนมันนะครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้แต่อีกอันนึงซึ่งจีนใช้แล้วและได้ผลก็คือการใช้ฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นะครับตั้งแต่การตามจับกลุ่มพวกสแกมเมอร์ในอดีตสะสมมาเรื่อยๆหมายเลขนี้หมายเลขนี้เป็นของแก๊งแน่นอนนะเป็นสแกมเมอร์แน่นอนนะมันก็จะเรคคอร์ดไว้ในระบบฐานข้อมูลที่เรียกว่า Big Data แล้วให้คนที่มาทำหน้าที่จัดการคัดกรองบัญชีเหล่านี้นะครับข้อมูล Big Data เหล่านี้ก็คือ AI มีประโยชน์ตรงไหน AI มาใช้ประโยชน์ก็คือว่าผมยกตัวอย่างเช่นปกติคุณอ้อมโทรหาผมมันก็เป็นเรื่องปกติแต่อยู่มาวันหนึ่งคุณภูเบศโทรหาคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: ซึ่งไม่ปกติสมมติอย่างนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: AI ก็จะตัดให้เลยว่าภูเบศคือสแกมเมอร์นะครับนะครับก็เพราะมันเป็นเบอร์ที่แปลกประหลาดใช่ไหมล่ะก็เหมือนทุกวันนี้นะฮะก็คืออย่างแม้กระทั่งเรามีเบอร์ที่เรคคอร์ดไว้นะครับเพราะว่าติดต่อกันเป็นประจำอะไรพวกนี้เราก็จะมีชื่อนะครับบันทึกเป็นชื่อนั้นชื่อนี้อยู่แล้วแต่ถ้ามีโทรมาปุ๊บนะมันโชว์เป็นหมายเลขซึ่งเราไม่คุ้นเคยณปัจจุบันนี้คนไทยทำยังไงฮะเสี่ยงดวงรับหรือไม่รับ
0: ก็ต้
1: จร
0: อ
1: ิ
0: ง
1: งไหม
0: เสี่ยงดวงรับอาจารย์
1: นั่นแหละแต่ AI เขาจะตัดทิ้งให้เลยไม่ต้องเสี่ยง
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องรับหรือถ้าอยากจะติดต่อกันจริงๆอย่างเช่น ที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณภูเบศก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ผมโทรหาคุณพี่อ้อมไม่รับเลยอาจารย์ช่วยแจ้งให้หน่อยผมก็จะโทรบอกคุณอ้อมใช่ไหมล่ะบอกว่านี่นะภูเบศเขาเบอร์นี้ไปนี้เขาจะโทรหาเขามีธุรกิจมีอะไรจะคุยด้วย
0: ค่ะ
1: มันก็ใช้วิธีนี้ได้น
0: ม
1: ั
0: ั
1: ่น
0: น
1: แหล
0: ก็
1: ะค
0: ย
1: ร
0: ุ่
1: ับ
0: งยากไปอีกนะ
1: ไม่ยุ่งยากหรอกนะฮะมันจะยุ่งยากยิ่งกว่าถ้าถูกหลอกนะครับนี่คือจีนเขาทำอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าตอนนี้ในประเทศจีนในสแกมมันไม่หยุดนะมันก็มีอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นในกลุ่มสแกมเมอร์ก็คือการขโมยซิมเป็นอาชีพใหม่
0: โอ้
1: นะขโมยซิมแล้วมีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีเทคนิคมีคู่สายท ทำเสมือนหนึ่งว่าถึงจะก็คือส่งหมายความว่าผมในแก๊งเนี่ยมันขโมยซิมผมไปยกตัวอย่างมันก็จะขายให้พวกกลุ่มสแกมเมอร์
0: ค่ะ
1: บอกว่าเบอร์นี้นะโทรไปได้เลยนะครับแล้วก็มันก็จะไปสืบค้นประวัติได้ซิมนี้เนี่ยโทรหายใครบ้างในอดีตแล้วมันก็โทรกลับไปนะครับ
0: ค
1: แ
0: ่
1: ต
0: ะ
1: ่ไม่ได้โทรไปในเจตนาว่าคิดถึงนะนะครับก็โทรไปก็คือฉันจะขอตังค์ไป
0: เมื่
1: ใช
0: อ
1: ้
0: กี้เรายังไม่ได้เบรกทุ่ม10 นาทีใช่ไหมอาจา
1: อ
0: ร
1: ้
0: ย
1: า
0: ์
1: วอีกแล้
0: อ้
1: ว
0: าว
1: โอ
0: เบ
1: เ
0: ร
1: ค
0: กเบร
1: ค
0: ก
1: รัก บ
0: ่อนเบรกก่อน
1: เบร
0: น
1: ก
0: ะคะ
1: ก่
0: ส
1: อ
0: ัน กครู่ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อนะคะอาจารย์เอากลลวงแก๊งสแกมเมอร์มาเผยต่อค่ะอาจารย์
1: ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะก็อย่าให้เขาขโมยซิม
0: ค่ะ
1: นะฮะวิธีแล้วก็ถ้ารู้ตัวว่าถูกขโมยก็ต้องรีบแจ้งอายัดนะครับทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ขโมยไปแล้วไปเลยนะคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: มันแค่ขอช่วงเวลา
0: ขอช่วงเวลา
1: ช่วงเวลาก็หมายความว่ามันขโมยไปได้อยู่ในเงื้อมือมันสัก5 ชั่วโมงกว่า
0: ค
1: ท
0: ่
1: ี
0: ะ
1: ่คุณอ้อมจะรู้ตัว
0: อืม
1: ใน5 ชั่วโมงนั้นมันปฏิบัติการไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วนึกออกไหม
0: อืม
1: ก็คือมีคุณอ้อมติดต่อใครบ้างมันก็จะต่อไปทั่วถึงเลยเนี่ยตอนนี้ฉันกำลังเดือดร้อนนะประมาณนี้เลยเนี่ยนะครับฉันมีทองคำอยู่ประมาณนี้ช่วยโอนมาให้หน่อยนะมารับทองนัดเจอกันอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะมีหลายวิธีการที่จะทำแล้วก็ทุกคนเขาก็สนิทอยู่แล้วถึงมีเบอร์ที่เรคคอร์ดระหว่างกันใช่ไหมล่ะ
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: ็พออย่างนี้เดือดร้อนจริงแฮะอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็โลภด้วยแหละอยากได้ทองคำก็คือทองคำมันบาทละ70,000ก็จะบอกว่าเนี่ยฉันมีอยู่10 บาทเนี่ยขอสัก600,000ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาทองคำไปจำไว้ให้
0: อ๋อ
1: นะครับมีเงินเมื่อไหร่ก็ค่อยจะไปซื้อคืนแต่ซื้อคืนในราคาบาทละ70,000อะไรเงี้ยเป็นต้นคุณนอก
0: ค่ะ
1: นะก็เป็นธรรมดานะครับคนโลภย่อมเป็นเหยื่อของคนที่ขี้โกงอยู่แล้วนะฮะ มันก็จะเป็นเยี่ยงนั้นแล้วก็ถ้ามันปฏิบัติการได้ใน5 ชั่วโมงกว่าที่คุณอ้อมจะรู้ตัวว่าเบอร์ตัวเองเนี่ยถูกสแกมไปนะฮะก็คือสแกมซิมไปแล้วเนี่ยแล้วก็สแกมก็เอาไปสแกมต่อเนี่ยนะครับมันก็ทำรอบของมันได้สมมุติว่าร้อยปฏิบัติการเนี่ยมันอาจจะสำเร็จสัก20%นะฮะโอ้เหลือเฟือแล้วคุณอ้อมนะครับผมเคยไปเห็นข้อมูลนะข้อมูลก็คือว่าไอ้คนที่ขโมยซิมเนี่ยได้รับค่าตอบแทนในเมืองจีนช่วงนี้นะ1 ซิมคือ1,000 หยวนเนี่ยสมมติว่ามันขโมยได้สัก10 ซิมเนี่ยมันก็หาเงินได้วันละ10,000 หยวนแล้วนะ นะครับส่วนไอ้คนที่ปฏิบัติการเนี่ยนะครับมันได้มากกว่านั้นมันได้มากกว่านั้นก็นั่นแหละฮะอย่างกรณีเรื่องทองเรื่องอะไรสารพัดที่หลอกให้คนโลภนะครับหลอกคนโลภแล้วสําเร็จเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยมันนั่งคิดกันเป็นชั่วโมงเลยนะครับใน1 ชั่วโมงปฏิบัติการได้เท่านั้นเท่านี้นะผลตอบแทนเนี่ยโอ้อาจจะเป็นอาจจะแค่ซิมเดียวเนี่ยมันสามารถหลอกเงินได้เป็นแสนหยวนนะคุณอ้อมมันก็เลยคุ้มค่าของมันนะครับก็นั่นแหละครับแล้วลองนึกดูนะในจีนเนี่ยมันมีประชากร1,400 ล้านคนไปขโมยซิมได้สัก10%เนี่ยมัน10%ของ1,400 ล้านมันคือเท่าไหร่นะมันก็คือ140 ล้านซิมที่ถูกขโมยไปนะครับจีนเขาก็เลยป้องกันแบบนี้นะครับก็คือว่าเมื่อซิมคุณหายเนี่ยคุณต้องแจ้งนะบัตรดลนะครับแล้วก็ให้มันตรวจตาเพราะว่าปกติคนเนี่ยมันก็ดูจอโทรศัพท์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ถ้าถูกขโมยซิมเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรผิดปกติอยู่ในระบบของโทรศัพท์อยู่แล้วนั่นแหละครับ ในจีนเป็นเรื่องนั้นแต่ในไทยนะฮะทุกวันนี้หรือในอาเซียนด้วยกันน่ะมันต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ร่วมกันตรวจสอบแล้วที่สำคัญนะครับมันต้องมีมาตรการก็คือว่าเจ้าของอาคารสถานที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าอยู่ในประเทศไหนนะครับที่อยู่ในอาเซียนด้วยกันควรมีมาตรการอย่างเดียวกันนะครับก็คือว่าอาคารสถานที่ไหนที่มีคนต่างชาติไปเช่าอยู่เป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อยก็แล้วแต่แล้วอยู่นานนะครับอยู่นานหรือมาบ่อยนะครับเจ้าของอาคารสถานที่เหล่านี้ต้องมีหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้ด้วยนะครับเพราะว่านั่นก็คือท่านกำลังให้สถานที่กับสแกมเมอร์อยู
0: ่
1: ก็ต้องส่งข้อมูลเหล่านี้ครับให้กับตำรวจก็คือช่วยกันสังเกตสังกาคือเรื่องพวกนี้มันจะไปพึ่งในเรื่อง AI เรื่องเทคนิคเรื่องอะไรไม่ได้อย่างเดียวนะฮะมันต้องร่วมกันเป็นหูเป็นตาด้วยอะไรที่มันผิดปกติเหมือนเคสที่เกิดขึ้นโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับในน่าจะเป็นแถวแถวชลบุรีและภูเก็ตนี่แหละคือมันมีการไปเช่าห้องของโรงแรมแล้วก็ไปบ่อยมากนะครับเว้นวรรคก็คือ3วันไปครั้ง4วันไปครั้งเนี่ยคุณอ้อมและทุกครั้งที่ไปเนี่ยก็คือขออยู่ห้องเดิมถ้าปกติคุณอ้อมไปพักโรงแรมเดิมเนี่ยจะเรียกร้องว่าอยู่โรงห้องเดิมไหมล่ะมันก็แล้วแต่ว่าห้องไหนบ้างฉันก็อยู่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ค
1: ่ะแต่ถ้ากรณีนี้ก็คือว่ายืนยันนะฮะนั่งยันแล้วเนี่ยฉันอยากอยู่ห้องเนี้ยฉันอยากอยู่ห้องเนี้ยนั่นแหละครับให้สงสัยไว้ก่อนครับว่าในห้องนั้นมันมีการซุกซ่อนอุปกรณ์สื่อสารของสแกมเมอร์อยู่นี่แหละคือสิ่งที
0: ่โรงแรมก็เข้าไปตรวจหน่อยเนาะอาจารย์เจ้าของ
1: ก็เจ้าของโรงแรมนั่นแหละก็ต้องทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องมีความสงสัยนะครับต้องมีการตื่นตัวอยู่เสมอว่ามันทำไมถึงเป็นอย่างนี
0: ้
1: ก็นั่นแหละครับก็อย่างที่ผมพูดสักครู่นี้ก็ปรากฏว่าเจ้าของโรงแรมนี้ก็แจ้งตำรวจแล้วก็เจ้าพนักงานก็ไปตรวจปรากฏว่าอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยมันซ่อนไว้ที่ฝ้าเพดาน ของห้องนั้นนะครับแล้วอุปกรณ์นั้นมันก็ใช้งานได้ตลอดเวลานะคุณอ้อ ก็คือว่าตัวถึงตัวคนไม่อยู่แต่ว่าการสื่อสารเนี่ยมันอยู่อีกที่หนึ่ง แต่คนที่ไปคุมระบบเนี่ยไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าสมมติว่าเนี่ยแหละฮะอย่างกรณีเจ้าของโรงแรมเนี่ยพอเขาไปตรวจเขาเจออุปกรณ์แต่เขาก็ไม่เจอไอ้คนทำใช่ไหม
0: ใช
1: ่มันก็ถูกจับไม่ได้มันก็จะรู้ตัวนะพอมันออกมาเป็นข่าวมันก็หนีไปที่ใหม่นะฮะมันก็ไปทำที่ใหม่ของมันไปเรื่อยๆเพราะทุกวันนี้มันไม่ใช่ขบวนการใหญ่นะครับมันคือสแกมเมอร์แตกหลังเป็นอาชีพอิสระมากขึ้น ประมาณนั้น
0: ใช่ค่ะวันนี้ก็ได้ขอเจาะลึกเรื่องสแกมเมอร์สักนิดหนึ่งก่อนจะเข้าซีรีส์นะคะอาจารย์มาถึงซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุตสาหคณีต่อกันเลยค่ะอาจารย
1: ์ก็สัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงร้านช้างไปแล้วนะฮะ
0: ค่ะ
1: มาอีกร้านหนึ่งได้ไหม
0: ร้านนา
1: ร้านนาเนี่ยถ้าย้อนไปนะฮะก็คือลูกของขุนบรมท่านหนึ่งนะที่มาสร้างโรงหลักปักฐานไว้ก็คือท้าวคำผงนะครับแล้วก็ต่อมาท้าวคำผงเนี่ยก็คือบรรพบุรุษของพญามังลายหรือเมงลายนะครับในแล้วแต่จะออกเสียงนะครับเพราะว่าภาษาในห้วงเวลานั้นอาจจะมังหรือเมงนะครับมันก็คือแปลว่าเมืองนะพระยาแห่งเมืองลายนะครับประมาณนั้นนะฮะ สมัยก่อนนะฮะในพระยามังลายเนี่ยก็จะสืบทอดแล้วก็ถือว่าเป็นปฐมกษัตริย์ที่รวบรวมนะฮะแว่นแคว้นต่างๆทุกวันนี้ก็คือในเขตภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยนะฮะให้เป็นอาณาจักรเดียวกันก็เลยได้เรียกว่าล้านนานะฮะล้านนานะครับหรือบางคนก็เรียกว่าฮิรันนครเงินยางเคยได้ยินชื่อนี้ไหม
0: เคยค่ะ
1: นะฮะฮิรันนครเงินยางนะครับก็มีกษัตริย์ที่ต่อเนื่องกันมาก็ยาวนานอยู่นะก็เอาเป็นว่าสร้างเมืองเชียงรายขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยนะครับ ก็คือเมื่อปีพ.ศ. 1805กี่ปีมาแล้วล่ะทุกวันนี้มัน2569นะฮะก็ลองนึกดูบวกเอาลบเองนะครับนะฮะตรงนั้นนะฮะก็เริ่มตรงไหนล่ะก็เริ่มมาก็คือสร้างขึ้นมาเป็นไปควบรวมเมืองฝางเข้ามานะฮะควบรวมเมืองฝางเมื่อปีพ.ศ. 1816นะครับแล้วก็ควบเมืองคนพื้นถิ่นเขาออกเสียงเป็นสแวร์จริงๆผมเชื่อว่ารากนี้มันมาจากคำว่าชเวชเวซึ่งเป็นภาษาหมอนแปลว่าทองคำที่พม่าออกเสียงว่าสุยนะครับเหมือนเราไปเรียกชเวดากอมภูเขาทองที่ยางกุ้งนั่นแหละอันนั้นที่เราออกเสียงเป็นชเวดากอมเนี่ยเราออกเสียงตามภาษาหมอนนะฮะชเวแปลว่าชเวแปลว่าทองดากอมแปลว่าภูเขาเพราะนั้นชเวดากอมก็แปลว่าภูเขาก็เมืองทองเนี่ยฮะเมืองชเว ก็ควบรวมเข้ามานะฮะ ประธานโทษปีพ.ศ.1826แล้วถัดมานะฮะก็ควบรวมเข้ามาอีกเขาเรียกว่าเวียงกุมกามเวียงกุมกามก็ปีถัดมาจากนั้น3ปีนะฮะก็คือพ.ศ.1829แล้วก็มายึดเอาฮลิปุนชัยปีพ.ศ.1835ต่อมาก็ยึดเอาลำปางลำปางชื่อเดิมของลำปางเนี่ยเขาเรียกอะไรคุณน้ำจำได้ไหม
0: เขลางนครค่ะ
1: น่าใช่เขลางนครก็ควบรวมเข้าไปนะฮะเมื่อปีพ.ศ.1839นั่นแหละก็ควบรวมทั้งฝางทั้งชแวทั้งเวียงกุมกามหลิพุนชัยลำปางเข้ามาก็เลยมาสถาปนาเป็นล้านนาที่เมืองเจียงใหม่เจ้าเนี่ยนะครับชื่ออย่างเป็นทางการของเชียงใหม่คุณน้อมจำได้ไหม
0: นครเชียงใหม่อาจารย
1: ์ก็ เรียกว่านพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นะครับก็ปีพ.ศ.1839เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็คือมีอาณาเขตถึง57เมืองในสมัยพระยามังลาย57เมืองนะครับก็คือนึกอย่างนี้นะครับเวลาเรานึกถึงว่าอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหน57เมืองหมายความว่าในด้านทิศเหนือนั้นนะครับไปจนถึงเชียงรุ่งเชียงตุงนะครับอย่างเพลงที่เปิดให้ฟังสักครู่เนี่ยก็จะเป็นเพลงสำเนียงของพี่น้องไทยใหญ่ก็คือเชียงตุงนะฮะเชียงรุ่งก็จะเป็นพี่น้องไทยรื้อนี่คือภาคเหนือของนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่นะครับทางตะวันออกเนี่ยครับมาจรดที่แม่น้ำโขงฮะก็จะมีข้อยกเว้นนะฮะก็คือตอนสมัยนั้นยังไม่รวมพะเยาน่านและแพร่นะพะเยาน่านและแพร่นี่ยังเป็นอาณาจักรที่เป็นอิสระนะครับส่วนทางใต้ก็คือเขลางนครและทางทิศตะวันตกนู่นแหละครับไปจรดผู้กามนะที่เราพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวมาแล้วเมื่อน่าจะ2ปีที่แล้วเนาะ2ฮะประมาณ2ปีเกือบ2ปีที่แล้วนะครับไปจรดที่ผู้กามนะฮะผู้กามเนี่ยพี่น้องมอญเรียกว่าอังวะนะผู้กามเนี่ยเป็นภาษาคนสยามเรียกแต่ถ้าคนพม่าเรียกผู้การเขาเรียกว่าประกันแต่คืออันเดียวกันนะฮะก็จริงๆมันก็คือช่วงที่ทางที่ตะวันตกนี่ก็จะมาบรรจบนะต่อจากสุโขทัยนะฮะในยุคของพ่อขุนรามนะครับก็ในยุคของพ่อขุนรามเนี่ยก็จะอยู่ในห้วงเดียวกันกับพญาเมงลายนะฮะพญาเมงลายก็สมบูรณ์แบบแล้วก็ควบรวมได้อย่างทั่วถึงก็1843ในขณะที่พ่อขุนรามขึ้นครองราชเนี่ยน่าจะปี1841มั้งคะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะมันก็เลยเกิดอันนี้ขึ้นมาก็คือว่าต่อมานะฮะด้วยความสัมพันธ์อันดีอะไรสารพัดนี่แหละครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าพญามังรายพญางำเมืองพญางำเมืองเนี่ยก็คือเป็นกษัตริย์ของพะเยาแล้วก็พ่อขุนราม ทั้งสามพระองค์นี้นะครับในประวัติศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นศิษย์ร่วมสำนักเดียวกันที่เมืองละโวทุกวันนี้ก็คือลพบุรีนั่นแหละนะครับแล้วก็ทั้งสามพระองค์นี่นะครับก็คือพระยามังลายพระยางำเมืองแล้วก็พ่อขุนรามจึงถือว่าเป็นสหายร่วมน้ำสาบานกันก็เลยเกิดอาณาจักรที่ใหญ่ไพศาลแล้วก็เป็นมิตรซึ่งกันและกันนะฮะมีอะไรก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันสุโขทัยเนี่ยก็เป็นอาณาจักรที่นั่นแหละฮะใครไข้ค้าช้างค้าใครไข้ค้าม้าค้าอะไรเนี่ยฮะก็จะอยู่ในยุคพวกนี้ถ้าสนใจให้ย้อนกลับไปที่ซีดีกว่าจะเป็นขวานทองตอนกว่าจะเป็นขวานทองนี่ก็40สัปดาห์มั้ง40เสาร์นะครับมีซีรีส์นี้แหละนะอารยะอุตสาคเนเนี่ยนะฮะยาวที่สุดแล้วตอนนี้ตอนที่เท่าไหร่คุณน้อง44มั้ย
0: 44ค่ะ
1: โอเคน่าจะถึงสิ้นปีนะก็ว่ากันไปนะครับเอาเป็นว่านับตั้งแต่พระองค์นะครับพระยามบังไลก็ทอดมาเลยนะฮะก็คือตั้งแต่ปี1805เนี่ยนะครับพระองค์ก็เสด็จสวรรคตนะเมื่อปีพ.ศ.1854แล้วก็ต้องถือว่าเป็นกษัตริย์ที่พระชนมายุยืนมากนะถ้าเป็นในสมัยโบราณถึงพระองค์อยู่ถึง 73 พรรษานะครับก็คือครองราชเนี่ยก็เกือบ50ปีนะ49ปีที่ครองราชแล้วต่อมานั่นแหละฮะก็มีการศึกกับผู้กามเกิดขึ้นนะฮะมีกบฏมีสงครามก็เรียกว่าพญาชัยสงครามเกิดขึ้นเมื่อปี2101แล้วก็ถูกพม่าตีแตกนะครับพอถูกพม่าตีแตกนี่แหละ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

น้ำมันก็แพงแต่ถ้าน้ำมันใกล้หมดเราจะทำยังไงอย่าตื่นตระหนกแล้วช่วงนี้ร้อนก็ร้อนจะกันแดดทั้งทีเอ้าเจอปลอมซะอย่างนั้นฮ่าทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยูดีเหลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับคำคืนวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพ.ศ. 2569เครื่องสำอางปลอมไม่ได้หมายถึงเครื่องสำอางที่มีราคาถูกเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงเครื่องสำอางที่ไม่มีคุณภาพและเครื่องสำอางที่ไม่ผ่านการรับรองจากอย.หรือองค์การคณะกรรมการอาหารและยาหรือเครื่องสำอางที่มีเคมีต้องห้ามที่เขาห้ามใช้ในเครื่องสำอางพวกสารประหลอดหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ำๆแต่กลับมาอวดอ้างสรรพคุณส่วนประกอบในเครื่องสำอางซึ่งปัจจุบันนี้คนเราก็ให้ความสำคัญกับเทรนด์การดูแลสุขภาพผิวใบหน้าตัวเองให้ดูอ่อนวัยมากขึ้นทีนี้ผู้ผลิตเครื่องสำอางเองก็พยายามที่จะสื่อสารให้ผู้บริโภคเห็นว่าไอ้เครื่องสำอางของเขานั้นน่ะมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายใช้ได้กับทุกกลุ่มทุกวัยทุกเพศไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวรวมไปถึงผู้บริโภคเองเขาก็ต้องการที่จะดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายตัวเองโดยเฉพาะสุขภาพผิวแต่เราก็อย่าเห็นแก่ราคาสินค้าที่ถูกเพราะเครื่องสำอางดีๆบางทีไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงหรอกค่ะแต่ถ้าเราดันเลือกเครื่องสำอางที่มีราคาถูกมากเกินไปหรือเลือกซื้อเครื่องสำอางที่มีโปรโมชั่นถูกมากจนน่าสงสัยอันนี้อาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะจ๊ะเพราะของทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีต้นทุนของมันใช่ไหมการผลิตเครื่องสำอางมันก็ต้องมีต้นทุนถ้าเราอยากจะได้ของดีมีคุณภาพเขาก็ต้องใช้วัตถุดิบที่มีราคาเหมือนกันยิ่งเฉพาะเกิดมีการโฆษณาว่าโอ้ยลดราคาพิเศษ 80-90% เลยอันนี้ควรจะต้องสงสัยในผลิตภัณฑ์นั้นๆซะแล้วล่ะเพราะเราไม่อาจรู้เลยว่าไอ้ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องสำอางเหล่านั้นมันเป็นของแท้หรือของปลอมกันแน่แล้วในปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสำอางนี่มันขยายตัวเพิ่มฐานผู้บริโภคก็เลยมีผู้ผลิตหลายเจ้าค่ะเจริญเติบโตสร้างผลประโยชน์ผลกำไรให้กับตัวเองบางทีก็ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรืออาจจะจงใจให้ผู้บริโภคเป็นเหยื่อก็ได้ทีนี้ละแย่เลยเพราะนอกจากเราใช้แล้วจะเสียเงินเสียทองยังเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพใบหน้ารวมถึงอาจจะส่งผลเสียถึงชีวิตได้นะสิก็จากข่าวค่ะจากข่าวเลยนะฮะหลังจาก

ที่เขามีการทดสอบค่า SPF ของครีมกันแดดจาก20แบรนด์ของ Infu ทั้งหลายปรากฏว่าหลายแบรนด์เลย SPF PA มันไม่ตรงฉลากแล้วผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงหรือมีอิทธิพลในโลกออนไลน์พวกอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยบางคนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสินค้าของผู้บริโภคนะคะเพราะความเชื่อใจก็เลยทำให้ผู้บริโภคบางทีก็ละเลยการตรวจสอบเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของตัวผลิตภัณฑ์ที่เขาซื้อมาใช้โดยเฉพาะครีมกันแดดค่ะเพราะครีมกันแดดนั้นถือว่าเป็นสินค้าราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องใช้บ่อยโดยเฉพาะในสภาพอากาศเมืองไทยเนาะนี่เขาก็เลยมีการตรวจสอบโดยคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่มีอินฟูเป็นเจ้าของหรือเป็นพรีเซนเตอร์และเลือกที่มียอดผู้ติดตามเกิน 100,000 คนและความนิยมของตัวผลิตภัณฑ์ด้วยเขาก็ทำการส่งตัวอย่างวิเคราะห์เข้าห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรองรับมาตรฐานสากลทดสอบการแสดงค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดดของเครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดดปรากฏจากการทดสอบพบว่าบางตัวมีค่า SPF ไม่ตรงกับที่แสดงไว้บนสลากครีมกันแดดเนี่ยมันมีประโยชน์ใช่ไหมแต่อย่าไปซื้อให้มันกลายเป็นโทษกับหน้าของเราซึ่งประโยชน์ของครีมกันแดดหลักๆเลยคือมันป้องกันผิวจากรังสี UV เพราะรังสี UV เนี่ยตัวแสบรังสี UV จากแสงแดดเป็นสาเหตุหลักของริ้วรอยฝ้ากระและมะเร็งผิวหนังครีมกันแดดอย่างน้อยมันก็ช่วยป้องกันแสง UV ไม่ให้ทำร้ายผิวเราแถมมันยังช่วยชะลอวัยเพราะเจ้ารังสี UV นี่แหละมันตัวทำลายคอลลาเจนและอิลาสตินในผิวทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยครีมกันแดดมันก็ช่วยชะลอความเสื่อมสภาพของคอลลาเจนและอิลาสตินมันป้องกันฝ้ากระเพราะรังสี UV เนี่ยตัวกระตุ้นเลยกระตุ้นการผลิตเม็ดสีเมลานินทำให้เกิดฝ้ากระครีมกันแดดมันก็ช่วยป้องกันฝ้ากระไงแล้วยังลดความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังและทำให้ผิวหน้าสุขภาพดีเพราะครีมกันแดดมันช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะและแสงแดดทำให้ผิวหน้าเราดูสุขภาพดียังไงล่ะทำไมจึงต้องมาเตือนกันว่าครีมกันแดดปลอมอันตรายเพราะหนึ่งหากครีมกันแดดปลอมบางชนิดอาจไม่ได้มีสารกันแดดเลยก็ได้มันทำให้ผิวเราไม่ได้รับการปกป้องจากรังสี UV ไงหรือบางตัวอาจจะมีเหมือนกันไอสารกันแดดนี่แหละแต่มีปริมาณที่ไม่เพียงพอที่จะปกป้องผิวให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือครีมกันแดดปลอมอาจมีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อผิวเช่นสารปลอดหรือสารเคมีอื่นๆที่ไม่ได้รับอนุญาตนี่ไงเครื่องสำอางปลอมเหล่านี้บอกเลยว่าจริงๆมันไม่ได้หมายถึงเครื่องสำอางที่มีราคาถูกเท่านั้นนะคะแต่มันหมายถึงเครื่องสำอางที่ไม่มีคุณภาพเครื่องสำอางที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจากอย.องค์การคณะกรรมการอาหารและยาเครื่องสำอางที่มีสารเคมีต้องห้ามที่ห้ามใช้ในเครื่องสำอางพวกสารปลอดวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ำๆซึ่งตามปกติแล้วเราก็สามารถหาซื้อเครื่องสำอางครีมกันแดดได้ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตได้นั่นแหละค่ะแต่เครื่องสำอางปลอมเราต้องสังเกตเพราะมันมักจะมาในรูปแบบหรือแพ็กเกจที่คล้ายคลึงกับเครื่องสำอางจริงเลยมันพยายามจะหลอกผู้บริโภคว่าเป็นเครื่องสำอางแบรนด์ของแท้อาจจะมีตำหนิหลุด QC ก็เลยเอามาวางขายในราคาที่ถูกกว่าเป็นการหลอกล่อให้ผู้บริโภครู้สึกสนใจแล้วก็หลงซื้อผลิตภัณฑ์นั้นในที่สุด

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: นี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
1: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
0: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
1: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายซึ่งเครื่องสำอางปลอมนั้นอาจมีส่วนผสมของสารที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นสารปรอทสารก่อมะเร็งสารหนูแบริเรียมและแคชเมียมยังมีเชื้อแบคทีเรียหรือมูลสัตว์ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อแล้วนำไปสู่การเกิดแผลเป็นผุพองแผลอักเสบอาการแสบร้อนและทำให้ใบหน้าเสียโฉมได้ค่ะโดยเฉพาะเครื่องสำอางปลอมถ้าหากเอาไปแต่งหน้าในช่วงบริเวณรอบดวงตาอาจทำให้เชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในเครื่องสำอางปลอมนั้นเข้าสู่ดวงตาแล้วทำให้เกิดการติดเชื้อที่ดวงตาได้ครีมกันแดดนั้นช่วยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ที่อยู่ในแสงแดดและถูกปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ซึ่งมันสามารถก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อผิวหนังเราแล้วส่งผลให้เกิดอาการผิวไหม้แดดหรือทำให้ผิวแก่ก่อนวัยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังการป้องกันแสงแดดด้วยครีมกันแดดจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสุขภาพผิวอาการของผิวหน้าที่ถูกแสงแดดทำร้ายผิวหน้าจะเกิดอาการแดงแสบร้อนแห้งลอกและอาจมีอาการคล้ำขึ้นหากยังขาดการปกป้องจากครีมกันแดดก็อาจนำไปสู่ปัญหาผิวหน้าเกิดริ้วรอยกระฝ้ารอยเหี่ยวย่นรวมไปถึงความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนังซึ่งวิธีในการรักษาฝ้าและกระที่เกิดจากแสงแดดวิธีเดียวคือต้องเลี่ยงแสงแดดในเวลา10โมงถึง16นาฬิกาคือตั้งแต่10โมงจนถึง4โมงเย็นแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็พยายามสวมหมวกกางร่มใส่เสื้อแขนยาวทาครีมกันแดดที่มันมี SPF 30ขึ้นไปทาเป็นประจำค่ะทาก่อนออกแดดสัก15นาทีรวมไปถึงการรับประทานอาหารผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดหาวิธีผ่อนคลายก็จะช่วยป้องกันฝ้าแดดได้ครีมกันแดดนั้นคือสารกันแดดที่แบ่งออกเป็น2ประเภทคือสารกันแดดทางกายภาพจะปกป้องผิวด้วยกลไกการสะท้อนรังสี UV ทำให้รังสีนั้นไม่สามารถผ่านลงไปทำร้ายผิวมีความปลอดภัยมากกว่าแต่มักทำให้เกิดปัญหาใบหน้าขาววอกหลังการทาครีมกันแดดที่มีสารกันแดดทางกายภาพอีกอันนึงคือสารกันแดดทางเคมีค่ะอันนี้จะทำหน้าที่ปกป้องผิวด้วยการดูดซับเอาพลังงานรังสี UV เอาไว้ที่สารกันแดดข้อดีคือไม่ทำให้เกิดปัญหาหน้าวอกแต่ความปลอดภัยอาจจะน้อยกว่าสารกันแดดทางกายภาพครีมกันแดดที่จำหน่ายกันในท้องตลาดทุกวันกลับพบว่ามีหลากหลายคุณสมบัติที่น่าสนใจเช่นการปกป้องผิวจากมลภาวะหรือรวมไปถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเสริมการปกป้องผิวอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันน้ำกันเหงื่อกันทรายไม่ให้มาครูดเอาฟิล์มกันแดดให้หลุดออกจากผิวได้อย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้เรามาดูว่าทำไม คนที่เขาผลิตแบบผิดกฎหมายปลอมแปลงเครื่องสำอางเขาถึงยังทำอยู่เพราะเครื่องสำอางปลอมนั้นสามารถวางจำหน่ายได้ในราคาที่ถูกกว่าหลายเท่าถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องสำอางของแท้แต่ได้ราคาที่ดีกว่าเนื่องจากต้นทุนมันถูกกว่าอีกอย่างความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมันเพิ่มโอกาสให้คนที่ทำผิดกฎหมายเข้าถึงทุกระดับชั้นสังคมในหลายๆเรื่องมากขึ้นก็เลยทำให้พวกเขาเพิ่มกำลังการผลิตเครื่องสำอางปลอมในปริมาณที่สูงและความเสี่ยงธุรกิจของเขาก็ต่ำเพราะต้นทุนการผลิตต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับสินค้าของแท้วัตถุดิบที่ใช้ก็มักจะเป็นคุณภาพต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่กำหนดอีกทั้งค่าใช้จ่ายในการลงทุนก็น้อยแล้วเดี๋ยวนี้ศักยภาพของตลาดมันขนาดใหญ่ขึ้นมีกลุ่มบริโภคที่มีรายได้ต่ำกว่าระดับปานกลางรองรับเพราะไม่ได้มีกำลังมากพอที่จะซื้อสินค้าของแท้อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายก็อาจจะไม่ค่อยรัดกุมสักเท่าไหร่นี่แหละจ้ะจึงมีของปลอมเกลื่อนเมืองของแท้ของปลอมสังเกตกันได้แล้วอย่าลืมมาให้ความสำคัญกับวิธีเก็บและการใช้เพราะสำคัญพอกันครีมกันแดดต้องเก็บไว้ในที่แห้งปริมาณการทาก็ต้องทาให้ถึงหรือการทาซ้ำระหว่างวันก็ต้องจำเป็นรวมถึงอายุไขของครีมกันแดดต้องอยู่ประมาณ3ปีแพทย์หญิงของขวัญเคยโพสต์เอาไว้ว่าความเสถียรของกันแดดถ้ากันแดดไม่เสถียรค่า SPF ก็จะลดลงไปเรื่อยๆแม้ว่าการตรวจออกจากโรงงานค่า SPF 50 PA บวกๆแต่พอมาถึงผู้บริโภคอาจเหลือแค่5เพราะฉะนั้นกันแดดที่ดีต้องเสถียรและกันแดดเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องตุนค่ะมันไม่ใช่สิ่งของหายากพอหมดหลอดเมื่อไหร่เราก็ซื้อหลอดใหม่เพื่อจะได้รสใหม่สดเสมอเพราะครีมกันแดดนั้นมีอายุเพียง3ปีและมักจะเสื่อมลงตามกาลเวลานะจ๊ะเราจึงควรเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือผู้ผลิตเครื่องสำอางที่เชื่อถือได้และระลึกเสมอว่าเครื่องสำอางราคาถูกอาจมีผลเสียมากกว่าเมื่อเราสั่งซื้อมาใช้งานเพื่อความมั่นใจเราควรจะเลือกซื้อเครื่องสำอางในร้านที่เรามั่นใจว่าเป็นของแท้อย่างเช่นในห้างสรรพสินค้าหรือเลือกดูจากผู้ผลิตเครื่องสำอางว่ามีโรงงานผลิตนี้จริงหรือจากตัวแทนจำหน่ายที่น่าเชื่อถือมันก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเจอเครื่องสำอางปลอมได้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026วันนี้เวลา 15:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026ณสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ SCG Chemicals จำกัดมหาชนจัดงานนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่24ปีนี้จัดภายใต้แนวคิดการเติบโตของธุรกิจร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกการพัฒนาทางออกสำหรับโลกแห่งอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงศักยภาพนำเสนอแนวคิดและไอเดียธุรกิจที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับโลกเป็นเวทีแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมหลากหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ในระดับสากลมีสถาบันอุดมศึกษาใน20 ประเทศทั่วโลกส่งทีมเข้าแข่งขัน389 ทีมทีมชนะเลิศการแข่งขันรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน HM The King's Award จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่ Imagine Devices จากมหาวิทยาลัย University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกาและชนะเลิศการแข่งขันด้านการนำเสนอแผนธุรกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนรับรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน HRH Princess มหาจักรีสิรินธร Sustainability Award จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้แก่ทีม

0: ไตรโชโคทรัมบูรันซ์จากมหาวิทยาลัยบังคลาเทศ University of Engineering and Technology บังคลาเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 18:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเกิดที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดโคกสมานคุณอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดมิได้
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: และประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ษโดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
1: สวัสดีค่ะสวัสดียามค่ำนะคะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกลับมาอีกแล้วในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์นะคะท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95โดยมีดิฉันทำหน้าที่เดิมๆคือถามให้สิ้นข้อสงสัยนะคะสำหรับโอ้โหเสียงกุกกักกุกกักแบบนี้มาปั๊บแสดงว่าอาจารย์ทนายวินัยมาแล้วจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังนะคะพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆผู้เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องเรื่องของกฎหมายอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับซึ่งมีพิธีกรผู้บริการสาวสวยสุดนะครับสาวสอเลยครับนะครับแล้วก็มีทนายหนุ่มนะครับน้อยเสียงนะครับอาจจะแอบแห้งไปบ้างเป็นปกติเพราะเสียงผมก็เป็นอยู่แบบนี้นะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระก็เสียงแหบครับแต่เนื้อหาสาระไม่แหบไปด้วยนะครับก็เต็ม 100% เดิมนะครับ
1: ค่ะ
2: สัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณแหม่มนะครับได้ไปรีแลกซ์ที่ไหนบ้างอะไรยังไงไหมครับ
1: อ๋อสัปดาห์ที่แล้วนะคะพอจะมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องนะคะกับการข้อมรางรถไฟอะค่ะในอีกหลายๆกรณีก็เลยจะถามอาจารย์หยิบขึ้นมาเป็นข้อสงสัยนะคะว่ามันผิดกฎหมายแบบนี้ทำไมพี่ตำรวจอะค่ะเขาไม่ไปยืนแถวรางรถไฟแล้วจับกลับไม่ขิดอะคะอาจารย์คะ
2: อ๋อไอ้คนที่ก็เล็กที่ฝ่าไม้กั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: นี่คือประเทศกูมีนะครับก็คือเป็นอย่างเงี้ยทั้งที่อิวทาหอนมีตัวอย่างให้เห็นนะครับก็ทำอะไรไม่มีวินัยเนี่ยนะครับคือไทยแท้นี่คือแบบไทยๆอะครับตำรวจก็แบบไทยๆนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยก็แบบไทยๆสบายสบายตายก็ช่างมันนะครับกูไม่สนใจกูก็จะเอาแบบรูปแบบของกูแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าจริงๆหนารู้ไหมว่า
1: ค
2: ุณไปเลอะเลอะประมาทกระทำอย่างเนี้ยนะครับก็สร้างความเดือดร้อนให้นะครับสังคมหรือคนอื่นเนี่ยอีกมากมายนะครับเมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้นความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับกระทบต่อครอบครัวตัวเองญาติพี่น้องหลายๆเรื่องเลยนะก็ตามมานะครับถ้าเราได้คิดทบทวนในการดำรงชีพดำรงชีวิตใช้วิถีชีวิตแต่ละวันแต่ละคืนนะครับให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายระมัดระวังนะครับตามหลักธรรมะตามหลักที่ควรจะเป็นกับชีวิตนะครับไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องใจวังงาไม่ต้องขวนขวายเลยมากจนเกินเลยจากที่ควรจะเป็นนะครับชีวิตเราก็มีความสุขได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปคว้าหาอะไรมาเยอะแยะไปหมดนะครับแม้จะฝืนร่างกายฝืนธรรมชาติเนี่ยนะครับก็นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าการที่เราฝืนธรรมชาติฝืนกฎเกณฑ์นะครับไปฝ่ากฎกติกาเนี่ยเราไม่เคารพกติกาผลที่ตามมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะทำให้คนอื่นอีกหลายๆคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับสร้างความเดือดร้อนเสียหายไปด้วยนะครับแต่ว่าที่ผมพูดไปว่าทำไมมันมีจุดตัดระหว่างรถไฟกับรถยนต์ในกทม.นะครับรู้สึกรัฐมนตรีนะครับคมนาคมเนี่ยก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นพิจารณาอยู่นะครับว่าจะแก้ปัญหาจุดตัดระหว่างรถไฟกับรถยนต์ในกรุงเทพมหานครได้อย่างไรนะครับผมว่าถ้าทุ่มทุนครั้งเดียวเนี่ยนะครับงบที่ว่าเป็นของรัฐถะที่นำไปใช้โครงการต่างๆนะครับถ้านักการเมืองคาดการเนี่ยเลิกละเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเอาเงินส่วนนี้เนี่ยมาทำอุโมงค์รถยนต์รถไฟเนี่ยนะครับตรงจุดตัดเนี่ยผมว่าก็ไม่เกิดเหตุรักษาเนี่ยซ้ำซากนะครับพอเกิดเหตุครั้งหนึ่งที่เขาบอกวัวหายแล้วล้อมคอกเนี่ยเป็นรักษานี้อยู่เป็นประจำนะครับสำหรับก็เนี่ยคุณแหม่มนะครับไม่ใช่รัฐบาลประชาชน หรือใครก็แล้วแต่ก็แบบไทยๆนะครับคือมาคิดแก้ปัญหาเนี่ยหลังจากปัญหาเกิดแล้วนะครับไม่คิดการอะไรล่วงหน้าไม่เหมือนญี่ปุ่นไม่เหมือนอเมริกาพวกนี้นะครับที่เขาคิดแผนไว้ล่วงหน้าเป็นหลายสิบปีอ่ะแต่บ้านเราตามหลังปัญหาอยู่นะครับเรื่อยไปนะครับก็ต้องติดตามดูว่าเมืองหลวงเมืองเอกเมืองที่สังคมโลกบอกว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดนะครับนักท่องเที่ยวมากันเยอะเนี่ยนะครับพอเกิดเหตุลักษณะนี้ภาพลักษณ์แบบนี้มันออกสู่สายตาชาวโลกเนี่ยนะครับมันก็ถูกติฉินนินทาถูกก็เรียกว่าคะแนนอาจจะตกไปบ้างนะครับแต่ถ้ารัฐบาลนักการเมืองนะครับคิดทำเพื่อผลประโยชน์พี่น้องประชาชนเพื่อสังคมเนี่ยนะครับจะแก้ปัญหาได้เยอะเลยนะครับเพราะช่วงนี้รัฐบาลก็โดนโจมตีโดนมีประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเข้าไปไม่กี่เดือนเนี่ยก็เกิดประเด็นขึ้นมาแล้วนะครับก็จ้องกันจริงๆอ่ะแต่ว่าจริงๆนะครับถ้าไปมันต้องถอนทุนอ่ะทุนกูลงไปเยอะนะครับบางคนก็ได้ไปแล้วคืนไปแล้วบางคนยังไม่ได้อ่ะมันก็ต้องแสวงหากันอยู่นะครับพี่น้องประชาชนเขาว่าตามดูตามทำอยู่นะครับจ้องมองอยู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่รู้ผมว่าไม่รู้กี่ปีกี่ชาติหรือชาตินี้ชาติหน้าเนี่ย มีการแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามกันดูนะครับแต่ว่าสำหรับดอกเบี้ยโหดนะครับ บ้านเมืองเราเนี่ยก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับร้อยละ10ร้อยละ20ต่อเดือนหรือ300ต่อปีเนี่ยนะครับอันนี้ก็เรียกดอกท่วมต้นเลยนะครับสำหรับป้านะครับป้าทั้งหลายนะครับ คือผมเนี่ยไปทำไปก็เรียกมีคดีความที่ขึ้นสู่ศาลเนี่ยนะครับและก็ไปทำคดีที่สู้คดีกันเนี่ยนะครับ เรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งมากนะครับแล้วศาลก็จะลงโทษนะครับสำหรับผู้ที่แสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยไอ้เรื่องดอกเบี้ยเกินอัตราเนี่ยคือพอเราคิดดอกเบี้ยเขาเกินอัตราเนี่ยจริงๆผมว่าถ้าบาท50 2บาทเนี่ยนะครับก็ยังพอถูไถกันไปได้นะครับแต่ว่าถ้า100ละ20ต่อเดือนหรือว่า300ต่อปีพวกเนี้ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการซ้ำเติมนะครับผู้ที่เดือดร้อนน่ะจริงๆเขาร้อนมาเพิ่งเย็นเนี่ยเราก็เอาน้ำเย็นไปช่วยเขาเนี่ยระดับหนึ่งนะครับโอเคอาจจะมากกว่าที่กฎหมายกำหนดก็นิดหน่อยผมว่าใครไม่ว่าหรอกนะครับแต่นี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เกินเลยเพราะว่าพอมีคดีความเนี่ยเราก็เป็นทนายจำเลยไปต่อสู้คดีที่โจทย์ปล่อยกันกู้ให้จำเลยเนี่ยคุณแม่บางทีเขาเอาไปปล่อยกู้ยืมไปนะครับบอกว่าปล่อยกู้เนี่ยเหมือนคดีดารานักแสดงท่านหนึ่งนะครับที่ว่าในวงการดาราด้วยกันแล้วก็หยิบยืมเงินอะไรไปเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปเพื่อปล่อยกู้ให้กับนักลงทุนต่างๆนะครับซึ่งจริงเนี่ยเงินที่เอาไปเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปปล่อยกู้หรอกเขาก็เอาไปใช้ของเขาเองนะครับแต่เสแสร้งว่ามีผู้จะกู้ต่อก็เสนอดอกเบี้ยให้กับพวกดาราเพื่อนด้วยกันเนี่ยสมมติร้อยละ5ต่อปีเอ้ยร้อยละ5ต่อเดือนมันก็ผิดกฎหมายนะครับเดือนหนึ่งก็ได้บาท25เท่านั้นเองนะครับหรือปีหนึ่งก็15ต่อปีนะครับจะเอาเกินเลยไม่ได้แต่พอเกินเลยเมื่อไหร่ซึ่งเขาพยายามจะบอกว่าฝ่ายผู้ต้องหาหรือจำเลยเสนอให้ดอกเบี้ยเองเสมอเสนอจากที่คุณได้ยืมไปเนี่ยเพราะเหตุเพราะเสนอก็แต่ว่าเรามีความมุ่งหมายเนี่ยเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบกฎหมายก็คือดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ15ต่อปีหรือบาท25ต่อเดือนเนี่ยไอ้กรณีอย่างเนี้ยพอมีความผิดเกิดขึ้นเขาช่อโกงจริงอ่ะนะครับซึ่งเราควรจะ ดำเนินคดีช่อโกงกับเขาได้เพราะเขาช่อโกงเพราะไม่ได้มีคนที่กู้จริงๆหลอกเราให้เราเชื่อ เอาผลประโยชน์มาล่อผลตอบแทนมาล่อซึ่งเป็นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้ถูกช่อโกงแต่ก็อย่างที่ผมบอกอะถือว่าเราเป็นผู้มาสารด้วยมือไม่สะอาดหรือไม่ใช่ผู้สายโดยนิตินัยเพราะเราไปคิดดอกเบี้ยก็เกินจากกฎหมายกำหนดนะครับวันนั้นผมไปขึ้นคดีนะครับยอดเงินตั้ง40ล้านยืมกันประมาณ140กว่าครั้งนะครับแต่ว่าพอมันมีสเตทเมนต์เนี่ย พอเงินกู้มาพอจ่ายคืนเนี่ยมันคำนวณแล้วเนี่ยได้ดอกเบี้ยร้อยละ 2% ต่อเดือนนะครับซึ่งเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ที่เกินจากกฎหมายกำหนดก็คือเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับคาดว่าเราเนี่ยนะครับถูกช่อโกงก็จริงหรือช่อโกงไม่ช่อโกงไม่รู้นะครับแต่ว่าพอไอ้ดอกเบี้ยผิดกฎหมายปั๊บกลายเป็นเรานี่ไม่สุจริตและมือไม่สะอาดแล้วนะครับพอคดีนี้เป็นคดีที่สามารถยอมความลึกก็เป็นคดีปฏิบัติยอมความกันได้นะครับคือความเป็นความผิดส่วนตัวพอเราเป็นมือไม่สะอาดหรือว่ามีส่วนในการทำผิดไม่ใช่ผู้สายโดยนิติในที่ผมบรรยายไปสัปดาห์ก่อนโน้นนะครับก็ทำให้เราใช้สิทธิทางกฎหมายไม่ได้เพราะมันก็ความผิดส่วนตัวไปกล่าวโทษไม่ได้ไปร้องทุกข์ไม่ได้ว่าสอบสวนไม่ได้เราไปฟ้องศาลเองพอถูกทนายถามค้านทนายจำเลยถามค้านเนี่ยมันพยานหลักฐานมันชัดอ่ะเพราะเราใช้วิธีโอนเงินทางสเตทเมนต์จากบัญชีสู่บัญชีเนี่ยเงินต้นมา100,000นะครับดอกเบี้ยร้อยสองก็100,000ก็100,000ก็นะ2,000ต่อเดือนนะครับ100,000ต่อเดือนเนี่ยพอโอนกลับมาเนี่ยมันคำนวณได้ว่าเกินบาท25ต่อเดือนมันก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับเราเดินคดีกับเขาคดีอาญาไม่ได้พอเราจะฟ้องแพ่งเขาเนี่ยนะครับปรากฏว่าไอ้ดอกเบี้ยผิดกฎหมายที่จ่ายมาเนี่ยกฎหมายบอกว่าจำเลยเนี่ยนะครับผู้ที่จ่ายมาเนี่ยพอดอกเบี้ยเนี่ยเป็นโมฆะเนี่ยเพราะเกินกฎหมายนะครับจำเลยก็ฟ้องเรียกคืนไม่ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่มีดอกเบี้ยโจทก็เอาเงินตัวนี้ไปเป็นดอกเบี้ยไม่ได้ก็ต้องเอาไปตัดเงินต้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าจ่ายไปจ่ายมาบางทีดอกเบี้ยเนี่ย ที่จ่ายมาผิดดอกเบี้ยผิดกฎหมายเนี่ยเท่ากับท่วมจำนวนเงินต้นเลยเนี่ยกลายเป็นว่าเราฟ้องเรียกเงินต้นไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเพราะทุกอย่างถูกจ่ายด้วยดอกเบี้ยผิดกฎหมายเอามาหักเงินต้นหมดเลยไอ้กรณีลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆซ้ำๆซากๆอยู่นะครับซึ่งทุกคดีคือจริงๆถ้าคุยกันได้ผมก็พยายามคุยปฏิบัติหนอมนะครับว่าให้มีการทำสัญญาและก็อาญาคุณถอนไปแล้วแพ่งก็เจรจาและก็ผ่อนชำระเนี่ยแต่ว่าจำเลยไม่มีหลักประกันเขาก็ไม่เอานะครับก็ต้องเดินคดีกันไปนะครับพอเดินไปเดินมาเนี่ยบางทีกลายเป็นว่าพอจะไปฟ้องว่าปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยผิดกฎหมายเขาไม่ได้ ก็ต้องบิดข้อเท็จจริงให้เป็นเรื่องร่วมทุนร่วมหุ้นไปเนี่ยซึ่งมันจะกลายเป็นความเท็จไปพอเป็นความเท็จเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการฟ้องเท็จการเบิกความเท็จ จะมีคดีอาญากลับมาเราได้อีกนะครับอันนี้ก็เลยฝากเตือนพี่น้องนะครับประชาชนหรือว่า FC ของ FM 95นะครับ การจะปล่อยเงินกู้อะไรต่างนะครับมันสามารถทำได้มันต้องมีวิธีการให้มันรอบคอบนะครับเพราะเวลาผ่านบัญชีเนี่ยมันมีเลขบัญชีซึ่งกันและกันเนี่ยมันสามารถทบกันได้เอามาเทียบกันได้ก็จะเห็นภาพชัดว่าไอ้เงินที่โอนคืนมามีเงินต้นและมีเงินแถมมาไอ้เงินแถมเนี้ยคำนวณมาแล้วเนี่ยมันเกินร้อยละ15ต่อปีอันนี้เจ้าหนี้เดี้ยงทุกรายนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ทำเห็นว่าการที่เรากระทำการอะไรที่ไม่สุจริตเนี่ยกฎหมายก็จะมาคุ้มครองเราทั้งที่เราเป็นผู้เสียหายนะครับแต่เรามีส่วนที่แสวงหาส่วนที่ไม่ชอบกฎหมายอยู่ด้วยเนี่ยการเป็นมือไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ก็แพ้คดีได้นะครับทั้งพยานหลักฐานเนี่ยจำเลยชอบโกง 100% นะครับบางคดีเนี่ยแต่ไปแพ้ด้วยเทคนิคตรงเนี้ยนะครับด้วยข้อกฎหมายตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดทบทวนเหมือนกันนะครับสำหรับนายทุนก็ดีแต่ว่าคนที่เอาเงินเขาไปก็ดีนะครับก็ต้องคิดตอนที่เดือดร้อนว่าเขาช่วยเหลือเรายังไงหาวิธีจ่ายแต่ว่าไอ้ดอกเบี้ยโหดก็มีการพูดคุยเจรจาต่อรองกันนะครับจาก20ต่อเดือนอาจจะคุยกันได้เหลือสัก2บาทต่อเดือนอะไรเงี้ยผมว่ารับกันได้นะครับคือถ้าใช้แบบวิถีไทยๆเนี่ยนะครับมันก็น่าจะจบกันได้ถ้าไม่โหดจนเกินไปนะครับ
3: ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์กรุณาชี้แจงอ่ะนะคะว่าเนี่ยด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีเนี่ยแล้วก็มันมีหลักฐานใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ มันก็มีหลักฐานแม่มเอาใหม่แม่มเป็นคนดีค่ะอาจารย์แม่มใช้เงินสดค่ะมาเจอหน้าแล้วก็คืนเงินสดยืมเงินสดดอกเบี้ยโหดแบบนี้แหละค่ะแล้วแม่มมีวินมอเตอร์ไซค์ใส่ชุดดำมีหมวกกันน็อกดำถุงมือดำกางเกงดำเสื้อดำค่ะอาจารย์ไหวไหมคะสู้ได้ไหมคะถ้าแม่มเป็นในทุนนะคะ
2: คือก็ถ้าคุณแม่มเปิดประเด็นอย่างนี้มาเนี่ย มันก็พยานหลักฐานที่เวลาขึ้นศาลเนี่ยนะครับ เวลาขึ้นศาลเนี่ยก็คือผมว่าพวกมืออาชีพจริงๆเนี่ยที่เขาใช้ ทำเป็นกระบวนการเนี่ย เขาจะไม่มีการโอนบัญชีนะครับ ผมคิดว่าเหมือนพวกแขกนะครับที่เขาทำกันนะ เขาเก็บดอกตอนปั่นจักรยานไปเก็บนะเคยเห็นในอดีตนะครับเขาจะไม่มีการโอนฉะนั้นวิธีการนี้เนี่ยก็พอขึ้นสู่ศาลเนี่ยมันบางทีเราเป็นจำเลยเนี่ยก็พิสูจน์ยากอยู่นะครับถ้าก็บอกเขาเก็บ15ต่อปีเนี่ยนะครับก็พิสูจน์ยากอยู่นะครับว่าใช่หรือเปล่าแต่โดยปกตินะครับการปล่อยเงินกู้แล้วหลักประกันไม่มีเนี่ยโดยหลักมันไม่น่าจะ15ต่อปีนะครับโดยวิธีน่าจะเกินนะครับแล้วแถมจ้างคนมาเก็บอะไรต่างๆเนี่ยมันทำท่าจะไม่คุ้มอ่ะใช่ไหมเอาละวันนั้นผมไปขึ้นศาลแหละนะครับแล้วก็ตอนแรกก็บอก102ต่อเดือนซึ่งผิดกฎหมายสักพักหนึ่งก็บอก102ต่อปีแล้วก็ศาลทักว่าคุณจะไหวเลยร้อยสองต่อปีอ่ะนะครับตามกฎหมายมันก็15ต่อปีอยู่นี่คุณมาต่ำกว่ากฎหมายอีกเนี่ยมันจะเป็นไม่ได้หรือใครจะเชื่อคุณไหมคุณลองคิดด้วยดีแล้วกลับเปลี่ยนใหม่ไหมกลับมาร้อยละสองต่อเดือนอีกนะครับตอนแรกร้อยสองต่อเดือนตอนเราถามพอเขาติงบอกอ่ะร้อยละสองต่อปีพอศาลทักขึ้นมาสองต่อปีจะไหวเลยถ้าตามกฎหมายยัง15ต่อปีมันถอยกลับไปว่าเออก็จริงๆ102ต่อเดือนนะครับก็ผิดกฎหมายอยู่ดีนะครับแต่เนื่องจากว่าเอกสารมันปรากฏชัดนะมันเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าพวกมืออาชีพเนี่ยอย่างคุณแหม่มคิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะใช้วิธีด้วยเงินสดนะครับแล้วก็อาจจะให้มีการเซ็นหลักฐานว่าได้รับดอกเบี้ยเดือนนี้เลยนะซึ่งก็ไม่รู้ยอดเท่าไหร่พอขึ้นศาลก็บอกว่า100บาท25ต่อเดือนมันจะเถียงยังไงอะนะครับเว้นแต่จำเลยเนี่ยทุกวันที่หนึ่งเนี่ย ทุกวันที่หนึ่งเนี่ยจำเลยก็จะถอนเงินจากบัญชีเนี่ยนะครับเอามาให้พวกหมวกเหล็กเนี่ยนะครับ ทุกวันที่หนึ่งของเดือนเงินจะออกจากบัญชีสมมติว่าร้อยละห้าต่อเดือนนะครับถ้าเงินต้นแสนหนึ่งก็อาจจะ 5,000 ต่อเดือนอย่างเนี้ยทุกวันที่หนึ่งสเตทเมนต์เขาถูกถอนใน5,000เพื่อเอามาให้กับพวกหมวกเหล็กนะครับหรือถ้าฝ่ายจำเลยมันก็เวลาพูดคุยอย่างเงี้ยบอกว่าเช่นบางทีมันอาจจะมีเครื่องอัดเสียงอยู่ในกระเป๋าหรือวิดีโออ่ะนะครับส่องมาแล้วก็เวลามารับเงินเนี่ยพี่ร้อยสองนะบอกต้องแก่ด้วยนะเราไม่ได้ลงรายละเอียดในสมุดเนี่ยแต่มันร้อยสองครบถ้วนนะเดี๋ยวพี่ไปเบี้ยวระหว่างทางมีปัญหาอีกว่าหลักฐานไม่เขียนร้อยละสองเนี่ยว่าเซ็นไปเนี่ยเงี้ยมันก็มีเสียงบันทึกแล้วก็มีภาพวิดีโอก็เก็บภาพนะครับไอ้มือปืนเนี่ยมาเก็บค่าดอกเบี้ยเนี่ยมันก็พอพิสูจน์ได้อยู่นะครับหนึ่งถอนจากบัญชีวันนั้นกด ATM เนี่ยก็5,000นะครับมีสลิปอยู่แล้วเขียนว่าจ่ายดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เราไปเอาไปให้ไอ้ที่มีมาเป็นหมวกเหล็กมาเนี่ยนะครับก็อาจจะให้เซ็นว่าดอกเบี้ยเดือนนี้จ่ายแล้วรับแล้วแต่ไม่บอกยอดเท่าไหร่อ่ะเขาบอกว่าจริงๆบาท25บาท25ต่อเดือนแต่เราบอกไม่ใช่มันหน้าต่อเดือนอาจจะมีอะไรมาพิสูจน์ก็คือไอ้รายการเราอาจจะกดเงินจาก ATM แล้วมีสลิปอยู่เก็บไว้เราเขียนเลยว่าดอกเบี้ยเดือนนี้ให้กับเจ๊แหม่มเงี้ยนะครับ
3: ค่ะ
2: ก็

0: เป็นภาระหน้าที่ของโจทก์ต้องพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยเมื่อจำเลยก็ต่อสู้ก็คุณต้องพิสูจน์ได้ได้ถ้ามีข้อพิรุธน่าสงสัยศาลก็อาจจะเชื่อดอกเบี้ยเนี่ยมันเกินกฎหมายอยู่ดีคุณน่ะเป็นไม่ใช่ผู้ชายที่เป็นกฎหมายรองรับนะครับเป็นคนนอกกฎหมายกระทำผิดกฎหมายอยู่ด้วยนะครับ
1: อัน
0: นี้ก็ยกฟ้องได้อยู่ดีนะครับทั้งแพ่งทั้งอาญาเลยถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: อาจารย์คะแม่เป็นคนดีอีกละมันมีกรณีหลานแสบอะค่ะขโมยโฉนดป้าแท้ๆเลยนะคะไอ้หลานก็หลานแท้ๆเหมือนกันนะคะเอาไปจำนำค่ะแล้วก็เอาไปเล่นการพนันค่ะ2วันนี้หมดเกลี้ยงเลยค่ะอาจารย์แต่ข้อสงสัยคือหลานแสบเนี่ยนะคะเขาเอาโฉนดป้าค่ะอาจารย์เขาเรียกว่าไปจำนำมันทำได้ยังไงในเมื่อมันไม่ใช่เจ้าของชื่อไม่ใช่อ่ะค่ะอาจารย
0: ์ครับก็โดยหลักการแล้วเนี่ยอันนี้ก็ทำนองเดียวกันนะครับผู้ที่ปล่อยเงินกู้เนี่ยนะครับที่รับจำนำคือถ้าเป็นรถยนต์นาฬิกาแหวนปากกงปากกาเนี่ยมันเป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันไม่มีทะเบียนน่ะมันเห็นมันไม่รู้ว่าใครอยู่ที่ใครต้องสันนิษฐานให้คนนั้นเป็นเจ้าของใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อเป็นโฉนดที่ดินมันปรากฏชื่อชัดเจนว่าชื่อนางดำแล้วก็นายเขียวมากู้เอามาจำนำเนี่ยมันไม่ตรงคนอยู่แล้วนะครับและผู้รับจำนำยังรับจำนำเนี่ยนะครับซึ่งจริงอันนี้ก็ไม่เรียกว่าจำนำหรอกนะครับจริงๆว่าถ้ามีการกู้ยืมเงินก็เหมือนเอาทะเบียนเอาโฉนดน.สามมาเป็นหลักประกันแล้วเขายึดถือไว้แต่มันต้องเป็นของคนคนนั้นอันนี้กลับเป็นของคุณยายใช่ไหมรู้สึกเป็นยายหรือเป็นแม
1: ่เป็นป้าค่ะเป็นป้า
0: เป็นป้าเนี่ยซึ่งป้าไม่มีส่วนด้วยเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วไม่ได้ประมาทเลินเล่ออะไรด้วยนะครับไอ้อย่างเนี้ยนะครับก็ไม่ผูกพันป้าผู้รับจำนำรับไว้เนี่ยกึ่งจะเข้ารับของโจรด้วยซ้ำไปนะครับก็เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากการทำผิดกฎหมายเนี่ยถ
1: ้
0: าคุณไม่รับไว้เนี่ยนะครับซึ่งไอ้เรื่องนี้เมื่อเป็นเอกสารโฉนดที่ดินเป็นชื่อของคุณป้าคนเดียวสิทธิของเขาเนี่ยนะครับไอ้อย่างเนี้ยก็ถือเป็นการเอาไปซึ่งเอกสารนะครับก็เป็นความผิดตามมาตรา188ไม่ใช่เป็นการลักทรัพย์นะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่ตัวหลานเนี่ยมีชื่อร่วมในโฉนดนี้อยู่ด้วยแล้วเอาไปเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเจ้าของร่วมกันไอ้ป้าตาที่ว่าเนี่ย1188เนี่ยเป็นการลักเอกสารของคนอื่นเนี่ยที่ผู้ต้องหาไม่มีสิทธิ์ไปอยู่ด้วยถึงจะผิดมาตรานี้นะแต่ถ้าผู้ต้องหามีสิทธิ์อยู่กึ่งหนึ่งหรือกี่ส่วนก็แล้วแต่มันจะไม่ผิดมาตรา188แต่ว่าเราก็จะไปใช้สิทธิ์เรื่องถ้าอยู่ที่เขาว่ายักยอกเอกสารยักยอกโฉนดที่ดินเนี่ยนะครับถ
1: ้
0: าเอาไปแอบเอาไปก็เป็นการลักเอาไปซึ่งโฉนดที่ดินซึ่งมันมีเจ้าของร่วมมันทั้งผู้ต้องหาและก็ผู้เสียหายเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับเอาไปโดยเขาไม่ยินยอมนะครับก็จะผิดลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์เพราะเป็นเจ้าของร่วมกันแต่ถ้าป้าเป็นเจ้าของคนเดียวเนี่ยเอาไปนะครับก็จะเข้า188นะครับเอาเอกสารของผู้อื่นไปแต่ว่าผู้อื่นคือผู้ต้องหาไม่ได้มีส่วนอยู่ด้วยนะครับแต่พอถ้าแกมีส่วนอยู่ด้วยว่าสอบสวนจะแจ้งข้อหานี้ไม่ได้นะครับก็จะต้องเป็นลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์นะครับครับผม
1: ค่ะ
0: เวลาได้
1: พอดีเวลาค่ะอาจารย์ค่ะพอดีเป๊ะเลยนะคะพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้อาศิษย์แน่เด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคักไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: าฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ส่วนจะสนับสนุนว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.คนใดนั้นได้คุยกันในกลุ่มว่าพร้อมจะสนับสนุนคนที่มีอุดมการณ์ตรงกันมีความมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อเมืองเพื่อคนกรุงเทพอย่างแท้จริงสำหรับสัญลักษณ์สีเขียวที่ใช้นั้นมาจากใจเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าสีเขียวที่ใช้มีความใกล้เคียงกับอดีตผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์หรือไม่นายดวงฤทธิ์ย้อนถามว่าใกล้หรือไม่แต่ตนว่าสีนี้เป็นเอกลักษณ์และสวยดีต่อกรณีที่นายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในยุคสมัยของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้เดินทางเข้าร่วมงานด้วยนายดวงฤทธิ์กล่าวว่านายต่อศักดิ์เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักที่มาช่วยส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์การทำงานในกทม.ให้กับทีมสิ่งที่ทีมมุ่งมั่นตั้งใจทำถ้าคนกรุงเทพเห็นเป็นเรื่องดีคงพร้อมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้ว่าหรือใครก็ตามที่อยากสนับสนุนให้การทำงานของทีมสำเร็จทางนี้ขอยืนยันทีมไม่ใช่พรรคการเมืองแต่เป็นทีมอิสระรถกระบะชนประสานงารถปิกอัพที่ชุมพรเสียชีวิตรวม6ศพตำรวจสภ.นาสักเข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์ชนกันมีผู้เสียชีวิตหลายคนและมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถถนนสายเขาปีบเขาทะลุหมู่13ตำบลนาสักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซูแบบมีคอกภายในรถพบนายยศวัตรรอดบุญมาอายุ22ปีคนขับและมีนางสาวพิมพ์กนกเรืองคงอายุ24ปีภรรยานั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนอีกคันเป็นรถกระบะมิตซูบิชิตกอยู่ในคูข้างทางภายในรถพบผู้เสียชีวิตคือนายบรรจงยืนนานอายุ65ปีคนขับและนางจิรวรรณยืนนานอายุ60ปีนอกจากนี้บริเวณโดยรอบยังพบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งโดยสารมากับรถกระบะอีซูซูแบบมีคอกประกอบด้วยผู้บาดเจ็บ1คนคือนายสมพงษ์ศักดิ์อ่อนดีอายุ18ปีขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิต4คนคือนางสาวสุมินตราเรืองคงอายุ23ปีเด็กหญิงนรินทร์นิพารอดบุญมาอายุ2ขวบลูกสาวของนายยศวัฒน์คนขับรถกระบะนางสาวประภาวรินทร์นุ้งตังอายุ18ปีและนายณัฐชัยรอดบุญมาอายุ22ปีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขับรถตามรถกระบะอีซูซูมาห่างๆอยู่ๆมีรถยนต์กระบะแบบมีคอกซึ่งขับสวนทางมาเกิดเสียหลักหมุนคว้างพุ่งประสานงาอย่างแรงกับรถกระบะอีซูซูขณะที่การสอบสวนทราบว่านายยศวัฒน์มีหน้าที่คนขับรถกระบะอีซูซูแบบมีคอกมีภรรยานั่งมาด้วยพร้อมลูกสาวส่วนญาติอีก4คนนั่งและยืนอยู่กระบะหลังกลับจากการไปช่วยตัดทุเรียนให้กับญาติในพื้นที่เขาทะลุจนมาถึงที่เกิดเหตุนายยศวัฒน์น่าจะเร่งฝ่าสายฝนเพื่อให้คนด้านหลังไม่เปียกประกอบกับบริเวณเกิดเหตุเป็นทางโค้งขวานายยศวัฒน์ขับมาด้วยความเร็วทำให้รถเกิดเสียหลักหมุนก่อนไปชนรถที่สวนทางมาฮ่องกงเปิดอาคารผู้โดยสารหลังที่2การท่าอากาศยานฮ่องกงเตรียมเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารหลังที่2อย่างเป็นทางการในวันที่27พฤษภาคมนี้โดยอาคารหลังใหม่นี้เพียบพร้อมด้วยเคาน์เตอร์เช็คอิน108จุดเคาน์เตอร์โหลดสัมภาระอัตโนมัติ68จุดพร้อมรองรับบริการโหลดกระเป๋าด่วนผ่านระบบมือถือซึ่งในระยะแรกจะมีสายการบิน15สายทยอยเข้าไปให้บริการในเฟสแรกนี้อาคารผู้โดยสารหลังที่2คาดว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้30ล้านคนต่อปีและเมื่อรวมกับอาคารผู้โดยสารหลังที่1ที่รองรับได้70ล้านคนต่อปีจะส่งผลให้ท่าอากาศยานแห่งนี้สามารถรองรับผู้โดยสารรวมได้สูงสุดถึง100ล้านคนต่อปีในอนาคตและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: Guru
2: ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคม
8: สนับสนุนข่าวโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
11: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
10: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: โหโชคดีที่รักคุณยอดรักสลักใจก่อนหน้านั้นความรักเหมือนยาขมคุณสยันสัญญานะคะคุณผู้ฟังคะแม่ทำไมดิฉันต้องทำเสียงนี้ด้วยเนาะคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ตามัตติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของภาษากฎหมายซึ่งต่อเนื่องนะเมื่อกี้ได้คุยกับอาจารย์ไปเรื่องของเจ้าหนุ่มนะคะเขาเอาโฉนดนะคะของป้าโดยการลักขโมยอะค่ะไปจำนำนะคะโฉนดที่ดินเขาเรียกว่าจำนำลอยโดยไม่ได้มีการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินและอาจารย์ก็บอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะคะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาเอาไปเสียแล้วก็ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์นะคะอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ป้าที่ว่าเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นป้าแท้ๆในช่วงนี้ค่ะอาจารย์จะอธิบายต่อเนื่องเลยนะคะจากจำนำเมื่อสักครู่จะมาต่อที่จำนองและการบังคับจำนองอาจารย์มากุ๊กกุ๊กกักอยู่ในสายอาจารย์ขา
1: ครับผม
0: ค่ะเรียนเชิญอาจารย์อธิบายเลยค่ะ
1: ครับก็คือเราก็ว่าเรื่องทรัพย์สินมาหลายสัปดาห์นะครับก็จะไปว่าจริงๆพอเรามีทรัพย์สินเนี่ยนะครับซึ่งเจ้าของสิทธิ์ทรัพย์สินก็มีสิทธิ์ที่จะทำที่จะนำเอาทรัพย์สินเนี่ยนะครับไปขอสินเชื่อต่างๆนะครับเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายหมุนเวียนในธุรกิจในค่าจ่ายประจำบ้านค่าศึกษาเล่าเรียนลูกค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะครับเราก็สามารถเอาทรัพย์สินต่างๆเนี่ยนะครับไปใช้เพื่อประกันหนี้กับเจ้าหนี้นะครับซึ่งก็ทรัพย์สินที่เอาไปประกันหนี้ได้ทรัพย์สินก็จะมีทั้งทรัพย์สินที่เขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งส่วนมากก็จะเคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับที่ดินบ้านคอนโดมิเนียมนะครับอันนี้เป็นทรัพย์สินที่อยู่ติดกับที่ดินอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ง่ายภาพมันจะชัดว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เช่นรถยนต์นะครับนาฬิกาโรเล็กซ์พระเครื่องที่ราคาสูงๆนะครับ อันนี้ก็สามารถนำไปจำนำนะครับนำไปจำนำได้แต่โฉนดที่ดินเนี่ยนะครับนำไปจำนำไม่ได้เพราะโฉนดที่ดินมันไม่ใช่ทรัพย์สินที่ประเภทคือเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบรองรับอสังหาทรัพย์คือรองรับกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครองในที่ดินนะครับ ซึ่งถ้าเจ้าของเอกสารเนี่ยไม่ประสงค์จะจำนองก็มีนะครับก็ไปยืมเงินเขาแล้วก็เอาโฉนดที่ดินเนี่ยนะครับแล้วก็เซ็นคล้ายๆว่าเซ็นหนังสือมอบอำนาจบัตรประชาชนทะเบียนบ้านให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ไว้เนี่ยให้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันนะครับซึ่งกรณีนี้ไม่ใช่เป็นการจำนำนะครับและไม่ใช่เป็นการจำนองนะครับเพราะการจำนองเนี่ยจะต้องนำโฉนดที่ดินเนี่ยต้องไปจดทะเบียน

0: ต้องไปตาไว้นะครับในกฎหมายบอกเอาทรัพย์สินตาไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งคำว่าตานี่คือเอาไปจดทะเบียนไว้กับสำนักงานที่ดินนะครับซึ่งเดิมเนี่ยถ้าเป็นโฉนดที่ดินก็เป็นสำนักที่ดินถ้าเป็นน.3ก็นายอำเภอจัดการแต่ณปัจจุบันเนี่ยทั้งโฉนดที่ดินทั้งน.3เนี่ยถูกรวบมาอยู่ในอำนาจมาอยู่ในอำนาจของเจ้ามาที่ดินจังหวัดแต่ละที่แต่ละสาขานะครับอันนั้นเรียกว่าเป็นการจำนองนะครับแต่ถ้ารถยนต์นะครับเราเป็นหนี้รถยนต์ให้เขายึดถือไว้เนี่ยนะครับเอาไปตึงไว้อย่างเงี้ยโรงจำนำก็ดีคนจำนำทั่วไปก็ดีนะครับเราต้องเอาทรัพย์สินเราเนี่ยต้องให้ผู้รับจำนำเก็บไว้ยึดถือไว้นะครับส่วนจำนองเนี่ยเนื่องจากใช้เอกสารสิทธิ์เนี่ยไปดำเนินการเลยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนะที่จำนองให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันนะครับตัวเอกสารเนี่ยนะครับซึ่งมีก็ไปตาไว้แล้วเนี่ยมันมีสิทธิเหนือที่ดินดังกล่าวนะครับเป็นเจ้าหนี้ที่เขาเรียกเป็นเจ้าหนี้มีบุญมาสิทธิ์หรือเป็นเจ้าหนี้ชั้นหนึ่งนะครับถ้ามีการยึดทรัพย์สินแปลงนี้ที่จำนองเนี่ยออกขายต่อตลาดนะครับไม่ว่าเจ้าหนี้ที่เป็นผู้รับจำนองฟ้องยึดทรัพย์หรือเจ้าหนี้สามัญอื่นฟ้องและยึดทรัพย์นะครับถ้ามีการขายต่อตลาดผู้รับจำนองเนี่ยมีสิทธิเหนือที่ดินดังกล่าวจะต้องรับชำระหนี้ก่อนนะครับ แต่ถ้าเป็นจำนำก็ อย่างที่บอกว่าต้องเอาทรัพย์สินไว้ที่กับผู้รับจำนำนั้นถ้าผู้รับจำนำเนี่ยนะครับบางกรณีก็มีจำนำรถแล้วก็มีคู่มือทะเบียนรถเนี่ยให้ไว้กับผู้รับจำนำและวันหลังเนี่ยผู้จำนำเนี่ยนะครับไปขอรถกลับมาใช้ก่อนไอ้อย่างนี้สภาพการจำนำเนี่ยก็ถือเป็นการส่งมอบคืนให้กับผู้จำนำสิทธิจำนำก็จะหายไปนะครับก็เหลือสัญญากู้เป็นเจ้าหนี้ธรรมดาดังนั้นถ้าเกิดว่ามีการผิดนัดมีการฟ้องร้องยึดรถกันเนี่ยขายทอดตลาดเนี่ยนะครับผู้รับจำนำเดิมเนี่ยซึ่งกลายสภาพเป็นเจ้าหนี้ธรรมดาสามัญกับเจ้าหนี้ธรรมดาสามัญคนอื่นๆเนี่ยเมื่อยึดรถขายแล้วเนี่ยต้องมาแบ่งเงินที่ขายท่อตลาดแชร์ตามส่วนที่เป็นเจ้าหนี้ซึ่งจะต่างกับจำนองนะซึ่งมีรวมสิทธิ์และได้ก่อนแต่เรื่องนี้ถ้ารถนะครับอยู่ที่ผู้รับจำนำแล้วเจ้าหนี้สามัญอื่นเนี่ยยื่นฟ้องผู้จำนำเนี่ยแล้วเราไปยึดทรัพย์สินที่จำนำจากผู้รับจำนำเพื่อขายทอดตลาดไอ้กรณีอย่างนี้ผู้รับจำนำเนี่ยก็เป็นเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินตัวนี้คือต้องได้ก่อนเหมือนกันเช่นเดียวกับผู้รับจำนองนะครับจากนั้นถ้าเป็นเจ้าหนี้นะครับเราต้องรู้สิทธิ์ตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้เคลื่อนไหวได้ไปนู่นไปนี่ได้มีล้อเลื่อนอย่างเงี้ยนะครับเราต้องยึดทรัพย์สินตัวนี้ไว้ถ้าเราเป็นผู้รับจำนำนะครับยึดไว้เพราะเราจะรับจำนำหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นนะครับแต่นี้ถ้าเราเป็นผู้จำนำทำไงก็แล้วแต่ให้รถอยู่ที่เราแล้วก็เอาแก้คู่มือทะเบียนรถไปอยู่ที่เขานะครับก็อย่างนี้ไม่ใช่ว่าจำนำเจ้าหนี้ก็แค่มีสิทธิ์ยึดคู่มือทะเบียนรถเวลาจะขายก็ขายยากเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไอ้ตัวลูกหนี้เนี่ยนะครับคนที่หัวใส่ที่เขาแจ้งหายแล้วไปออกก็เรียกว่าไปออกเล่มใหม่นะครับนายทะเบียนออกให้ใหม่มารถไปขายคนอื่นไปไอ้อย่างเนี้ยเจ้าหนี้ที่รับจำอยู่เดิมก็จะเสียโอกาสมากพอรถไม่อยู่แล้วก็ขายคนอื่นไปแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าพอไปฟ้องร้องหนี้เงินกู้เนี่ยก็ได้แต่คำรักษาเป็นตัวเลขมาว่าไอ้ชำระหนี้เท่านั้นเท่านี้แต่ทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่มีอยู่ในมือแล้วนะครับเราก็เท่ากับว่าเสียสิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์ตามคำรักษาเลยนะครับส่วนจำนองไม่ต้องกลัวเมื่อมีการตาไว้ที่สำนักงานที่ดินนะครับหลังโฉนดมีเราเป็นเจ้าหนี้ยังไงมึงไปแจ้งหายนะครับไปขายคนอื่นนะครับเราในฐานะผู้รับจำนองเนี่ยก็มีทรัพยสิทธิ์อยู่กับที่ดินไหมมันติดไปนะใครซื้อกี่ทอดความเป็นผู้รับจำนองเนี่ยเนื้อหนี้จำนองมันจะติดไปหลังโฉนดนะครับไปตลอดเลยนะครับจากนั้นไม่ต้องกังวลนะครับทีนี้ถ้าเป็นทรัพย์สิน ประเภทเครื่องจักรรถยนต์เครื่องบินพวกนี้ซึ่งมีพรบให้จดทะเบียนเครื่องจักรเครื่องบินรถยนต์ประเภทนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเราเป็นมันจำนำเรื่องต้องเราเอารถเอาเครื่องจักรไปไว้ที่เขานะครับแต่ว่ากฎหมายแก้เนี่ยให้จำนองได้นะครับพอจำนองได้เนี่ยรถจะจำนองได้เครื่องบินจำนองได้สัตว์นะครับยาสัตว์พาหนะเนี่ยนะครับที่ขึ้นทะเบียนรูปพรรณก็จำนองได้นะครับแต่จำนองได้ก็จริงนะครับเรามีสิทธิ์เหนือก็จริงเนี่ยนะครับแต่ว่าพอเป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้เหมือนรถยนต์อย่างเนี้ยนะครับก็ไม่นิยมจะรับจำนองเพราะว่ารถมาอยู่ที่ผู้รับจำนองนะครับเราจดทะเบียนจำนองเหนือทรัพย์นี้จริงมันก็แอบขายได้เหมือนกันขายเถื่อนๆไปเนี่ยก็บังคับจำนองบังคับยังไงตัวทรัพย์ไม่อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องจักรอยู่ที่โรงงานเนี่ยถ้ามันไม่ถอดพาหนีมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็บังคับจำนองขายเท่าไหร่นำมาชำระหนี้เราก่อนได้นะครับแต่ถ้าทำเป็นจำนำแต่เครื่องจักรอยู่ที่โรงงานนะครับแล้วไปบันทึกบอกว่าจำนำไว้แล้วให้ผู้รับจำนำเอาเครื่องเนี่ยกลับไปใช้อีกผมเคยบรรยายเมื่อหลายปีก่อนว่าการทำนี้กรรมรักษาเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายนะครับไม่ใช่จำนำที่แท้จริงนี่ถ้ามีเจ้าหนี้หลายคนพอฟ้องปั๊บฟ้องจำเลยไอ้เครื่องจักรเนี้ยแม้จะบอกทำสัญญาว่าเป็นจำนำแต่ให้จำเลยกลับมาใช้ก่อนเนี่ยไอ้อย่างนี้ก็ไม่ใช่จำนำที่แท้จริงเป็นการหลุดหลีกเลี่ยงกฎหมายพอมีการยึดทรัพย์เจ้าหนี้ทุกคนก็แชร์กันนะครับในทรัพย์ตัวนี้ไม่มีใครมีสิทธิ์เหนือบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์อันนี้ที่จะได้ก่อนก็ได้พร้อมๆกันอันนี้คือความแตกต่างระหว่างจำนำกับจำนองนะครับทีนี้สาระสำคัญของการจำนองเนี่ยนะครับคือการกระทำจำนองเนี่ยก็คือพอเราเป็นอยากได้ทรัพย์สินเงินทองมาใช้เนี่ยแล้วเอาทรัพย์สินไปตึงเอาไว้เนี่ยนะครับมันทำได้ทั้งขายฝากกับจำนองนะครับขายฝากเนี่ยคือเจ้าหนี้ชอบแต่ลูกหนี้ไม่ชอบเพราะว่าถ้าถึงกำหนดแล้วเราไม่ไถ่ถอนเนี่ยสิทธิในทรัพย์สินตกเด็ดขาดเป็นของผู้รับขายฝากไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นการจำนองเนี่ยทรัพย์สินยังเป็นของเราอยู่เพียงแต่เรามีภาระหนี้จำนองกับผู้รับจำนองซึ่งมันแตกต่างกันถึงเรื่องค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจำนองนะครับเพราะว่าผมเมื่อเคยรับจำนองคนที่เดือดร้อนเนี่ยบางคนเขาอยากให้เขาอยากขายฝากบอกว่าอยากให้อาจารย์สบายใจแต่เราก็เห็นใจนะครับเพราะว่าถ้าพอขายฝากเนี่ยก็เหมือนการซื้อขายต้องเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยทั้งหมดประมาณภาษีแล้วประมาณ 5% นะพอ 5% บางทีต้องการที่ต้องการเงินล้านหนึ่งนะครับที่ล้านห้านะครับราคาประเมินล้านห้านะครับพอมีการจดทะเบียนขายเนี่ยเขาก็ประเมินจากราคาของกรมที่ดินน่ะแล้วก็ประเมินล้านห้าเราเอาแค่ 500,000 หรือเอาแค่ล้านเดียวเนี่ยแต่พอเราไปขายฝากเราจะขาย 500,000 ขายล้านเดียวเขาก็คิดว่าราคาต้นทุนอยู่ที่ราคาทุนทรัพย์คืออยู่ที่ล้านห้าต้องเสีย 5% คิดดูว่าเท่าไหร่บางทีสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเงินแค่ 500,000 เนี่ยกลายเป็นว่าต้องเสียใช้จ่ายให้กรมที่ดินเนี่ยกับหนี้ที่เรายืมเขาเนี่ยที่กู้เขามันสูสีกันจนเราไม่เหลือนะครับไอ้อย่างเนี้ยเราเหมือนเป็นเราอยากจะช่วยเขาอะเราก็ให้เขาทำจำนองเพราะเขาจะเสียก็เรียกอะไรอ่ะทุนทรัพย์เนี่ย 500,000 ก็ 1% ก็นะครับเท่าไหร่ 1% ก็ 5,000 นะครับแต่พอจดเป็นขายฝากเขาคิดจากล้าน5 5% เนี่ยอันนี้เงินหายหมดเลยนะครับอันก็มีความแตกต่างเรื่องค่าธรรมเนียมนะครับนั้นเวลาเราจะทำนิกรรมเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามคุยกับเจ้าหนี้ว่าขอทำเป็นจดจำนองนะครับเพราะว่าไอ้ค่าคำขอ5บาทนะครับค่าจดทะเบียนทุนทรัพย์นะครับ 1% เนี่ยนะครับร้อยละบาทแล้วสูงสุดไม่เกิน 200,000 นะครับมีลิมิตอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็แล้วก็อากรสแตมป์ก็ 0.05 บาทนะครับไม่เกิน 10,000 และเวลาไปถ่ายถอนก็เสียแค่50 บาทแต่ถ้าเป็นการขายฝากเนี่ยเขาเรียกค่าจ่ายเนี่ย เบิ้ลหลายเท่าเลยนะครับฉะนั้นถ้ากู้หนี้ยืมสินกันเนี่ยนะครับถ้าเจ้าหนี้เห็นใจหน่อยนี่ก็ถ้าเราขอร้องเราขอทำเป็นจำนองจำนองเนี่ยมันไม่หลุดแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราไม่ชำระหนี้เนี่ยนะครับเขาถึงจะฟ้องร้องบังคับจำนองซึ่งเราก็มีโอกาสไปซื้อไปยื้อแล้วก็หาตังไปจ่ายตอนหลังก็ยังได้อยู่จะต่างสายฝากนะครับหลุดแล้วหลุดเลยนะครับทีนี้ประเด็นเรื่องการจำนองเนี่ยคือการจำนองมันเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะมีคนสองคนคือเจ้าหนี้กับลูกหนี้ซึ่งลูกหนี้เป็นเจ้าของทรัพย์สินเองก็จำนองกับเจ้าหนี้ไปนะครับประเด็นปัญหาก็ไม่มากมายแต่ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินเลยเนี่ยนะครับอย่างผมไปยืมจะยืมเงินนะครับพ่อวาสุเนี่ยนะครับแต่ไม่มีหลักประกันแต่คุณแหม่มมีนะครับผมมาขอให้คุณแหม่มเนี่ยเอาที่ดินคุณแหม่มเนี่ยไปประกันหนี้ผมเนี่ยนะครับ1ล้านบาทอย่างนี้นะครับที่คุณแหม่มราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไปประกันไว้กับพ่อวาสุให้คุณพ่อสุใจคนนั้นผมมาล้านหนึ่งคุณแหม่มก็หลักประกันไปจดจำนองไปตาไว้คุณกับพ่อวาสุอย่างนี้นะครับอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับผมเองอาจจะมีที่ดินเองหรือคุณแหม่มอาจจะใช้ทรัพย์สินคุณแหม่มไปจำนองก็ได้นะครับแต่ว่าภาระหน้าที่ในทางกฎหมายอาจจะแตกต่างกันนะครับซึ่งผมจะว่าต่อไปนะครับถ้าเป็นผมเป็นคนจำนองเองทรัพย์สินผมเองและผมมีกู้เงินเองเนี่ยเจ้าหนี้สามารถสร้างสัญญาอะไรที่ให้ครบเวอร์ยอดหนี้ได้แต่ถ้าคุณแหม่มไปเป็นคนจำนองซึ่งเป็นคนนอกไอ้คุณแหม่มไม่ได้เป็นลูกหนี้เขาแก้มาจำนองประกันหนี้ให้ผมเนี่ยสิทธิบางประการเนี่ยพ่ออวสุเนี่ยจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้คุณแหม่มรับผิดชอบเกินจากทรัพย์สินราคาทรัพย์สินที่คุณแหม่มมีอยู่เนี่ยในทางกฎหมายก็ทำไม่ได้เป็นโมฆะนะครับทีนี้การประกันหนี้เนี่ยต้องเป็นมูลหนี้ที่มีอยู่จริงนะครับต้องเป็นมูลหนี้สมบูรณ์นะครับบางกรณีเนี่ยอย่างยกตัวอย่างสมมติว่าผมไปนะครับไปเป็นหนี้นะครับค่าหวยใต้ดินเพราะว่าสุขอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่มันมีอยู่นะครับแต่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและคุณแหม่มก็เอาทรัพย์สินเนี่ยไปประกันหนี้ผมและวันหลังผมไม่จ่ายตังค์1ล้านบาทให้เพราะว่าสุขเนี่ยนะครับเพราะว่าสุขก็จะฟ้องผมว่าผิดสัญญากู้ยืมอาจจะทำสัญญากู้ไว้ผิดสัญญากู้ยืมเงินและไปฟ้องคุณแหม่มบังคับจำนองในวงเงิน1ล้านบาทอย่างนี้นะครับผมก็ต่อสู้คดีได้ว่าหนี้อันเนี้ยมันเป็นหนี้ที่ไม่ชอบกฎหมายไม่มีมูลหนี้อยู่จริงคุณแหม่มก็สู้คดีอย่างผมเนี่ยได้เหมือนกันนะครับถ้าพยานหลักฐานฟังได้ว่าการจดจำนองครั้งนี้เพื่อประกันหนี้หวยใต้ดินหนี้การบันดาลเนี้ยเรื่องของผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่มีหนี้อยู่จริงนะครับถ้าฟังได้อย่างนี้ศาลต้องพิพากษายกฟ้องนะครับพ.ว.ส.นะครับแล้วคุณแหม่มก็สามารถฟ้องแย้งเนี่ยให้เพิกถอนนิกรรมที่อยู่ด้านหลังว่าคุณแหม่มนะครับจดจำนองไว้กับพ.ว.ส.ให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมตรงเนี้ยด้านหลังโฉนดได้โฉนดคุณแหม่มก็ด้านหลังก็คำว่าจำนองก็จะถูกขีดฆ่าออกไปนะครับแต่เนื่องจากโฉนดอยู่ที่พ.ว.ส.เวลาคุณแหม่มฟ้องแย้งเข้าไปในคดีนั้นเนี่ยก็ต้องฟ้องแย้งให้เรียกโฉนดที่ดินคืนจากคุณวาสุแล้วก็ให้ศาลที่พิพากษาให้มีการเพิกถอนการจดจำนองเนี่ยนะครับซึ่งเจ้าอาที่ดินพอเราศาลตัดสินคดีติดก็เอาโฉนดไปแล้วก็ขีดค่าด้านหลังสถาบันเจ้าที่ดินเขียนว่าผู้จำนองนะครับจำนองคุณแม่จำนองคุณวาสุอยู่เนี่ยก็ต้องเขาจะขีดค่าออกก็ทำให้หลังโฉนดเนี่ยไม่ปลอดภาระหนี้สินไม่มีหนี้สินนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือต้องจำนองหนี้ที่มีอยู่จริงหนี้ที่มีอยู่จริงเนี่ยแม้จะบังคับเขาเรียกว่าไม่มีหลักฐานการบังคับเนี่ยก็สามารถจำนองได้และบังคับจำนองได้อย่างสมมติว่ากรณีผมยืมเงินคุณวาสุเหมือนเดิมนะครับ1ล้านบาทแต่ว่าเป็นคนไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับผมก็ไม่ทำยากู้ไอ้หนี้นี้มีอยู่จริงคุณวาสุโอนเงินให้ผมจริงล้านหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่มีสัญญากู้กันซึ่งกฎหมายบังคับว่าถ้ากู้เกิน 2,000จะต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเงินนะครับไม่ได้ทำกันเชื่อใจกัน แต่เพื่อความสบายใจผมก็ไปขอร้องคุณแม่ว่าช่วยไปประกันหนี้ให้ผมหน่อยจดจำนองประกันหนี้กับคุณวาสุไว้เนี่ยไอ้อย่างนี้ก็สามารถจดจำนองประกันหนี้อันนี้ได้เพราะหนี้นี้มันชอบไปกฎหมายเพียงแต่ว่าไม่มีลายลักษณ์อักษรในหนังสือที่จะฟ้องบังคับผมได้นั้นเวลาคุณวาสุฟ้องผมผมก็สู้ว่าฟ้องผมไม่ได้เพราะหลักฐานการกู้ยืมเงินไม่มีนะครับแต่ฟ้องคุณแหม่มได้คุณแหม่มจะต่อสู้คดีว่าการกู้ยืมเงินระหว่างผมกับคุณวาสุไม่มีหลักฐานในหนังสือเนี่ยสัญญาจำนองจึงไม่ครบเวอร์ไม่ครอบคลุมนะไม่สามารถบังคับได้เนี่ยอันนี้ข้อต่อสู้คุณแหม่มเนี่ยฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่านี่มีอยู่จริงแต่คุณวาสุบังคับผมไม่ได้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นนี่ที่เหมือนมีอยู่จริงแต่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่มีอยู่จริงนะครับหรือผมไปทำยากู้ไว้กับคุณวาสุ1ล้านบาทนะครับแล้วคุณแหม่มไปจดจำนองประกันแล้วคุณวาสุบอกว่าเดี๋ยวจดจำนองเสร็จจะส่งมอบเงิน1ล้านให้ผมแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ส่งคุณแหม่มก็จดจำนองประกันหนี้ผมเนี่ยซึ่งหนี้จำนองเนี่ยมันประกันได้ในหนี้ปัจจุบันและอนาคตเนี่ยก็จดจำนองไว้ได้แต่ปรากฏว่าในอนาคตจริงๆเนี่ยคุณวาสุเนี่ยไม่ได้ส่งมอบเงินให้ผมก็ถือว่าสัญญากู้ยืมผมระหว่างคุณวาสุเนี่ยไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีการส่งมอบกันไอการจำนองประกันหนี้ที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยหนี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยการจำนองนั้นก็ถือว่าไม่มีผลถ้ามีการฟ้องร้องคุณแหม่มก็เช่นเดิมนะครับก็สู้คดีว่าไม่มีมูลหนี้อยู่จริงไม่มีการส่งมอบหนี้ไม่สมบูรณ์และก็ฟ้องแย้งขอเรียกโฉนดคืนและขีดค่าหลังโฉนดด้วยเนี่ยก็ใช้หลักการจำนองเดียวกันนะครับอันนี้คือหนี้ที่จะจำนองกันได้หรือหนี้ในอนาคตเช่นประกันหนี้ลูกจ้างที่เข้าทำงานบางทีกรณีลูกจ้างที่อยู่กับการเงินเนี่ยนะครับบางทีนายจ้างกลัวว่าลูกจ้างจะทุจริตยักยอกในพวกนี้นะครับกฎหมายบังคับกฎหมายก็ให้สิทธิให้นายจ้างเรียกหลักประกันคือให้เขาทำสัญญาแล้วก็จำนองเป็นประกันไว้ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นหนี้ในอนาคตซึ่งขณะที่เราทำสัญญาจำนองประกันหนี้ลูกจ้างเนี่ยความเสียหายใดๆยังไม่เกิดแต่ถ้าอนาคตเกิดไปยักยอกทรัพย์ของบริษัทจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่ไม่เกินวงเงินที่เราค้ำประกันไว้เนี่ยผู้รับจำนองก็ต้องรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเบื้องต้นในการจำนองนะครับและก็การจำนองเนี่ยผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของที่ดินที่แท้จริงนะครับถึงจะจำนองได้ซึ่งมีบางกรณีอย่างที่ดินที่เป็นที่ดินนอสองสามเนี่ยนะครับสมมติคุณแหม่มมีที่ดินที่เป็นนอสามนะครับชั้นนอสามระบุว่าคุณแหม่มเป็นเจ้าของสิทธิครองที่ดินที่ลาดกระบังสิบไร่คุณแหม่มขายที่ดินแปลงเนี้ยนอสามแปลงเนี้ยให้กับลุงเข้มไปลุงเข้มก็รับมอบครอบครองที่ดินเข้าไปจำประโยชน์ปลูกมะม่วงแหละเรียบร้อยแล้วนะครับสิทธิในที่ดินแปลงนี้เนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยพอไม่จดทะเบียนจะมาที่ดินเนี่ยการซื้อขายเป็นโมฆะแต่ว่าสมบูรณ์ด้วยการส่งมอบการครอบครองให้กับลุงเข้มไปนะครับลุงเข้มก็ได้สิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้โดยการรับมอบการครอบครองส่งมอบการครอบครองคุณแหม่มก็เสียสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้เพราะขายคุณลุงเข้มไปแล้วแต่ว่าไอ้ตัวนสสามเนี่ยยังอยู่ที่คุณแหม่มนะครับไม่ได้จดทะเบียนให้มอบให้กับลุงเข้มไปด้วย วันหลังผมเดือดร้อนเงินเช่นเดิมก็ให้ของคุณแหม่มเนี่ยไปช่วยจำนองประกันหนี้พอวาสุเนี่ยขณะที่คุณแหม่มเอานอสามไปประกันหนี้คุณวาสุเนี่ยที่ดินแปลงนี้ไม่ได้เป็นของคุณแหม่มแล้วเพราะคุณแหม่มขายลุงเข้มไปแล้วเพียงแต่ว่า ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเนื่องจากไม่ทำงานที่สมานที่ดินเนี่ยนะครับแต่สิทธิคุณแหม่มไม่มีพอไปจำนองเนี่ย ก็บอกการจำนองผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของที่ดินที่แท้ต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงอ่ะพอคุณแหม่มไม่ใช่แล้วเนี่ยสัญญาจำนองนี้ก็เป็นโมฆะนะครับส่วนมากเนี่ยคุณแหม่มไม่ได้สู้แหละแต่พอยึดขายทอดตลาดอะไรไปเนี่ยลุงเข้มเนี่ยจะต้องไปร้องขัดทรัพย์ว่าสัญญาจำนองหรือคำรักษาตัวนั้นเนี่ยนะครับทรัพย์สินตัวเนี้ยไม่ใช่ของคุณแหม่มไม่ใช่ของลูกหนี้เขาสามารถร้องขัดทรัพย์ได้นะครับอันนี้คือหลักการให้เห็นว่า การจำนองผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของที่แท้จริงนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอเราจำนองไปแล้วเนี่ยนะครับหลักการต่อไปคือผู้จำนองก็จะต้องใช้หนี้แก่ผู้รับจำนองนะครับนี่พอถึงกำหนดครบปีอ่ะผมไม่มีเงินคืนคุณวาสุนะครับ1ล้านบาทอาจจะคืนไปบ้างแต่ไม่ครบนะครับพอถึงกำหนดเนี่ยผมผิดนัดไม่จ่ายหนี้ให้กับคุณวาสุที่คุณวาสุเนี่ย

0: ให้ชำระหนี้นะครับโดยกฎหมายบอกในเวลาสมควรแต่ไม่น้อยกว่า60วันนะครับและก็เนื่องจากคุณแหม่มเนี่ยเป็นผู้จำนองซึ่งเป็นคนนอกไม่ใช่ตัวผมเนี่ยนะครับกฎหมายก็บังคับว่านะครับคุณวาสุเนี่ยเมื่อแจ้งผมมาแล้วเนี่ยว่าชำระหนี้ไปในไม่น้อยกว่า60วันแล้วให้เวลาผมไม่ต่ำ60วันเนี่ยหลังจากนั้นคุณวาสุก็จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวนะครับบอกกล่าวการบังคับจำนองนะครับไปถึงคุณแหม่มว่าส่งหนังสือคุณแหม่มบอกว่าผมไม่ผิดนัดแล้วได้บอกกล่าวบังคับจำนองไปที่บอกกล่าวให้ผมชำระหนี้แล้วนะครับและแจ้งคุณแหม่มไม่ทราบเรื่องราวต่างๆว่าเนี่ยมันมีปัญหานี้นะถ้าลูกหนี้ไม่ชำระคุณแหม่มก็ต้องชำระแต่ไม่ชำระก็จะบังคับจำนองเพื่อเอาที่ดินนี้ออกขายทอดตลาดภายใน15วันนะครับนับจากแจ้งผมและต้องแจ้งคุณแหม่มภายใน15วันนี้ถ้าคุณวาสุไม่ดำเนินการในหมดเวลาดังกล่าวเนี่ย15วันคุณแหม่มก็จะหลุดพ้นจากความรับผิดนะครับในดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าสินใหม่เนี่ยที่ผมค้างชำระเนี่ยนะครับตลอดจนค่าภาระผิดพันต่างๆที่เป็นหนี้อุปกรณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา15วันดังกล่าวกับหลุดพ้นเลยนะครับถ้าคุณวาสุไม่แจ้งเนี่ยเลย15วันไปแล้วเนี่ยดอกเบี้ยเกิดขึ้นค่าจ่ายที่เป็นอุปกรณ์เกิดขึ้นเนี่ยคุณแหม่มสามารถต่อสู้คดีได้ว่าคุณแหม่มเนี่ยต้องรับผิดชอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่า คุณวาสุเนี่ยแจ้งหนี้ให้ผมชำระเนี่ยให้ผมชำระหนี้เนี่ยกฎหมายบอกว่าไม่ต่ำ60วันแต่คุณวาสุแจ้งเวลาผมแค่45วันให้ชำระเนี่ยถือว่าคุณวาสุเนี่ยนะครับบอกกล่าวทวงถามให้ผมชำระหนี้ไม่ถูกต้องตามหมายคือไม่ครบ60วันถือว่าบอกกล่าวไม่ชอบนะ
1: ค่ะ
0: นะครับคุณวาสุจะฟ้องผมและคุณแหม่มเนี่ยให้ชำระหนี้บังคับจำนองอันเนี้ยไม่ได้แม้คุณวาสุจะไปฟ้องหลัง60วันแล้วก็ตามนะครับก็ถือว่าการบอกกล่าวไม่ชอบอำนาจฟ้องไม่มีก็ยกฟ้องไปทั้งกระบวนการเลยซึ่งจะต่างในอดีตก่อนมีการแก้ไขกฎหมายนะครับถ้าเขาบอกให้บอกกล่าวตามสมควรแต่ว่ากี่วันก็แล้วแต่แต่ว่าอย่างเนี้ยบอกว่า60วันใช่ไหมแต่บอกกฎหมายบอก60แต่ไม่บอก45แต่ไปฟ้องหลัง60วันถ้าเป็นกฎหมายแนวการรักษาฎีกาก่อนแก้กฎหมายเนี่ยศาลอนุโลมว่าก็เขามาฟ้องหลัง60วันอยู่ดีนะครับก็ยังถือว่ามีสิทธิ์ที่จะฟ้องได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยถ้าบอกกล่าวไม่ครบไม่น้อยกว่า60วันเนี่ยระยะ45วันอย่างนี้นะครับก็ถือว่าบอกกล่าวไม่ชอบอำนาจฟ้องไม่มีนะครับอันนี้คือเจ้าหนี้บังคับจำนองก็ต้องบอกแก่ลูกหนี้แก่ผม60วันอย่างน้อย15วันแจ้งคุณแหม่มนะครับถึงจะสมบูรณ์นะครับอันที่2นะครับวิธีการที่2เนี่ยพอผมเป็นหนี้แล้วเนี่ยผมก็ไม่ต้องการดอกเบี้ยมันเดินยาวมากพอผิดนัดปั๊บปีหนึ่งเนี่ยแล้วก็การจำนองเนี่ยมีเจ้าหนี้รับจำนองรายเดียวเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยคุณแหม่มเนี่ยเห็นผมไม่ใช้หนี้เนี่ยแล้วคุณแหม่มกลัวว่าดอกเบี้ยมันจะเดินยาวเนี่ยคุณแหม่มเนี่ยมีสิทธิ์แจ้งไปที่คุณวาสุอะบอกว่าเพื่อให้ดำเนินการเอาที่ดินแปลงนี้ออกขายทอดตลาดนะครับจำนองเนี่ยนะครับออกขายต่อตลาดแต่ก็ว่าถ้าเราออกขายต่อตลาดโดยไม่ต้องฟ้องคดีอ่ะมันคือคุณแหม่มก็มีชั้นเชิงตามกฎหมายคือถ้าปล่อยฟ้องคดีดอกเบี้ยที่เดินหลังจากนั้นเนี่ยคุณแหม่มต้องรับผิดชอบวิธีการคุณแหม่มก็แจ้งหนังสือที่คุณวาสุนะครับบอกว่าเอาที่ดินแปลงนี้รีบเอาออกขายต่อตลาดนะครับซึ่งกฎหมายบอกว่าต้องขายต่อตลาดไปใน1ปีถ้าเกิดว่าคุณวาสุไม่ดำเนินการขายทอดตลาดไปใน1ปีนะครับและต่อมามีการฟ้องร้องเนี่ยนะครับคุณแหม่มก็จะหลุดพ้นเรื่องดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนนะครับเวลาหลังเวลาครบ1ปีแล้วจะยาวกี่ปีก็แล้วแต่นะครับคุณแหม่มก็ไม่ต้องรับผิดชอบคุณวาสุก็บังคับคุณแหม่มไม่รับผิดชอบดอกเบี้ยหลังจากนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณวาสุดำเนินการขายทอดตลาดไปใน1ปีแต่ยังไม่แล้วเสร็จ

0: ขยายเวลาไปอันนี้ถือว่าคุณวัสุเนี่ยได้ดำเนินการไป1ปีนะครับและจะขายทอดตลาดเลย1ปีกลายเป็น2ปี3ปีคุณเมียมยังต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยต่อคุณวาสุน
1: ะครับ
0: อีกอันหนึ่งนะครับเรื่องบังคับจำนองเนี่ยคือถ้าคุณแหม่มนะครับผมค้างหนี้นะครับเกิน5ปีนะครับและปรากฏว่าเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมกันแล้วเนี่ยมันมีมูลค่ามากท่วมทรัพย์สินเนี่ยของคุณแหม่มนะครับมีแก้ล้านหน้ามูลค่าล้านหน้า แต่นี่ผมล้านพร้อมดอกเบี้ยเนี่ยกลายเป็น2ล้าน3ล้านมันท่วมแล้วเนี่ยอันเนี้ยคุณวาสุสามารถฟ้องก็เรียกบังคับจำนองหลุดนะครับเอาที่ดินแปลงเนี้ยไปเป็นของคุณวาสุเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เรียกบังคับจำนองหลุดนะครับก็มี3วิธีถึงเนี้ยนะครับก
1: ็
0: คือ1ฟ้องบังคับจำนองโดยทั่วไปแต่ต้องบอกเก่า60วันแจ้งคุณแหม่ม15วัน
1: อัน
0: ที่2คุณแหม่มเสนอให้เค้าเอาออกขายทอดตลาดเลยนะครับขายทอดตลาดภายใน1ปีถ้าไม่ขายหลังจากนั้นคุณแหม่มก็หลุดพ้นเรื่องดอกเบี้ยเรื่องหนี้อุปกรณ์นะครับกับอีกการหนึ่งคุณวาสุก็บังคับจำนองหลุดถ้าหนี้จำนองพร้อมดอกเบี้ยรวมแล้วเกินราคามูลค่าที่ดินแล้วแสดงให้ศาลเห็นคือให้ศาลเห็นว่าเออไปหลักฐานฟังได้อย่างนั้นอย่างก็สามารถบังคับจบกันลักษณะนั้นได้นะครับ
1: ค่ะ
0: อายุความอายุความจำนองก็ไม่มีนะครับกี่ปีกี่ชาติก็ยังฟ้องได้แต่ว่าเรียกดอกเบี้ยได้ย้อนหลังไม่เกิน5ปีนะครับผม
1: ค่ะก็ชัดเจนนะคะในเรื่องของจำนำและการบังคับจำนำนะคะวันนี้ต้องลากันแล้วอาจารย์ค่ะ
0: ครับผมครับครับโอเคครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

เข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้อง

0: น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: นี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเบาๆเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
8: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา1:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: แผ่นพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแก

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ถ้าไม่ได้คุณสวนกาแฟก็คงไม่มีอีกแล้วขอบคุณค่ะ
1: ผมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเราแต่งงานกันนะครับ

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

เข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569

0: รียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

ลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพ.ศ. 2569ค่ะ22ปีเนาะลูกทุ่งมหานครปล่อยได้จักรเบานะฮะอ่ะก็เหมือนเดิมค่ะนะฮะมีข่าวคราวนู่นนี่นั่นความรู้อะไรอย่างนี้แล้วก็เมาส์กันรวมไปถึงส่องดวงนะที่068เอ๊ะไม่ใช่เออถูกแล้ว0689400เป็น SMS นะคะ0689400เงี้ยนะจ๊ะนะไหนดูสิมียังป๊าบไม่ใช่อันนี้ป๊าบยังไม่มีก็ส่งมาได้ที่9SMS ที่0649488เอ๊ะไม่ใช่4689400โอ้ยตายดิฉันอะไรเนี่ยหรือว่าจะลงส่งมาที่ Facebook ก็ได้นะคะแล้วแต่สวัสดีกันทุกคนที่เข้ามาตื่นกันแต่ตีห้าเลยทีเดียวนะโอ้สารคามโอ้มาหลายพื้นที่เลยทีเดียวเรามาดูข่าวกันก่อนวันนี้นะคะแหมคืองี้มันก็มีข่าวจากทางชายแดนนี่แหละเขาบอกว่าผู้บัญชาการทหารเรือเขาบอกว่าเห็นมีการเตรียมกำลังพร้อมเนื่องจากกัมพูชามีการเคลื่อนกำลังเข้าใกล้จังหวัดตราดปรากฏว่าทางกระทรวงกัมพูชาเขาก็บอกว่าไม่ใช่อันนั้นไม่เรื่องจริงเข้าใจผิดหรือเปล่าคือมีเจตนาที่สร้างความเข้าใจผิดนะบิดเบือนความเห็นของสาธารณชนยั่วยุให้เกิดความตึงเครียดงี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เขาเคลื่อนย้ายเนี่ยมันเป็นกลุ่มเขาบอกงี้นะเป็นย้ายกลุ่มบุคคลยังพื้นที่ชายแดนกัมพูชานำตัวเยาวชนชายผู้กระทำผิดที่เป็นสมาชิกแก๊งจำนวนถึง790คนโหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีเป็นจะเป็นเคลื่อนย้ายเยาวชนผู้ทำผิดถึงเกือบพันคนเลยเหรอเขาบอกจากศูนย์ราชทัณฑ์และเรือนจำในกรุงพนมเปญและต่างจังหวัดไปยังสถานควบคุมตัวที่กำหนดในจังหวัดโพธิสัตว์และจังหวัดอุดรมีชัยการเคลื่อนย้ายเนี่ยเพื่อเสริมสร้างโครงการฟื้นฟูวินัยและฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับผู้กระทำผิดและเปิดโอกาสให้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แหมการปฏิบัติในแนวหน้าอ้าวนั่นไงนะคะซึ่งผู้กระทำผิดเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำมาเป็นกองกำลังรบแต่ใดอ้าว790คนเลยนะคุณย้ายยังไงเนี่ยย้ายผู้ต้องขังอะมันไม่ให้น่าสงสัยยังไงใช่ไหมแต่เขาบอกปฏิเสธมาแน่อันนี้ก็ใครที่อยู่ริมชายแดนนะคะถ้าเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลเนี่ยก็ควรที่จะต้องนะคะช่วยกันดูแลสอดส่องดูแลเราสอดส่องดูแลกันและกันด้วยน่ากลัวอยู่เด้ออเดี๋ยวฉันหาที่ก่อนหากระดาษก่อนนะคะนะคะก็เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันเพราะเราเป็นคนไทยเนาะอ่ะนะคะเอาละค่ะยังไม่มีใครส่ง SMS มาเนอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ฟังเพลงกันอ๋อเดี๋ยวดูดิมันมีเรื่องอันนี้น่าชื่นใจมากคืออย่างนี้เมื่อกี้เรื่องกัมพูชาไปแล้วเนอะนอกจากจะสอดส่องเขาเรียกอะไรสอดส่องทางกัมพูชานะคะทางริมขอบเลยอะเราเรียกว่าริมขอบแล้วกันเนาะไปแล้วเนี่ยก็อยากให้เราช่วยสอดส่องในทะเลด้วยนะคะในทะเลที่พูดถึงสอดส่องในทะเลเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยปะการังมันเริ่มเป็นฟอกขาวไงอันนี้มันจากอะไรไม่รู้เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลมาเหมือนกันนะคะระบบนิเวศแนวปะการังเนี่ยแหมมันก็เหมือนกับเป็นบ้านหลังใหญ่ๆเป็นแหล่งอาหารของพวกสิ่งมีชีวิตทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ในท้องทะเลเนาะทีนี้ถ้ามันเกิดฟอกขาวเราก็ต้องปิดเราต้องดูแลตอนนี้เนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขาก็ลงพื้นที่สำรวจแนวปะการังแล้วเนาะที่บริเวณเกาะโครัมนะคะเพราะถ้ามันมีสถานการณ์ปะการังฟอกขาวเขาต้องปิดเขาต้องประเมินสุขภาพก่อนประเมินสุขภาพปะการังก่อนเพื่อป้องกันอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องร่วมมือนะเวลาเขาไปสำรวจหรือเขาปิดเราก็ต้องอย่าไปวุ่นวายกับเขานะอย่าไปวุ่นวายกับเขาให้เขาจัดการปิดเปิดไปซะนะคะเมื่อกี้ที่จังหวัดตราดใช่ไหมที่กัมพูชานะคะกัมพูชาที่บอกว่าเคลื่อนพลแล้วบอกว่าไม่ได้เคลื่อนอันนี้เขาอะไรนะเคลื่อนเยาวชนในคุกย้ายที่แม่ย้ายตั้ง790คนนะน่าสงสัยก็ขอกระเถิบไปที่เกษตรกรผู้ปลูกเงาะสีทองจังหวัดตราดเหมือนกันค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะเราต้องเป็นกำลังใจให้แล้วล่ะเพราะว่าราคาร่วงกิโลละ15บาทเพราะว่าเวียดนามเขาชะลอซื้อแล้วในตลาดประเทศเราเนี่ยไม่ได้นิยมนะคะกินเงาะสีทองแต่เรานิยมกินเงาะโรงเรียนมากกว่าเงาะสีทองส่วนใหญ่เขาก็ใช้เอาไปแปรรูปเข้าโรงงานผลไม้กระป๋องค่ะแล้วปรากฏว่าระยะนี้เป็นระยะของฝนตกต่อเนื่องไงก็เลยส่งผลให้ผลผลิตบางส่วนตกค้างในสวนตอนนี้เดี๋ยวกรมการค้าภายในเขาก็เร่งนะคะเข้าไปสำรวจตรวจสอบแล้วก็เข้าไปพยายามรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงนะคะคือเขาก็จะตั้งเป้าว่าเดี๋ยวเขาจะรับซื้อให้ได้สัก100ตันภายใน1สัปดาห์เพื่อเป็นการระบายผลผลิตออกจากพื้นที่และป้องกันไม่ให้ราคาปรับลงไปมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะกระทบกับรายได้ของเกษตรกรก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้กำลังใจกันนะคะว่าเงาะมันราคาร่วงนะเขาบอกว่าคนเราชอบกินเงาะโรงเรียนไม่ได้กินเงาะสีทองคือเงาะสีทองเนี่ยมันจะแดงหมดเลยนะแล้วเปลือกมันจะหนามันรู้สึกปูเคยนำเสนอในเวกอัพไทยแลนด์นะคะว่าเราจะดูเงาะสีทองกับเงาะโรงเรียนยังไงเพราะเงาะโรงเรียนเนี่ยมันจะมีปลายขนมันจะเขียวๆปลายขนมันจะเป็นแดงๆเขียวๆทำไมคนก็ถึงชอบกินอ๋อมันเหมือนพอจำได้นะปูจำไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าปูนำเสนอเรื่องเงาะไปนานแล้วแหละเหมือนกับว่าไอ้เงาะสีทองเนี่ยเปลือกมันก็หนาไงเปลือกมันค่อนข้างหนาแล้วมันแต่ไอ้ง้อโรงเรียนเนี่ยเปลือกมันบางกว่านะคะเอาละจ้า3เพลง022481366ฮัลโหลมาส่องดวงกันที่2481366เวลาน้องกวางรับโทรศัพท์กรุณาปิดวิทยุให้ปูด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีค่ะมายังฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่ปู
0: จ้าชื่อเล่นจ้า
1: ชื่อเล่นชื่อกุ้งค่ะเกิดวันที่หนึ่งมกรา19ปีมะโรงวันพฤหัส
0: อยู่ที่ไหนเนี่ย
1: อยู่สุราษฎร์ค่ะ
0: อยู่สุราษฎร์ทำอะไรสุราษฎร์จ้าก
1: รีดยางจ้า
0: ปีนี้อายุ50จะถามเรื่องอะไรอ่ะมันไม่มีเรื่องอะไรให้บอกเลยนะเนี่ย
1: อยากรู้เรื่องที่อยู่อาศัยค่ะว่าจะมีการโยกย้ายไหม
0: คือตอนเนี้ยมันไม่แน่นอนอ่ะมันเหมือนมีแต่เรื่องแบบว่ามันไม่แน่นอนอ่ะเดี๋ยวจะย้ายเดี๋ยวไม่ย้ายอะไรไม่รู้อ่ะใช่ไหมล่ะ
1: ก็คืออยากรู้ว่ามันคือเราจะได้อยู่ที่เดิมตรงนี้ตลอดไปหรือว่าเราจะต้องโยกย้ายที่อยู่ใหม่เนี่ย
0: คือจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนไม่ได้ไปไหนไกลนี่ไม่ต้องไม่ได้ทำไมถึงคิดว่าจะต้องย้ายอ่ะ
1: ก็คือเหมือนอยู่ตอนนี้หนูอยู่ที่รถไฟแต่พอดีเขาจะทำรางคู่ปี70น่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูจะได้อยู่ที่รถไฟที่เดิมไหมเหมือนเราขอทำเช่าต่อแบบนี้ค่ะ
0: อ๋อจะได้อยู่ที่เดิมไหมเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเหมือนกับยังอยู่ที่เดิมเขาไม่ได้ทำง่ายๆอ่ะคือยังไม่ได้ย้ายเร็วๆนี้ไอ้ที่บอกว่าปี70อะไรไม่น่าจะยังไม่ย้ายเร็วๆนี้แต่ว่ามันเหมือนกับมามีข่าวมาทำให้เราแบบว่าระแวงกังวลมากกว่า
1: ใช่ค่ะผมว่ามาคือไม่มีที่อยู่อ่ะ
0: มันระแวงกังวลมากกว่าแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะฉะนั้นเราคงมีเวลาที่จะสรรหาถ้าสมมุติมันจะต้องไปจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ตอนนี้
1: อยากรู้ว่าเหมือนว่าถ้าว่าเราไปขอทำเช่าต่อแบบนี้ทางรถไฟเขาจะให้เราอยู่ไหมแบบนี้ล่ะคือ
0: โ
1: อ้ อยากรู้ว่าอยากจะอยู่ที่ผืนเดิมไหมแบบนี
0: ้ถ้าไปเช่าต่อแล้วไม่น่าจะได้อยู่ที่ผืนเดิมละแต่ว่าถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยเรานี่เราไม่ได้คนเดียวนี่มีคนอื่นเขาว่าไงอ่ะ
1: เหมือนกันค่ะเดือดร้อนหมดเลย
0: หรอเดือดร้อนเลยแหละเพราะว่าไม่ได้มีตังค์จะย้ายอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้มีเงินจะย้ายนะ
1: แต่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ที่ตรงเดิมได้ใช่ไหมพี่ปู
0: คือมันไม่ได้ตลอดไปอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ถามว่าจะอยู่ที่เดิมตลอดไปไหมไม่ตลอดไปแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้แล้วถามว่าจะให้ย้ายตอนนี้ไหมก็โหย้ายถ้าเร็วๆนี้ย้ายเนี่ยก็ไม่ไหวไม่มีตังค์แต่ละคนนี่สินลุงลังไม่มีทางไปไหนรอดเลยเนี่ย
1: ใช่ค่ะเพราะไม่มีที่เลย
0: นั่นดิ
1: แล้วเรื่องการงานนะคะพี่ปูการงานโชคลาภ
0: ตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยอะไรให้เห็นเลยแต่ว่ายังพอเขาเรียกว่าพอไปได้บ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝืดเราก็ผ่านมาได้เนอะ
1: ใช่ไ
0: หมฝืดเราก็ผ่านมาได้ปีนี้เราก็ต้องผ่านได้ปีนี้ดีขึ้นนิดนึงนิดหน่อยพอหมุนเงินได้หมุนแบบเป็นหนี้แหละแต่ก็หมุนอะ
1: ค่ะ
0: สู้ๆจ้ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะฮัลโหลสวัสด
2: ี
0: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ครับชื่อเล่นครับ
2: ชื่อเล่นชื่อตีครับ
0: ชื่อตีอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
2: อยู่ศรีราชาครับ
0: อ๋ออยู่ศรีราชาตรงนี้เองวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: วันที่7สิงหา06ปีเถาะ
0: วัน
2: เวลา 13:00 ครับ
0: วัน
2: พุธครับ
0: ปีนี้63วันพุธกลางวันนะคะ
2: ครับ
0: พ
2: ุ
0: ธกลางวัน63โอ้ยปีที่แล้วกับปีนี้จะคล้ายกันเลยปีที่แล้ววุ่นวายเรื่องชาวบ้านปีนี้ก็เหมือนกัน
2: อ๋อครับ
0: คือเอางี้เรื่องคนอื่นเนี่ยเขามากระทบทำให้เราแย
2: ่ครับผม
0: แล้วเราก็หลีกไม่ได้ไงมันก็เป็นแหมมันหลีกไม่ได้ซะด้วย7สิงหา
2: เพราะผมเป็นรปภ.ของคอนโดครับ
0: ที่นั่นเหรอคะ
2: ครับผมเพราะมันก็ต้องวุ่นวายเพราะว่าบางคนเสียงดังบางคนกินเหล้าอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปพูดไปว่ากัน
0: ขนาดเราเป็นคนที่สุภาพพูดช้าๆเนิบๆแล้วยังมีปัญหาเข้ามาหาเราเขาเรียกแพะรับบาปตลอดเลยเนี่ย
2: ครับผมเพราะว่าเรามันมีหน้าที่ของรปภ.ครับมันก็ต้องคอยสอดส่องดูแลครับ
0: ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเจอเรื่องอะไรเนี่ยนะคะ
2: ครับผม
0: ก็ให้จำไว้เพราะปีนี้จะเหมือนกันเลยเจอเรื่องอะไรเราจะได้หาทางแก้ไขตามประสบการณ์ที่เราเจอเพราะมันจะคล้ายๆกันค่ะ
2: ครับผม
0: มันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วบ้านเดิมพี่อยู่ไหนอ่ะบ้านเดิมพี่อ่ะ
2: บ้านเดิมอยู่อุทัยธานีครับ
0: อ๋ออยู่อุทัยค่ะนั่นแหละ
2: ครับผม
0: บอกเลยว่าปีนี้มันก็จะปัญหามาอีกและก็เป็นปัญหาเดิม
2: ๆครับผม
0: ค่ะปัญหาเดิม
2: ๆแล้วเรื่องการงานการเงินนะครับ
0: การงานการเงินตอนนี้ไม่แหมไม่เป็นหนี้ก็ดีแล้วอ่ะแล้วพี่ก็เป็นคนที่เกิดมาเพื่อทำงาน
2: ใช่ครับแล้วก็เป็นแต่อายุ15
0: ใช่เป็นคนแล้วเป็นคนรับผิดชอบซะด้วยแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวไม่รู้เวรกรรมอะไรนั่งหนาอะไรก็เรากลายเป็นเหมือนแพะรับบาป ทั้งที่เราไม่รู้เรื่อง
2: ก็
0: ค่ะ
2: ถูกต้องครับ
0: อ้าวก็ต้องสู้กันไปพี่ทำไงเนาะ
2: ครับผมขอบคุณมากคร
0: ับ ค่ะค่ะเป็นกำลังใจค่ะ
2: ส
0: ว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค
2: ่
0: ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะชื่อเล่นค่ะ
3: ชื่อกบค่ะ
0: กบอยู่ที่ไหนคะ
3: อยู่จังหวัดตากค่ะ
0: ตอสระอากอตาก
3: ค่ะ
0: เป็นไงบ้างร้อนฝน
3: ฝนกำลังตกเลยค่ะแต่ช่วงเมษาร้อนมากค่ะ
0: วันเดือนปีเกิดค่ะ
3: 12กุมภาพันธ์2511ค่ะปีวอกค่ะ
0: โอ้โหชีวิตผ่านมายังไงตั้งแต่เด็กเลยเนี่ย
3: คือ
0: ชีวิตตัวเล็กๆแต่ว่าโอ้โหดิ้นรนสุดๆ
3: ใช่ค่ะตั้งแต่เล็กเลยค่ะ
0: ดิ้นรนสุดๆบอกเลยนะไม่ได้ดิ้นรนเฉพาะออกมานะดิ้นรนตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยแหละ
3: ใช่ค่ะเพราะมีเมียน้อยตอนนั้นนะ
0: ดิ้นรนตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยเกิดวันจันทร์เนาะ
3: ค่ะ
0: ปีนี้58โอ้เรื่องเงินเลยอะ
3: อะไรนะคะ
0: เรื่องเงิน
3: ใช่ค่ะ
0: เรื่องเงินเลยจ้าโอ
3: ้เป็นไงบ้างคะจะดีไหมมีโชคมีลาบอะไรบ้างไหมคะ
0: โชคลาบอย่าไปหวังว่าไม่ทะเลาะกับคนที่บ้านเรื่องเงินดีกว่า
3: ตอนนี้อยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียว
0: อ๋ออยู่คนเดียวก็ห้ามไปทะเลาะกับใครเวลาจะรับเงินรับทองหรือจะไม่รับเงินรับทองต้องระวังเรื่องเงินเนี่ย
3: ค่ะ
0: เงินมัน
3: เป็นไงบ้าง
0: เงินมันพาปัญหามาให้เรานี้
3: อ๋อค่ะ
0: โดยเฉพาะคำพูด
3: ค่ะ
0: คือเราบางครั้งเราก็ตรงเกินหน้าก็หงิก
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: หน้าก็หงิกตลอดพูดก็ตรง
3: ใช่ค่ะเป็นคนพูดตรงคือคำไหนคำนั้นค่ะพูดคำไหนคำนั้นถ้าสัญญากับเราไว้ทำไม่ได้ก็โดนเลยค่ะ
0: นั่นแหละมันทำให้โอ้ระวังมีปัญหาเรื่องนี้แหละอย่างอื่นไม่มีค่ะ
3: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นคนเก่งอยู่เป็นคนเก่งอยู่แล้วเพราะปากกัดตีนถีบตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เพราะฉะนั้นไม่รู้จะพูดอะไรละโอเคค่ะ
3: ดีใจจังที่ได้ติดต่อได้ค่ะโอ้โหฟังทุกวันค่ะ
0: โอ้ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอ้าวแล้วจ้า

0: ษตร
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

นะคะก็ไม่ต้องฝืนนะถ้าจะต้องฝืนไม่ต้องฝืนอันนี้เกิดวันจันทร์นะคะเดี๋ยวเรามาส่องดวงกันที่4 4 6 8 9 4 0 0กันนะอ่ะเกิดวันจันทร์ที่29 พฤศจิกา 2525ปีนี้อายุ44เนาะถามเรื่องโชคลาภการงานสุขภาพนะคะคือสุขภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องของระบบภายในโดยเฉพาะเรื่องของมดลูกผู้หญิงป่ะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนค่ะนี่แปลว่าน่าจะเป็นผู้หญิงเกี่ยวกับมดลูกเกี่ยวกับช่องท้องมากกว่านะคะเป็นสุขภาพภายในแล้วก็ปีนี้ก็ระวังบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีนะคะเกิด22 พฤษภา 20เวลา10 โมงเงินติดขัดสุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรไม่รู้เลยเพราะว่าไม่ได้บอกวันมานะคะแต่ถ้าดูจากตรงนี้ก็ไม่ได้ติดขัดมากพอหมุนเงินได้นะคะเพียงแต่เราอะรู้สึกพอเวลาเป็นเรื่องเงินปุ๊บเราก็จะรู้สึกอากงมาอีกแล้วอังคารที่18 พฤศจิกา 95จะมีโชคลาภไหม74แล้วนะคะ74ปีนี้ก็ถือว่าน่าจะสุขภาพจิตดีขึ้นนะอันนี้ส่งมา2หนเลยเนี่ย22 พฤษภา 20น้ำรู้วันเนาะอ้าวติดขัดเรื่องเงินเหรอโอ้เดี๋ยวต้องไปเปิดปฏิทินก่อนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจังหวะชีวิตเป็นอย่างไรนะติดขัดเรื่องเงินโอเคอ่ะอังคารที่22 ตุลา 17 4 ทุ่มเดี๋ยวนะชีวิตนี่น่าจะสบายตอนแก่นะเนี่ยดูจากตรงนี้นะ17นี่เท่าไหร่ล่ะ52 52วันคารแต่ตอนนี้ไม่

ตอนนี้น่าจะเครียดอยู่กับคนใกล้ตัวนี่แหละไม่ใช่ใครข้างไหนแล้วก็เรื่องงงเรื่องเงินนะแต่ว่าตอนแก่น่าจะสบายตัวอยู่น่าจะสบายตัวอยู่นะชื่อนาทีเป็นผู้หญิงค่ะ ใช่ไหม6ตุลา14พุธกลางวันเอ๊ะพุธกลางคืน6โมงเย็นถามสุขภาพงานแม่เหรอตรงนี้แม่หรือว่าเรายังไงเอาดูแล้วกัน14ปีนี้เท่ากับอายุ55 55ถ้าเป็นพุธกลางคืนถ้าคิดว่าตัวเองเป็นพุธกลางคืนนะปีนี้ก็ต้องอดทนให้มากกว่าเดิมหลายเท่าแต่ถ้ายังเป็นพุธกลางวันอยู่เนี่ยนะครับก็ถือว่าปีนี้ดีขึ้นแต่ยังไม่ดีทั้งหมดเนี่ยมันคือต้องใกล้ๆตุลาก่อนแต่ตอนนี้มันเหมือนกับอยู่กลางๆอยู่กลางๆระหว่างดีกับไม่ดีนะคะเอ้าลุยๆกันไปพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองนี่ข่าวนี้เลยพี่จองคัลเลนเคยน่าจะได้ยินมาสักพักแล้วแหละที่ในกรณีที่พี่จองกับคัลเลนยูทูบเบอร์อินฟูเกาหลีหัวใจไทยถูกเก็บผ้าถูกเก็บไอ้เก้าอี้ผ้าใบแพง2ตัว400โอ้โหตอนนี้นะคะเดือดร้อนถึงขนาดทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมกองสาธารณสุขเทศกิจเทศบาลเมืองแสนสุขนะคะสำนักงานพาณิชย์ชลบุรีคุ้มครองผู้บริโภคการท่องเที่ยวการกีฬาชลบุรีลงพื้นที่กันใหญ่เลยจ้าเพื่อที่จะไปพูดคุยกับผู้ประกอบการนะคะว่าต้องแสดงราคาสินค้าทั้งบริการและเมนูอาหารก่อนจะบริการหรือจะให้อะไรก็ตามเนี่ยทุกครั้งต้องพูดกับเขารู้เรื่องก่อนต้องตกลงกันก่อนและควรจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะเทศบัญญัติเงื่อนไขการประกอบการอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการใช้เตียงผ้าใบต้องชัดเจนโปร่งใสมิฉะนั้นมันจะทำให้การท่องเที่ยวเสียหายกันไปหมดเลยแล้วคนเนี้ยไอคนที่ไปเก็บเนี่ยไม่รู้หรอว่าคนนี้เขาดังเวลาเขาขึ้นเขาข่าวเคิร์ฟเนี่ยโอ้ยตายแล้วแย่เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะต้องร่วมด้วยช่วยกันบางครั้งก็อย่าไปเห็นแก่ตัวนักนะคะต้องเห็นแก่ยาวๆอนาคตยาวๆกันบ้างเดี๋ยวลากันก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเจอกันจ้า

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: ไม่ได้ฟังนานและฟังซะหน่อยนะคะ
1: แต่มาเจอเธอเท่านั้นฉันสุขใจเหลือเกินขอร้องให้เธออย่ามาช่วยรักษาใจ
0: แต่ว่าไม่ได้เอ๊ะก็ปิดแล้วนี่ว่ะงงงงงงงงกับอันนี้โอเคนะคะไม่ได้ฟังนานแล้วก็ฟังกันซะหน่อยนะคะเอาละเราก็มาส่องดวงกันนะคะที่4689400เนาะนะเดี๋ยวดูซิส่งกันมาส่งกันมา4689400นะคะแต่ตอนนี้นะเรามาเมาส์ข่าวกันก่อนนะจ๊ะอันนี้ต้องเตือนเลยสำหรับผู้สูงวัยนะคะผู้สูงวัยเลยคืออย่างนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยคุณพี่ตำรวจเนี่ยเขาไปจับนะคะคนต่างด้าวประกอบธุรกิจผิดกฎหมายควบคู่ไปกับการปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลโดยเฉพาะกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายกลุ่มบุคคลต่างด้าวปรากฏว่าเขาไปจับได้อิตาแพรติกเขาชื่อแพรติกเป็นสัญชาติไนจีเรียไม่มันสะท้อนป่ะสัญชาติไนจีเรียปรากฏว่าอีตอนเนี้ยเป็นตัวการของเครือข่ายค้ายาเสพติดโคเคนข้ามชาติก็จับมาได้ปุ๊บเขาก็ขยายผลเลยพอขยายผลปั๊บอ้าวเฮ้ยมันไปเชื่อมโยงนะคะกับคนชาวไนจีเรียที่อยู่แถวจังหวัดนนทบุรีแปลกๆโดยเฉพาะกลุ่มนี้เขามีวีซ่าเป็นนักเรียนนะเป็นแค่นักเรียนวีซ่าเป็นนักเรียนนะแต่มีเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติแล้วมีพฤติกรรมมั่วสุม 5-6 คนอยู่บนคอนโดหรูแถวแม่น้ำย่าแถวคอนโดติดแม่น้ำย่านสะพานพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรีเป็นวีซ่านักเรียนแต่ไม่เคยออกไปทำงานไม่เคยไปเรียนหนังสือเลยตำรวจก็ขอความร่วมมือจากนิติแต่ปูว่านะมันต้องมีสายปรากฏว่ามันรู้เว้ยมันล็อกประตูไม่ให้เข้าตำรวจก็กูได้ยินเสียงวิ่งไปวิ่งมาตำรวจเขาได้ยินเสียงวิ่งไปวิ่งมาเขาก็รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องทำลายหลักฐาน

อะไรหรือเปล่าก็รีบพังประตูเข้าไปปรากฏค่ะไปเจอโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์แบบยังเปิดอยู่หน้าแชทโทรศัพท์ค้างอยู่คือไอ้พวกไนจีเรียเนี่ยเป็นคนดำเลยนะแต่มันปลอมโปรไฟล์หลอกลวงสาวผู้สูงวัยทั้งนั้นเลยด้วยรูปแบบโรแมนต์สแกมหรือว่าหลอกให้รักค่ะมีบทแชทสนทนาหลอกเหยื่อในแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นMessenger ใน Facebook หรือว่า WeChat ของจีนหรือ TikTok LINE และSolo มันปลอมเป็นชายชาวต่างชาติที่หน้าตาดีทำงานดีทำงานนักบินเป็นทหารอเมริกันเป็นทนายเป็นวิศวกรเป็นหมอแล้วแชทสนทนากับเหยื่อในลักษณะหลอกให้หลงรักจากนั้นมุกเดิมมากแต่ก็มีคนเชื่อบอกว่าจะส่งพัสดุจากต่างประเทศมาให้แต่ติดด่านศุลกากรต้องโอนเงินไปก่อนแล้วปรากฏว่าเหยื่อเป็นคนไทยนี่แหละเป็นผู้หญิงไทยที่สูงวัยครับสคริปต์มีต้นแบบด้วยนะมีการใช้คุยกับเหยื่อเป็นจำนวนมากตำรวจบอกสคริปต์น่าตกใจมากเพราะว่าเป็นสคริปต์แชทเสียวมีบทพูดเพื่อนำพาเข้าสู่อารมณ์แห่งราคะโอ้โหแล้วหญิงสูงวัยทั้งนั้นเลยจ้ะที่ปรารถนามีความปรารถนาอันเร่าร้อนคือแบบถูกหลอกอ่ะแล้วปรากฏว่าเขาหลอกด้วยระบบ AI นะ generate ใบหน้าปลอมเพื่อตบตาเหยื่อมีสคริปต์จิตวิทยาในการหลอกผู้หญิงไทยในกลุ่มผู้สูงอายุมีการพัฒนามิจฉาชีพในการใช้รูปโปรไฟล์ปลอมและใช้ AI แบบขยับใบหน้าได้ทำคลิปวิดีโอปลอมและมีบทพูดนะคะเล่นกับอารมณ์ความเหงาความรักและความพึงพอใจของเหยื่อโดนกันไปเพียบก็แปลกนะเหมือนกันเลยคือมันก็เป็นแบบเขาเรียกมุกเดิมๆนะแต่ก็โดนกันเยอะมากก็เลยฝากบอกพี่น้องทั้งหลายให้ช่วยดูปู่ย่าตายายพ่อแม่ป้าอานะที่พูดถึงปู่ย่าตายายเพราะว่าคนอายุมากสมัยนี้ก็ดูไม่มากไสยกรรมกันจนแบบว่าหน้านี่แบบว่าเด้งเด็กใช่เพราะฉะนั้นนะคะใครที่เป็นลูกหลานคงต้องดูผู้สูงอายุที่อยู่บ้านที่ขี้เหงาเพราะถ้าชาวต่างชาติหน้าตาดีหน้าที่การงานเหลือเลิศหรูแชทมาคุยเรื่องลึกซึ้งสุดท้ายลงเอยด้วยการส่งของมาแล้วติดศุลกากรต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมก่อนให้สันนิษฐานก่อนเลยว่ามิจฉาชีพ200%ห้ามโอนเด็ดขาดค่ะนี่คือทางสภ.รัตนาธิเบศรเขาก็จัดการไปแล้ว5คนแล้วมันก็รับสารภาพด้วยนะอีกไนจีเรียเนี่ย5คนเนี่ยนี่มาเล่าให้ฟังเนี่ยเล่าแล้วเราอีกปูเล่าเรื่องอย่างเงี้ยนะคะใน Wake Up Thailand บ่อยมากปูเล่าจนปูกลัวว่าคนที่ฟังเขาจะเบื่อมากเลยนะแต่ก็ยังมีคนถูกหลอกอะโดยเฉพาะสาวแก่แม่ไม้ทั้งหลายแล้วสาวแก่แม่ไม้ทั้งหลายสมัยเนี้ยดูแล้วสาวไงเพราะว่าศัลยกรรมกันแบบว่าโหเต็มที่เห็นไหมคลินิกศัลยกรรมเนี่ยมากกว่าร้านเสริมสวยสิแล้วก็ลูกๆหลานๆดูหน่อยกันแล้วกันนะคะเอามาSMS กันที่4689400นะจ๊ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเนี่ยมาถึงอันนี้แล้วนะวันจันทร์ที่16 เมษายน 2022นะคะวันจันทร์ที่16 เมษายน 2022ปีนี้อายุ47เป็นเรื่องหน้าที่การงานค่ะถามว่าชาตินี้จะมีคู่กับเขาไหมมีแต่ชีวิตเราติดอยู่กับแม่กับตัวเราไอ้กับแม่ไม่แม่เราก็แม่เขามันอยู่สองแม่นี่แหละถ้าเราผ่านแม่เราก็โอเคผ่านแม่เขาก็โอเคเท่านั้นเองถามว่ามีคู่ไหมมีอยู่แล้วเพียงแต่เราบางทีบ้างานเกินไปเท่านั้นเองนะคะปีนี้นะเรื่องงานอาจจะมีปัญหาเราก็ดูแลตัวเองหน่อยนะคะควรระวังด้านไหนบอกผู้ชายเกิด23 พฤษภา 98วันจันทร์98ปีนี้อายุเท่าไหร่ล่ะ71อ้าวหายไปเลยอ่ะอ้าวเฮ้ยอันอยู่หายเฮ้ย

0: อยู่ไหนแล้วล่ะเมื่อกี้วันจันทร์98ใช่ไหมอ่ะเอามันถ่ายไปได้ไงเนี่ยไอ้กวางแกจะลบทำไม
1: ทำพี
0: ่เอาแล้วมันลบไปได้ไงอ๋อโอเคโอเคอยู่ข้างล่างแป๊บนึงอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคโอเคนี่ระวังด้านใดว่ามันหายไปได้ไงอยู่ๆหายไปเลยอ๋อข้างบนมันพิมพ์มาแล้วมันก็ละลงมาใช่ไหมคิดว่ากวางเขาดูแลให้ว่าเมื่อกี้นี่ถามถึงอันไหนแล้วเขาก็จะแบบเหมือนกับให้เราเห็นอันดับต่อไปอ่ะนะคะก็คุณพี่อายุ71แล้วนะคะ71ให้ระวังด้านเรื่องเงินเลยค่ะแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยอาจมีป่วยได้ง่ายเลยบอกก่อนป่วยได้ง่ายเลยแล้วก็เรื่องเงินทองด้วยนะคะก็ดูแลตัวเองหน่อยจ้า02 248 13

0: ชื่อเพลงว่าตัดใจค่ะเวสป้ากับอ้ํานันทิยาน้องอ้ําเนี่ยหายไปเลยนะเนี่ยหรือว่าปูไม่เจอก็ไม่รู้นะแต่ว่าเพลงเพราะดีนะของคุณเวสป้ากับน้องอ้ําก็ฟีเจอริ่งกันชื่อเพลงตัดใจตัดใจมาเรามาดูซิใครจะตัดใจจากใครสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมชื่อเล่นครับ
1: ชื่อเด็ดครับ
0: บิ๊ก
1: เด็ดเด็ดประเด็ดประเด็ด
0: ประเด็ดโอเคประเด็ด
1: ครับ
0: วันเดินไปเกิดอยู่ที่ไหนเนี่ย
1: อยู่แถวเป็นเก้าครับขับแท็กซี่อยู่ครับตอนนี้จอดอยู่ครับผม
0: โอเคครับวันเดินไปเกิดครับ
1: วันที่1 ธันวา2511ครับ
0: วัน
1: วัน

0: วันอาทิตย์ครับ
1: วันอาทิตย์ปีนี้อายุ58เข้า58 50 57เข้า58โอ้วุ่นวายมากที่บ้านวุ่นวายอยู่แต่ว่าก็พอหมุนได้เงินได้บ้างแหละอ้าวถามจ้ะ
0: เรื่องโชคลาภอะไรเงี้ยครับผม
1: ถามเรื่องโชคลาภตอนเนี้ยไม่มีปัญหาถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าเหมือนกับที่บ้านวุ่นวายอยู่นะ
0: ครับผม
1: กับเมียกับลูกอะไรเนี่ย
0: ไอ้เพราะไม่ได้แฟนไม่เอาแฟนเลิกกันไปแล้วครับผมเรื่องโชคลาภอะไรเงี้ย
1: ไม่โหเรื่องเงินเราเนี่ยเป็นแบบว่าปัญหาของเราในชีวิตมาก
0: ครับผมนี่ก็นี่ผมก็เนี่ยพอจะมีอะไรแบบว่าโชคลาภบ้างไหมเนี่ยช่วงเนี้ยก่อนเดือนหน้าเนี่ย
1: มีแค่หมุนเงินได้ตามปกติ มันถ้าจะมีโชคลาภจะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือแต่ไม่รู้อะไรแต่ไม่รู้เป็นเรื่องเงินหรือเปล่า
0: ไอ้แบบว่าไอ้รถตอนนี้แท็กซี่ผมผ่อนอยู่เนี่ยจะไปรอดไหมเนี่ย
1: พอไปได้แต่มันยังไม่แบบไม่ได้แบบเหมือนเดือนชนเดือนอยู่อ่ะ
0: ครับผม
1: มันยังไม่ได้มีเหลือเฟือ
0: ครับเนี่ยไอ้วันเสาร์หน้าก็จะตัดงวดรถอีกแล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวเงินก็มาให้ตัดก็คือแค่แบบมีความโชคดีแค่ว่าเออตัดรอดไป
0: ครับผม
1: อะไรเงี้ยแค่นั้นเอง
0: เดี๋ยวไอ้ทะเบียนรถดูทะเบียนรถให้ผมหน่อยครับ
1: ครับ
0: 1มมคควาย6552เขียวเหลือง
1: 6552โอ้มีแปะสติ๊กเกอร์เยอะเหรอ
0: ไม่มีนะครับผมไม่เคยมีเลยมีแต่ของพลบอย่างเดียวสติ๊กเกอร์ดีรถไม่เคยมีครับ
1: แล้วข้างหน้ามันหรอหรือวางของอะไรไว้เยอะไหมที่ตรงหน้าเขาโซนอ่ะ
0: ก็มีแบบว่าก็มีหมวกมีอะไรไปหมวกเวลาฝนตกอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบว่ามีคนก็ให้ไอ้ผ้าห่มของเวลาเขาแห่หลวงพ่อมาเขาก็ให้อะไรเงี้ยผ้าเหลืองอะไรเงี้ยผ้าห่มองค์หลวงพ่ออะไรเงี้ย
1: ก็อย่าให้มันเกะกะให้มันมองอะไรเห็นชัดกว่านี้หน่อยก็ดีหมายถึงเรามันเหมือนมันของมันแน่นๆไม่รู้เหมือนกันแถวๆกระจกอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าโอเคถือว่าดีก็ไม่มีอะไรไม่ดี
0: ครับแล้วหรือว่าไอ้ดูให้ลูกชายผมจะช่วยอะไรได้ไหมเอ่ย
1: ลูกชายจะช่วยอะไรได้ไหมทำไมอ่ะ
0: แบบว่าเขาจบปริญญาไปแล้วผมจะพึ่งพาใส่ได้ไหมเพิ่งจะจบปีนี้เองครับ
1: เดี๋ยวนะอย่าให้มันมาไอ้นี่เราดีกว่าถามพึ่งพาไม่ต้องพูดถึง อย่าไปคิดพึ่งพาเขาให้เขาเอาตัวรอดดีกว่าทุกวันเนี้ยทุกวันนี้เราก็แย่อยู่แล้วให้มันเอาตัวรอดเถอะพอจบปริญญาก็ให้มันหางานทำอายุเท่าไหร่เนี่ย
0: 22ครับผม
1: 22แปลว่าเกิดปี47
0: ครับผมเกิดไอ้7กันยา47อะวันอาทิตย์
1: ให้มันเอาตัวรอดให้มันเอาตัวรอดก่อนเถอะอย่าไปคาดหวังเลยว่ามันจะมาดูแลเราเอาเป็นว่าอย่ามาอะไรกับเรานักหนาเลยให้มันเอาตัวรอดไป
0: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมหมุนไม่ทันผมก็ขอมา2วันบอกยืมก่อน
1: เหรอ
0: ครับ
1: เออเอา
0: เขาก็ทำงานห้างพอทำได้ครับเป็นพนักไอเจ้าหน้าที่พนักงานพัฒนาอะไรเยอะเป็นคาเทีย
1: มันเป็นคนเก่งนะนี่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
0: ผู้ชายครับผม
1: มันเป็นคนฉลาดมากเลยนะเด็กคนเนี้ย
0: ครับ
1: เออ
0: ก็ผมเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเขาแบบพ่อกับแม่เขาก็เลิกกันมาตั้งแต่ประมาณตั้งปวกฝ่าอะไรเงี้ย
1: เขาเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนขยันทำมาหากินตื่นแต่เช้าไม่เหมือนเราอ่ะเรายังไม่ตื่นแล้วมันตื่นแล้วมันไปแล้ว
0: ตอนนี้ผมก็ตื่นสี่สามทุ่มสี่ทุ่มแบบบางทีผมอยู่กับคนละบ้านใช่ไหมล่ะวันนี้ถ้าผมมีเวลาผมก็รับเขากลับบ้านอย่างเมื่อคืนนี้ผมก็รับเขากลับบ้านก็อยู่กันคนละบ้าน
1: อ๋อแต่มันเป็นคนโอเคขยันนะว่าให้มันเอาตัวมันรอดเถอะ
0: ครับ
1: เอวันที่เท่าไหร่นะ
0: วันที่7กันยา2547วันอาทิตย์ครับ
1: แต่เขาแบบ

0: แต่ดูแล้วแบบไม่น่าจะอยู่กับเราอ่ะ
1: ใช่อยู่คนละบ้าน
0: ใช่ชีวิตเขาไม่ได้อยู่กับเรา
1: แต่เขาอยู่กับตากับยายเขาอะไรเงี้ยอยู่กับน้าเขาอะไรเงี้ย
0: คืออย่างนี้นะมีลูกคนเดียวเหรอ
1: ครับผม
0: เพราะว่าในดวงมันเหมือนเป็นคนเดียวที่ทุกคนมาคาดหวังกับมันทั้งที่ตอนเด็กๆมันเกือบจะไม่ได้เกิดด้วย
1: ใช่
0: แล้วทุกคนก็คาดหวังกับมันนะน่าสงสารจังคือคนคาดว่าพึ่งมันอยู่คนเดียวเลยว่ามันน่ะจะต้องเป็นคนดูแลปู่ย่าตายายพ่อแม่นะลูกอะไรเงี้ย
1: แต่ยายก็เสียไปแล้วอะไรเงี้ยยายเสียไป2ปีแล้ว
0: นั่นแหละเอาให้เขาไปเป็นให้เขามีชีวิตของเขาเถอะเลยอย่าไปอะไรเขาเลยแต่มันเป็นคน
1: แบบว่าผมก็ส่งเสียเลี้ยงดูมาตอนต้องกับแม่เขาก็เลิกกันอะไรเงี้ย
0: นี่แต่มันเป็นคนนิ่งมากเลยนะไม่ค่อยพูด
1: ผมไม่ค่อยพูดครับผม
0: มันไม่พูดอ่ะมันนิ่งมากเลยอ่ะ
1: ผมโทรไปหาแทนที่จะอาโนต้องไปสายเวลาผมต้องพูดเองอ่ะ
0: โอเคก็
1: ครับผม
0: ขอให้ลูกกตัญญูนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ฮัลโหล
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปูดีใจจัง
0: ชื่อเล่น
2: ชื่อเล่น
0: ชื่อเล่น
2: ชื่อเล่นชื่อจินค่ะ
0: จินอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ศรีสะเกษค่ะ
0: อยู่ศรีเกษเนาะอ่ะโอเควันเดือนปีเกิดค่ะ
2: 6ธันวา2504วันพุธกลางวันค่ะ
0: พุธกลางวัน04ปีนี้เท่ากับอายุ65
2: ค่ะ
0: 65พุธกลางวันอ๋อยังไม่65ดี64เต็ม
2: 64ค่ะ64ย่าง65ค่ะ
0: อยากรู้เรื่องอะไรล่ะคะเพราะว่าปีนี้ก็ดีแล้วนี
2: ่อยากรู้ว่าพอดีเคยมีคนทักเรื่องตัวเองมีเจ้ากรรมนายเวรแต่ชาติปางก่อน อยากรู้ มันเหนือความคาดหมายหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้สึกมันเป็นเหมือนที่เขาทักเลยก็เลยอยากเรียนถามคุณครูว่า
0: อะไรถึงที่บอกว่าเป็นเจ้าเวรอะไร
2: คือมันมีเหตุการณ์ที่ตัวเองเหมือนกับว่าเคยไปทำร้ายจิตใจพี่สาวแต่ชาติปางก่อนแล้วเขายังโกรธยังแค้นอยู่ก็เลยอยากทราบว่าเขาหายโกรธบ้างหรือยัง
0: พี่สาวเกิดปีอะไร
2: ไม่อันนี้พูดถึงชาติปางก่อน
0: โอ้โหแล้วเราโดนอะไรเรามีอะไรเราถูกกระทบเรื่องอะไร
2: มันไม่มีอะไรหรอกค่ะแต่ว่าคือเรายังค้างคาใจอยู่ว่าเราพยายามทำบุญให้เขาอะไรไปอย่างนี้เนี่ยเขายัง
0: ทำบุญให้ใคร
2: ให้เนี่ยเจ้ากรรมนายเวรชาติปางก่อน
0: เขาคือใครรู้ไหมทำบุญไปเนี่ยให้ใคร
2: เขาเป็นพี่สาวค่ะอันนี้
0: รู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นพี่สาว
2: มีคนดูให้
0: เราระลึกชาติได้เหรอถึงรู้ว่าเขาเป็นพี่สาว
2: ไม่มันมีคนเขาดูให้ตอนเรื่องนี้มันยาวมากค่ะคุณปูถ้าพูดแต่ปกติก็ไม่ค่อยเชื่อ
0: ไม่แล้วเราถูกกระทบอะไรเราถูกกระทบอะไรเราถึงเชื่อ
2: ค่ะไม่มีค่ะ
0: ไม่มีแล้วไปเชื่อเขาทำไมฮะ
2: เลยถามคุณปูเพื่อความสบายใจนี่แหละค่ะ
0: ไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยชีวิตไม่ได้มีอะไรเลยชีวิตสบายสบายที่ดินก็มีที่ดินก็มีคนอื่นเขายังไม่มีที่ดินในที่ดินก็มีแล้วไม่รู้เป็นลูกคนเดียวหรือลูกคนเล็กก็ไม่รู้ที่แบบว่าใครๆก็รัก
2: ค่ะคนเล็กค่ะ
0: อยู่บ้านนี่เป็นนางพญาเลย
2: โอ้ถูกต้อง
0: แล้วเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนเนี่ย
2: มันนานแล้วเคยมีพูดไม่รู้จะไม่อยากพูดออกอากาศว่าเป็นคนในแวดวงที่ดังระดับประเทศแหละเขาทักท้วงมาทีนี้ก็เลยก็เลยว่าเราก็เป็นคนเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องบาปเรื่องบุญเราก็เลยว่าที่เขาตามเราอยู่เนี่ยเขาอภัยให้เราหรือยัง
0: ตายนี่นะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบหนึ่งที่ดินก็มีไม่ได้เดือดร้อนใครๆก็เอาแต่เอาใจเราเพราะเราเป็นนางพญาอยู่บ้านเนี่ยทุกคนคงอยากให้มีเวรมีกรรมตามแล้วล่ะค่ะสบายขนาดเนี้ยฮะ
2: ขอบคุณคุณปูมาก
0: สบายขนาดนี้ยังอยากจะแบบว่าโอ้ตายแล้วตายไปโดนใครเขาหลอกมาวะเนี่ยตาย
2: ถ้าพูดหลังไมค์จะคุยยาวระดับประเทศคุณปูรู้จักแน่นอน
0: เออถ้าอยากเชื่ออยากทุกข์ก็ช่วยไม่ได้ทั้งที่ชีวิตสบาย
2: ไม่เพื่ออยากให้ยืนยันเฉย
0: นี่ไง
2: คุณปูเชื่อคุณปูค่ะ
0: นี่อยากจะยันเลยค่ะยันเลยล่ะว่าคนอื่นที่เขาเดือดร้อนเขาไม่สุขสบายคนก่อนหน้าเนี้ยเขาไม่ได้สุขสบายเลยเนี่ยเขาขับแท็กซี่เนี่ย เขาก็คงอยากมีเวรมีกรรมด้วยนะเพราะว่าเขาจะได้ชีวิตสบายเหมือนพี่อะค่ะคุณพี
2: ่โอเคขอบคุณมาก
0: เออจะไปเชื่อใครเขาระวังมันจะเสียเงินเสีย
2: ช่วงนี้ไปทำบุญทำอะไรตามปกติค
0: ่ะใครอยากจะให้พี่เขาทำบุญนะไปหาพี่เขาเลยจ้าเขาเป็นคนเชื่อคนง่ายจ้า
2: ขอบคุณมากค่ะคุณปูขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวงแล้วสวงแล้วค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอุ้ยตายแล้วฉันไม่อยากจะพูดตายตายคุณชีวิตสบายขนาดนี้ยังบอกมีเวรมีกรรมตามโอ้โหไม่รู้จะว่าไงละอ้าวไม่รู้จะว่าไงจริงๆ

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลองเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างนั้น

เอาละค่ะเดี๋ยวเราก็จะลากันนะคะด้วย SMS กันละกันเนาะอ่ะมากันอีกสักหน่อยเมื่อกี้ต้องขออภัยนะคะแต่ดิฉันไม่ชอบอะไรที่มันแบบว่าโอ้โหไปเชื่อเขาทำไมตัวเองมีความสุขดีๆอยู่แล้วให้มันเสียเงินเสียทองเปล่าๆเกิดวันจันทร์ที่26ตุลา02นะคะ02ปีนี้เท่ากับอายุ7067เนาะ67อะไรอ่ะ

อะไรวะอะไรแยกครัวเป็นยังไงรักรักเขาอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะคะเอาเป็นว่าสุขภาพแล้วกันสุขภาพเนี่ยนะคะระวังเรื่องของการกินระวังเรื่องของระบบภายในแค่นั้นเองนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะระบบภายในนะเดี๋ยวดูซิเกิดวันที่1วันศุกร์ที่1ตุลา19วันศุกร์1ตุลา19สุขภาพเป็นยังไงครับโอเค19ปีนี้เท่ากับอายุ50 50วันศุกร์ปีนี้ดีขึ้นแต่ว่ากว่าจะดีก็ประมาณสักประมาณสิงหากันยาถึงจะรู้สึกว่าเอ้ยมันดีขึ้นนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าชีวิตดีขึ้นค่ะโอ้เวลาก็ไล่มาจังเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยว อาทิตย์หน้าค่อยเจอกันวันนี้ลาไปด้วยเรื่องนี้วันนี้วันพระซะด้วยวันพระนะคะเป็นวันพระนะคะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าดูไม่ทันคืนนี้ TikTok ปูโลกเบี้ยวภาษาไทยนี่แหละค่ะปูก็เปิดดูใน TikTok นะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนคุณฟังคะในช่วงนี้เราทั้งสองคนดิฉันวีรวรรณ วรรธขอกล่าวคำทักทายอีกครั้งหนึ่งเพราะเรามีการถ่ายทอดไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมทนะคะพร้อมๆกับคุณวิรัชศรีพงษ์อรุณสวัสดิ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะครับก่อนที่จะไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับเป็นทริปที่เรียกว่า The Legends Tell สองแควอโยธยานะครับ FM 100.5 Mcot News ครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในที่หนึ่งเดียวนะครับหรือที่เรียกว่า The Legends Tell สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติที่สู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมกรกฎาคม 2569นะครับไฮไลท์สำคัญท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูข่าวชื่อดังไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางนะครับวันแรกมุ่งสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยนะครับและชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนนะครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับฟังแล้วก็น่าไปเลยทีเดียวว ันที่สองครับอาจารย์เยือนพระราชวังจันทร์นะครับสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยานะครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะครับวันที่3ชมความมหัศจรรย์เสียรพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุหรือว่าวัดพระเมรุนะครับพิเศษสุดกับมื้อกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานอย่างคุณดำรงพุทธานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสารพิมพ์วิสารกุลนะครับจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อนะครับทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านนะครับแล้วก็สำรองที่นั่งด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076นะครับ0943966649และหมายเลขโทรศัพท์0868251444ครับ
1: ดูรายการแล้วน่าสนใจเลยนะคะเนี่ยนะคะเมืองสองแควด้วยเนี่ยนะคะค่ะและยังพบกับกูรูทั้ง3ท่านที่เอ่ยชื่อ
2: แต่ละคนแล้ว ต้องไปแล้วครับ
1: ต้องไป
2: ใช่ครับ
1: มีทอล์คโชว์เอ็กซ์คลูซีฟด้วย
2: อันนี้น่าฟังเขาใหญ่เลยคร
1: ับ ค่ะก็รีบๆหน่อยนะเดี๋ยวจะเต็มซะก่อนเนี่ยนะคะเอาละค่ะเราทั้งสองคนจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะ
2: คร
1: ับ
2: อ
1: รุณสวัสดิ์ค่ะท่านอาจารย
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อาจารย์ทรงฤทธิ์คะอยู่ในสายเนาะฮัลโหล
2: เดี๋ยวเรารอติดต่อเชื่อมต่ออาจารย์นิดนึงนะครับซึ่งจริงๆอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่จะ
1: ใช่ค่ะ
2: ร่วมการเดินทางไปกับเรานะครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์รู้สึกว่าสัญญาณจะติดขัดเนื่องจากอันนี้เราเป็นรายการสดนะคะแล้วก
2: ็ครับ
1: มีการเชื่อมสัญญาณไปที่ท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์กันนะคะ
2: ค่ะตอนนี้จริงๆดูสัญญาณเชื่อมต่ออยู่นะครับ
1: อ่ะเรามาคุยเรื่องนิดหน่อยกันระหว่างที่รอท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์กันนะ
2: ครับ
1: มีข่าวไหมที่จะเสนอดิฉันก็ยังมีข่าวอยู่เยอะแยะเดี๋ยวขอเข้าไปดู
2: ก่อนสั้นๆได้ครับ
1: สั้นๆใช่ไหมก็เอาเรื่องนี้เรื่องที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีการที่จะมาออกมาดูคนต่างชาติที่เข้าไปอย่างผิดกฎหมายเนี่ยว่าตอน
2: อาจารย์พร้อมแล้วครับ
1: ค่ะเอาละค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์